0: สียระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุบ
1: ต่างๆนะครับแปลกระบวนการมากระบวนการที่2ที่จะช่วยนะครับพอเขาหนักเขาก็จะจมละลายอยู่ในน้ำลงไปด้วยนี่ก็จะเป็นเกณฑ์ไปได้ทั่วทั้งบ่อเป็นการเติม
0: ที่2พืชและหญ้ากรองน้ำกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเหล่านี้ระบบ
1: การของ3กระบวนการเมื่อสักครู่นี้ในการที่จะเติมของกิจกรรมของมนุษย์ได
2: ้สาเหตุว่าทำไมพวกการตกตะกอนที่สะโดนสะไลตะไลแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายคิดนะครับแล้วก็เป็นผลพลอยได้มาคือว่าในน้ำที่บำบัดนะลูกปลาเล็กปลาน้อยกุ้งเราก็จับมาบริโภคต่อ
0: บัดด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ
3: เนื่องด้วยสาลายพวงองุ่นตัวเนี้ยแต่พอเวลามาช่วงที่พ่อมาทำคง
0: ตัวชี้วัดความบริสุทธิ์ของน้ำกับว่าคุณภาพน้ำทะเลใน
4: ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาแล้วเราจะใช้ตัวแพลงก์ตอนในน้ำที่ดีก็คือเป็นดัชนีชี้วัดว่าคือตัวสาลายก็จะสมบูรณ์ดี
0: อาชีพของชาวบ้านที่นี่เส้นทางของน้ำสะอาดจากบ่อเพาะละทั้งชาวบ้านและผู้บริโภคจะได้รับประทาน
5: น้ำก็ตัวสาลายนี่มันก็จะใส่แล้วมากินอร่อยนะแล้วเอามะม่วงจิ้มตามร้านอาหารที่เขามีเกลือป่นเม็ดเล็กๆอันนั้นนะรู้สึกมันอร่อย
0: วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทดลองที่ยังคงคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆอย่าง
6: ต่อไปครับหน่วยงานหรือส่วนคนที่ติดต่อเข้ามาได้เหมือนที่เนี่ยก็เปรียบเรามีการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่นี่ก็จะมีส่งเสริมให้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับออกสู่สังคม
0: ได้เขาจึงนำความเอง
5: ครับนำในครัวเรือนทั้งหมดเราเอามาใช้น้ำแอกก็ทูบฤาษีบ่อซองก็ฤาษีก็ใส่ผักตบชวาบัตรของเราบำเพ็ญลดต้นไม้เลยมันก็น้ำเสีย
1: ของระบบการจัดการขยะเนี่ยธรรมชาติช่วยธรรมชาติเหมือนอยู่แล้วเราก็จะมีกระบวนการเป็นกล่องคอนกรีตขึ้นมาเพื่อที่จะซีเนี่ยมาเจอสารอินทรีย์หรือว่าขยะพวก
0: ปุ๋ยธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งความใส่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มจัดผักที่ปลูกและเจริญ

0: อยากมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ธรรมชาติ
1: อันนี้คือเราหมักขยะเปียกอย่างนี้เอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำ
0: เดือดก็จะได้ปุ๋ยน้ำพืชตลอดจนหน้าดิน
1: เราจะแยกแล้วก็เอาถังใส่ลงไปใช้เป็นปุ๋ยแห้งอีกทีหนึ่งต้นไม้ดิน
0: ชุมชนบ้านดอนในได้ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมเกลือและปลูกสาหร่ายพวงองุ่นชาวบ้านที่นี่อย่างการนี้ยังเกิดไอเดียสร้างสรรค์รวบรวมอาหารทะเลขึ้นพร้อมทั้งรับรองความอร่อยและความอบอุ
2: ่
0: น
2: ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านสตรีพอเนี่ยอะไรก็ได้มาต่อยอดพอมาต่อยอดอะไรเลยต้นทูบการพระราชดำริเป็นพืชที่ให้กับคนในชุมชนสินค้าตัวนี้ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอท็อปของ
0: ขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ยังถูกส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลังท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
3: ก็เลยนำมาใช้เป็นการย้อมมัดย้อมจากเปลือกกงกลางแผ่
4: มาคนก็มีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นโครงการก็ชังในนั่นก็ได้แล้วเป็นเล็กมาลงตรงนั้นเยอะมาก
0: และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแบบปัญหาน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติให้แพร่หลายเพราะเป็นไม่แพงจึงทำให้คนตามภูมิสังคมของตนได
5: ้แต่ให้เป็นน้ำดีแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยอันนี้คนนั้นหากแต่ว่าพระองค์ความรู้ขึ้นมาสิ่งที่พระองค์ได้ตะบนสุดท้ายมันก็เป็นลักษณะของชัยเมื่อชนะแล้วก็ชัยพัฒนาเป็นชัยชนะก็คือคำว่าประโยชน์สุขในสิ่งที่พระองค์ทันสมัย

0: เรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาสมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศทุกช่องทาง
1: พบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อเรียกเต็มพลังพบกันกับวิทยะติดตามได้ทางเขาร
2: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียง
3: เลี้ยงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลและบริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสุขนะคะเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกแล้วก็รู้สึกว่าซึ่งสัญญาณเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับร่างคุณผู้ชมนั้นอาจจะมีความเสี่ยงด้วยโรคทุกๆปีด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของการ
1: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
2: อะไรหรอกนะ
3: ต้องออกกำลังกายพร้อมต้องเตรียมก่อน40
0: ค่ะใช่ค่ะซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นผู้เลยในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ
4: ครับ
0: ซึ่งมันมีประโยชน์อย่าง
4: ออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นการด้านการแพทย์ต่างๆนะครับเช่นการรักษาอย่างอื่นด้านการแพทย์เนี่ยการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นส่วนนึงนะครับก็คือเราขยับน้อยไปอยู่นิ่งเหนื่อยนิ่งกันเยอะ
0: กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4: ต้องบอกว่าตามคำนิยาม

0: ป็นเรื้อรังด้วยครับพวกนี้ก็จะหลอดเลือดสมองนะครับหรือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นกันเป็นภาวะเสี่ยงหรือบางโรคอ้วนนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าโรคอ้วนเป็นความเสี่ยง
1: การกินรสหวานมันเค็มอย่างเดียวมันช่วยได้ไหมครับ
0: ช่วยได้ดีถูกต้องไม่บริโภคอาหารเค็มหวานเกินไปอย่างเงี้ยลดความเสี่ยงที่จะเกิด NCD ได้หมดเลยครับ
1: แล้วทำไมเราต้อง
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายคือทำได้ง่ายมากๆแต่ว่าคนไม่ค่อยทำกันก็คือการออกกำลังนี่แหละครับหรือ
1: เดินเร็วก็ได้เหมือนกัน
0: เดินเร็วก็ได้คร
1: ับแต่ทีนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ช่วงราคาเยอะไม่ได้จำส้นเท้า
1: การเดินเร็วกับการวิ่งเนี่ย
0: ทั้งแข็งแรงขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็มีโรคประจำตัวแล้วมีความเสี่ยงต่อชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆพอออกกำลังกายได้ต่อเนื่องก็ลดความเสี่ยงสามารถทำได้แล้วก็ค่าน้ำตาลการออกกำลังกายการวิ่งเนี่ยช่วย
1: มีฝุ่น
0: ครับ
1: พ่นแมสในการวิ่ง
0: ในที่ต่างๆที่เป็นระบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติมีฟองเราเคยวิ่งอาจจะเหลือแค่เดินเร็วไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือเช่นบางครั้งฝุ่นมาตอนเช้าเราก็อาจจะปรับตารางการออกกำลังกายไปออกตอนเย็น
1: เพราะว่าในส่วนตัวเคยนะคะไปวิ่งตอนเช้าเขาก็จะต้องมีการวัดเขาบอกว่าเนี่ยมีภาวะน้ำตาลต่ำวิ่งตอนเช้าถ้าวิ่งในดีกว่า
0: ถ้าตอบสั้นๆเลยคือออกตอนคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าออกแล้วเดี๋ยวมันจะผมก็ต้องกินอะไรก่อนจุกจิกจุกจิกใช่ไหมเราก็ฝึกตัวเองตอนนี้กินแต่น้ำนะครับให้มันเหมาะสมกับรูทีนของเราเหมาะสมกับเอาเวลาที่สะดวกแล้วก็ทำให้สม่ำเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นกำลังกายมีกิจกรรมทางกายเหมือนกันแต่ความเหนื่อยปานกลางมันจะถึงหนักเลยต้องเลือกการออกกำลังกาย

0: ว่ารู้สึกว่าคุ้นเคยคุ้นชินกับความเหนื่อยแล้วนะครับก็ค่อยๆ150นาที
1: 150นาทีต่อสัปดาห์แต่ว่าคนที่แนะนําดีๆในช่วงหน้านะคะมาติดก่อนค่ะ
2: ไปจะดูดระบบเขา
3: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได
2: ้ก็พวกเขา
4: ทัก
5: แค่ออกวิ่ง
6: พบความมหัศจรรย์ของการวิ่ง
1: ถ้ายังเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะมาต่อกันเลยเมื่อกี้ความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าเริ่มแรกเลยต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราพร้อมไหมเราแต่คือดูความรู้สึกว่าเราพักผ่อนพอไหมเรารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วมันสดชื่นกินอาหารจุกจิบก่อนเกิดขึ้นภาวะฉุกเฉินในยืดแบบขยับนะครับแต่ก่อนไหมฮะการยืดกล้ามเนื้อที่สำหรับการเริ่มยืดแบบขยับก็คือการดูเป็นมุมที่อาจจะมากกว่าการวิ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นการขยับขึ้น
1: ลงทำอย่างนี้กี่นาทีก่อนที่จะไปวิ่งคะการคือนอกจากยืดเหยียดแล้วก็คือ
0: 10นาทีแล้วก็ค่อยเริ่มวิ่งครับ
1: เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าเห็นว่า
0: ทำที่จะต้องออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์มันหนักมากนี่นะครับนั้นเนี่ยจะมีระบบ AI กับอัลกอริทึมที่เราพัฒนากำลังกายของเราจะเริ่มที่เบาๆก่อนออกแค่3วันทำการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเข้าไปต่อนาทีต่อสัปดาห์บวกกับมาช่วยบริหารจัดการด้วยครับให้ตาราง
1: ในแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้อง
0: คำถามเนื่องจากเรามีตารางเยอะมากเช่นเราเรียกระบบนี้ว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมเป็นโรคคำถามเหล่านี้ในแอปพลิเคชันนะครับ

0: ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
1: ถูกครับ NCD ของเราเนี่ยครับพูดหรือจะแค่มีกิจกรรมทางกายเช่น
0: ทำที่ที่ดีมาก
1: ใช่ครับ
0: เหมาะสมนะคะสำหรับยูเซอร์แต่ละแต่ตรงนี
1: ้
0: คนที่บาดเจ็บจากการ
1: ถึง 90% ของนักวิ่งที่บาดรับได้นะครับก็คือกล้ามเนื้ออาจจะนะครับโดยนักวิ่งเนี่ยทางการวิจัยครึ่งนึงของนักวิ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะบาดเจ็บไม่รุนท่วงทีอย่างเงี้ยครับอาการบาดเจ็บก็จะหายได้เร็วเยอะที่สุดคือเยอะที่สุดกำลังกายขึ้นไปเพิ่มความหนักขึ้นไปดูอ่อนใต้สะบ้ามีอาการอักเสบแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นต้นเหตุด้วยก็คือจะต้องไปเสริมรักษาทางด้านการแพทย์จบแล้ว
0: มีคำถามอีกเหมือนกันอันนี้เป็นรายได้เหรอเพราะมันส่งผลต่อความ
1: ต้องบอกก่อนครับว่าในการอยู่หรือเปล่านะครับค่อยเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆแต่ที่ก่อนน
0: ะ
1: ครับให้ตัวโรคคงที่ก่อนครับผม
0: ก็คือต้องพบคุณหมอก่อน
1: เหล่านี้ครับก็คือถ้ามีอาการเหล่านี้
0: เสื่อมแต่อยากจะวิ่งอยากจะเดินเร็ว
1: เรื่องเข่าเสื่อมเนี่ยกับอาการคือวิ่งอ่ะมีบาดเจ็บเข่าเยอะจริงเขาทำในหมู่บ้านหมู
0: ่
1: นะครับเขาพบว่ากลุ่มข้อเข่าเสื่อมเยอะที่สุดเนี่ยคือเนี่ยครับใน3กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ควบจนเกินไปไม่ออก
0: นาวินเทรนนิ่งแล้วให
1: ้ก็จริงๆต้องบอกว่าการออกกำลังกายวันนี้เราอาจจะไม่ได้นานหน่อยนะครับเราถึงจะโรค NCD เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ย
0: อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเริ่มออกสารสุขแล้วนะคะคงต้องขอขอบสมิติเวชสุขุมวิทนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันวินวันนี้หมดเวลาของ

0: โหลด TP Channel
1: ดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดในวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็น
2: จังหวัดปักหมุดพร้อมกันในแอนทางทีวีรับ
3: วันนี้โทรรีมิกซ์ใหม
4: ่เก็บได้นานก็จะมีปิงมี
3: ช่องสี่โหระทัศน์รัฐสภา
5: และคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยาย 5,000 บาท
6: กรีนพาร์ลิเมนต์

0: มพฤศจิกายนธันวาคมอันนี้ผมนับอยู่ปี2570แล้วนะคุณผู้ชมฮะ
1: ยังยากนะหลายๆคนก็ต้องไปหาโจทย์หาข้อมูลใกล้ๆแค่นี้เองเตรียมอันนี้ฟอร์มเขาก็ดีมาตั้งแต่แม่ทำเหมือนประกาศผ่านเข้าไปสู่รออยู่ว่าอุดหนุนสินค้าของนอกครับแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านนะคุณผู้ชมฮะไม่ธรรมดาจริงๆยาจังหวัดนครราชรัฐสภาเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะหรือว่าให้ครับยติในรอบรองชนะขานโอ้โหสนุกแน่นอนฮะเรื่องหมายเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของยาเสพติดนะยติเป็นแชมป์นั่นเองนะครับ
0: เลิศเฟ้นหาโหมดให้กับผู้ชมได้ติดตามชมกันเป็นในเรื่องของ3เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์พูดแต่ยังเป็นองค์ประกอบจังหวะแล้วก็ศิลปะในกีฮะคุณผู้ชมฮะผู้เชี่ยวชาญด้านกวีมีบทเพลงเองเอ้าคุณผู้ชมฮะติดตามกันครับสภาคมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเดี๋ยวเราเอารายการย้อนหลังเนี่ยไปลง PS นะครับเพื่อที่จะให้คุณชมนะครับนะคุณชมฮะก็เป็นรายการที่สมัครงานกันบ้างครับวันนี้เรามีการนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมสื่อสารทหารครับคุณชมครับตอนนี้มีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการกันยายนนี้นะอย่าง9กันยายนตำแหน่งที่เปิดพนักงานเขียนโปรแกรมจำนวนหนึ่งจะไปสมัครงานที่นี่นะคุณชมฮะคุณชมครับวันนี้เรานำมาฝากการกับโอกนั่นเองนะครับตอนนี้มีการเปิด7อัตราครับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตำแหน่งที่เปิดรับครับนักวิชาการสมัครกันได้นั่นเองนะครับกันยายนนี้ฮะคุณชมครับวันที่แล้วเราประชาสัมพันธ์กันไปแล้วสัปดาห์นี้เรามาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าใกล้เอร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนคุณจากโลหิตเพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ป่วยโรคเลือดนะครับสำหรับใครที่เสื้อ Exclusive But For Children ครับโดยเสื้อที่เพิ่มเติมเป็นหมอนผ้าห่มปักแมวอีกบริจาคโลหิตหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็อยู่ที่ถนนอังรีรูนังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมของที่ระลึกเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 นแล้วก็เครื่องเขียนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆแล้วก็ไปกันนะครับที่นะคุณผู้ชมฮะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ืออนาถบินทิกะตะวันพัทยานักพัทยานางหรือทำมือเพื่อน้องต่ออนาถบินทิกะหมายใจบุญให้ทานแก่คนยากเสด็จไปเผยแผ่ศาสนาที่จำนวนมหาศาลเพื่อในช่วงพรรษาถึง19เกิดขึ้นที่พระอารามแห่งนี้กะเศรษฐีจึงเป็นเด็กฉลาดมากสงไปจนถึงทานศีลและโทษของกษัตริย์จึงครูนางวิสาขาได้มีศรัทธามากเป็นบุคคลและครอบครัวตัวอย่างในการสร้างรับประโยชน์จากศาสนธรรมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและเจ้าจึงสั่งให้ข้าราชการสาวกของพระพุทธองค์เอ้าพระเจ้าประเสริฐที่ยอมและกราบทูลพระบุตรสินอะไรได้ไม่ง่ายนักอยู่ร่วมกันนานๆต้องสังเกตพระเจ้ารับว่าคนเหล่านั้นเป็นกุศลทรงศรัทธาเลื่อมใสและเมื่อมาถึงบั้นปลายชีวิตพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าค่อยเข้าไปสู่ระเบียงแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกสมจุมพิตพระบาทพระผู้มีพระภาคองค์สรรเสริญพระองค์

ามว่ายิ่งในสรีระนี้พระพุทธเจ้า10อย่างได้แก่พระธรรมสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายพร้อมเพียงไม่วิวาทกัน4ทรงทำให้พระทรงตอบปัญหาบัณฑิต6ทรงตอบปัญหาผู้จนยอมเป็นสาวกแต่กลับเคารพพระพุทธองค์อย่างหนึ่งมีอายุ80ใกล้สิ้นคตไปแล้วพระพรหมจรรย์สบไว้ต้องทำให้ผู้อื่นเลื่อมใสศรัทธาพัตตาหายพระญาณบริวารหรือข้าหลวงจตุปัจจัยแก่

0: ที่ขยี้ปมข่าวทีวี
1: เอียงเพชรเกตแก้วน้ำตาฟ้าน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชานิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็น60แห่งนี้เพื่อเป็นการท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องร
1: อห์มานะซานะอัชชัมซุวัชชะจะรุมะอะฮาวะกัลลอฮุ
0: พี่น้องเยาวชนคนไทยโอกาสได้ไปศึกษาในต่างประเทศเช่นนะครับประเทศปากีสถานและบุคลิกภาพเราจะไปสถานเอกอัครราชทูตของไทยในเป็นเสมือนตัวแทนของรัฐบาลไทยการเจรจาการเมืองรองคนไทยและให้บริการซึ่งประเทศนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทยการต่างๆและนอกจากภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและประเทศปากีสถานอีกด้วยเช่น
2: สวัสดีนะครับผมชื่อคนไทยในปากีสถานคนนะก็มี

เมืองชื่อบัตรกรรมสำหรับนักศึกษาเนี่ยก็มีอยู่3ที่นะครับหนึ่งที่ฮาวายบินโนเลียก็ประมาณ100โรงเรียนสอนศาสนาอยู่ที่ลาฮอร์เนี่ยสันทูตนะฮะก็จะมีเขตอนานะเราก็ดูทั้งให้ทางสารกงสุลใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ได้รับรองเราก็เลยไม่ได้มีการติดต่อทางเราซึ่งก็เป็นนโยบายรัฐบาลวงก็ได้มอบหมายภารกิจงานอยู่ที่ปากีสถานด้วยกันที่มี2องค์กรนะเป็นคณะกรรมการของการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ลาวเราที่จังหวัดปัตตานีเคยมีนิคมอุตสาหกรรมมปัตตานีเนี่ยจะได้รับการรับรองพิจารณาแล้วก็ตกลงรับนะร่วมกันระหว่างบริษัทคอมเซ็กกับบริษัทสงขลานักเรียนเนี่ยก็เป็นศูนย์ภูมิภาคซีคอมเซ็กแล้วก็คือเขาจะส่งที่กลุ่มประเทศใน OIC คือเข้าไปร่วมแล้วเขาก็เห็นศักยภาพเราของประเทศไทยมีศักยภาพเรื่องอาหารไปกินเหมือนกับโคกันไนเซอร์เหมือนด้านหัวหน้าฝ่ายกงสุลธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องของอาหารอีสานได้หรือไม่อย่างไรก็สินค้าฮาลาลที่ผลิตในไทยให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์ค้าของไทยปากีสถานนะฮะมัน2ปีที่แล้วนะก็อยู่ที่ล้านดอลลาร์ปากีสถานนะปากีสถานค่าดวงของประเทศเนี่ยไม่ได้มีความเป็นจำหน่ายในปากีสถานก็จะถูกภาษีเนี่ยให้เป็นสัก 2.2 สาขาซึ่งเราเห็นศักยภาพถ้าเป็นสาขาที่ปากีสถานมีศักยภาพนะแล้วก็แร่ถ่ายอย่างอยู่นะฮะก็เช็คไปบ้างแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกนะฮะหลักๆเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เยอะ

0: ซึ่งก็น่าสนใจก็คือDefense Industry นะข้างมากผลิตได้ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพดีแล้วราคาไม่แพงนะมีความร่วมมือกันอยู่แล้วมีการจำหน่ายแบบพิมพ์แลกเปลี่ยนองศาก็รอว่าเราจะร่วมมือกับปากีสถานเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีนักสารทูตทำเสมอก็คือเราที่สารทูตทำเป็นประจำอยู่แล้วก็คืองานวันชาติหรืองานต่างๆเนี่ยร่วมงานกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าน้องๆเขาก็จะทำได้ดีวันนี้คือการเสริมทักษะเรื่องของวันพรุ่งนี้เรื่องของการพัฒนาบุคลิกดีหัวหน้าฝ่ายกองสุนกำลังทำคือการศาสนานะฮะเราก็มีพานักศึกษาไปทักษะศึกษาไปพบปะกันระหว่างนักศึกษาที่แยกจากกันแล้วก็สุดท้ายที่เราจะเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ได้รับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยที่กัดพิธีรับปริญญาให้ที่เนี่ยที่สันทูตครับได้ประมาณปีครึ่งนะฮะก็ได้พบว่าของปากีสถานได้เรียนรู้ว่าโอ้มีคนไทยมาเรียนที่ปากีสถานแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถกันกลับมาบรรยายน้องๆสอนน้องๆครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องๆสามารถปฏิบัติศาสนกิจด้านสารทูตเนี่ยโดยเฉพาะท่านหัวหน้าฝ่ายกงสุลนะอย่างที่เรียนว่าเราเป็นหนึ่งแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มที่ได้เรียนไปแล้วนะได้ตัดสินใจส่งลูกมาเรียนที่ท่านนะเหมือนกับลูกหลานเราเอง
1: ตอนแน่นอนแล้วครับไม่มีอันนั้นเก่าแก่มากแล้วผู้บริหารตำบลหรือแม้แต่ผู้จังหวัดยะลาในช่วงของ
2: สังคมนะครับก็จะมีการทางสังคมหรือแม้แต่กันนะครับสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเองบุคคลเหล่านี้นะครับก็เลยมีการช่วย

0: การช่วยเหลือมามากน้อยขนาดไหนการบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่จะร่วมล่ะครับ
1: วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะก
0: าตุฮ์ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับรายการอื่นเนี่ยอยากให้ท่านปลัดได้พูดครับถึงการขอบคุณเราจะช่วยเหลือนะโดยผ่านกอง
1: เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
0: ร
1: ับผิดชอบนี่กว้างมาก
0: ใช่ครับ
1: ในการสาธารณะที่ในการดูแลสุขภาพของท่านสูงอายุคนพิการอะไรแบบนี้นะครับบจ.เองก็ได้มีการจัดกองทุนตัวนี้สำนักงานหลักประกันเป้าหมายเพื่อดูแลได้รับโอกาสในการบริการเสริมสมรรถภาพเพื่อให
0: ้
1: ติแต่ว่า
0: ดีขึ้น
1: ท่านก็มีแนวนโยบายร่วมกับทุกส่วน
0: ครับผม
1: เฉพาะอบต.เทศบาลที
0: ่
1: อยู่ในบ้านเนี่ยเราได้ดำเนินการว่าจากนั้นปันก็มา3ปีแล้วคร
0: ับ3ปีแล
1: ้วใช้งบประมาณก็มาล้านกว่าบาท
0: ครับผมโอ้ฮะ
1: โดย
0: ใช่
1: ๆมันต้องคืออง
0: ค์
1: เราก็เลยประชาสัมพันธ์เข้าไปกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เราเหลือเนี่ยเขาก็ทำโครงการเข้ามารู้สึกดีใจที่เขาก็บอกว่าสภาพแบบนี้ดูแลแบบนี้
0: เข้าใจ
1: กำลังจะที่จะทำต่อเรื่องแบบนี้ครับใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตได
0: ้ของผู้พิการก็ดีนะครับบางทีก็ต้องสำหรับส่วนเขาเนี่ยอันนี้เราบุคคลเหล่านี้ยังไงฮะ
1: ซึ่งเช่นเดียวกันมี2แนวทาง
0: ที่จะ
1: ก็ได้ไปจับโดยกลุ่มเป้าหมายก็จับต่อไป
0: แต่ที่กายอุปกรณ์ก็อาจจะบาง
1: ในส่วนของบจ.เองเราได้มอบหมายให
0: ้
1: บางเคสอ่ะใช้เวลาไม่กี่เดือนไอในส่วนที่ไกลกว่ากรที่เรามองแล้วประมาณว่าเขามีไม่เป้าหมายของอบจ.เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้ใช้
0: มีสิทธิ์ได้โอเคเข้าใจแล้วในวาระโอกาสหรือว่า
1: อบจ.เองก็มี

0: เช่นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
1: ู่
0: ห
1: ั
0: วแจกทั่วทางจังหวัดตามที่กลุ่มเป้าหมายที่ขอมา
1: แน่นอนล่ะครับอย่างที่ท่านปลัดได้บอกนะฮะก็มีผู้ป่วยความห่วงใยนะครับกับผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ทุพพลภาพผู้พิการ
0: จริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: มนุษย์ทุกคนนะก็ไม่อยากจะอยู่ลำบากคนเราเนี่ยมันก็ไม่เท่าเทียมกันถึงในสภาพไหนอบจเองก็ตระหนักและคำนึง
1: ผมฮะนั้นก็คือความห่วงใยนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะญาติพี่น้องหรือแม้แต่เปาซีละแม่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับสลามอะไรคุณครับ
0: สลาม
1: พว
0: กมาเราค
2: นร้อนร้อนนั้นถ้าหากว่าคนที่มีมากกว่าคน10นาทีถึง9นาฬิกาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
1: วันนี้รักใครถ้าหากบุคคลนั้นบิดพริ้วรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านจงรักบุคคลจะเป็นบุคคลซึ่งท่านเกลียดเขาก็เป็นได้และท่านจงเกลียดบุคคลโดยติลมีซี

ความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมปัญหาขยะล้นเมืองนั้นลงให้มีการลดปริมาณการภาครัฐและเอกชนอย่างง่ายๆด้วยมือเราจำกันครับโดยเริ่มจากวิธีง่ายๆในการกระติกน้ำช้อนติดตัวเผื่อต้องใช้สิ่งเหล่านี้จะช่วยต่อมาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลาสติกได้เช่นกันนะครับอาหารที่ได้มาตรฐานเห็นกันด้วยนะครับเรื่องนี้พลาสติกพอพกถุงผ้ามาใช้การลดปริมาณการใช้พลาสติกนั้นการใช้ขยะพลาสติกให้ได้ผลการปฏิบัตินะครับรู้ไว้นะวันนี้สวัสดีครับ

0: ้องดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงรายการเช็ควาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดผู้แทนทั้งทีวี
1: แก้วพระสดาฟ้าหลังมาเผาน้ำตาชนรินร่วงคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

0: คุยในรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะรัฐสภาเคยมาไหมคะ
1: มัธยมศึกษานะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ทางด้านโซนทิศตะวันออกของจังหวัดนคร
0: เรียนคุณธรรมในแบบฉบับตรงนี้ยังไงคะ
1: ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งคุณเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมได้นักชีวิตนะครับจากเหตุผลทั้งกล่าวนะครับ
0: ค่ะก็เป็นหลักแนวนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆเรามีวิธีการยังไงบ้างอยาก
1: แล้วก็มีซิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีพื้นฐานในเรื่องของความอยู่อย่างพอเพียงนะครับก็เอาโครงการก็เป็นรูปแบบการจัดการในการสอนมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นในเรื่องของความดีส่งเสริมให้เด็กเขาเกิดขึ้นก็คือไปในเรื่องของความรักเมตตาเพราะว่ามันตั้งแต่ความกตัญญูต่อตนเองก็คือรู้จักหน้าที
0: ่อีกเราก็ไปเน้นเรื่องของความกตัญญูกับอายุและความเข้าใจทานหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ครับในช่วงแรกๆนะครับผมว่าปัญหาเหล่านั้นมีน้อยนะครับคืออะไรนะครับเมื่อแบบแล้วก็วิธีการเขียนตั้งแต่เรื่องการกำหนดชื่อเรื่องนะครับให้นักเรียนนะพอจะจบปั๊บก็ยุติไปนะครับขอเนื่องไปได้นะครับในเรื่องของเช่น
0: ที่แยกออกมาค่ะทางละเอียดยังไงบ้างคะ
1: ครับหนึ่งครับมัธยมศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของหนูน้อยนักออมนะครับก็เป็นโครงการของการศึกษาครูนะครับในการออกแบบของการปลูกผักนะครับเนื่องจากพืชนะครับเมื่อปลูกผักเสร็จนะครับการบำรุงมีความภาคภูมิใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มาที่จะสร้างมูลค่าได้
0: ที่โรงเรียนเท่านั้นเด็กๆก็สามารถนำไปเป็นเรื่องของการออมก็ดีนะคะ
2: ค่ะ
1: นะครับเด็กเขาคิดนะครับเขาสมองกันนะครับตั้งแต่นุ่มส่งการบ้านหรือกับตัวนักเรียนเองนะครับส่วนที่ลูกถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นในรู้สึกดีใจที่เห็น
0: ในการที่ให้คุณครูของเราเอง
1: ของทางด้านการเงินนะครับ
0: รองคะคือปกติแล้วเนี่ยมาให้กับเด็ก
1: ได้ดีนะครับเราดีแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับนะครับเมื่อเราถึงเทศกาลนะครับโรงเรียนเองก
0: ็ส่งเสริมแล้วก็เป็นการสร้างประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับมีความหมาย
1: นักเรียนของเรานะครับให้มีศักยภาพ
0: เรื่องของการทำโครงงานนะคะผลสัมฤทธิ์ที่สามารถขยายผลภายในโรงเรียนนี้นะคะวันนี
3: ้เช็คอินทินผู้แทน
4: ของผลตอบแทนโดยนักวิหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทาง
3: 100 City Camp and City Farm ซอยรามคำแหง110อีกหนึ่ง
5: สวัสดีครับยินดียืนอยู่แห่งนี้นั่นก็คือตำยำเลยเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับสปอร์ตเหมือนกันตามคุณพ่อนะครับผม
6: ครับ
5: คุณพ่อทำงานอะไรครับ
6: ดูนอกมากกว่า
5: สมมุติว่าในช่วง

0: สำคัญเลยบางครั้งงานที่มีต้องคอยดูห่างๆว่าอะไรที
1: ่มีพี่น้องไหม
0: มีพี่ชายเขา
1: ส่งกันบ้านให้ทาน
0: ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต
2: ่เอาละครับเต้นของเรามาแล้ว
3: ง่ายนิดเดียวจึงเริ่มการแข่งขันทันทีดู
0: หาล็อกสิใช่หมุนไปให้มันตรงล็อกก่อนหนูต้องไปถอดไอ้นิ้วออกให้หมดเลย
2: มันกลางเต็นท์ของพ่อลูกคู่นี้
4: อันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมคะแนนประมาณ70
2: ตั้งเต็นท์แล้วเราเหลือกติกาจะเป็นยังไงงั้น
5: ทำเพื่อไม่ให้มาเบียดบังงาน 3R เหมือนเดิมค่ะนะคะก็คือผู้ชายก็คือ
3: ครับ
1: คุณปรุงเองนะแล้วให้คุณพ่อ
2: ไม่พ่อกินทุกวันเลยเหรอ
3: คุณพ่อจะต้องปรุงอาหารจากวัตถุใดช่วยได้เมื่อทำเสร็จแล้ว
6: เล็กมากใหญ่ๆมาก
3: ต้นภารกิจกันคุณพ่อกับน้อง
0: หอมมั้ยให้สุกแล้วเหรอให้ป่ะ
6: ยา
0: เขาชอบ
1: ครับ
0: เราทุกคนถ้าเราทำต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช้คอมพิวเตอร์เลี้ยงลูกถ้าพ่อจะไม่เป็นแต่ก็เราก็จะพยายาม
1: ครับผมรายการของเรานะก็คือ
0: นี่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับว่าไม่มีเวลาน
3: ิ่มไม่อยากให้คุณพ่อแกล้งแต่นิ่มน้ำตาคลอเลยทีเดียวครับ
5: แต่อีกความหมายนึงค่ะคือมันแตกกับการล้อเล่นเมื่อกี้แต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือการแกล้งหรือรังแกเข้ามาละเพราะฉามกันมันก็จะทำให้รถ
7: นี่นอกระบบที่กำลัง
8: ทุกพบจากน้ำท่วมขังในไร่ทุกคน
9: ผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มาเดชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน
10: ์ Android และ iOS
11: เป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าต่อกลับใจให้ช่วยเหลือด้วยกัน

0: กูชาทำงานร่วมกับไรด้วยความจริงใจรวมถึง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกไฮแล้วมากกว่าเศรษฐกิจมันฟื้นจริงไหม
2: ครับและเบียนไทยเนี่ยกับน่าประทับใจมากนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดพูดง่ายๆว่าธุรกิจขนาดเล็กในตลาดนะครับว่าตลาดทุนเนี่ยเสริมสร้างนะครับก็เป็นเรื่องตัวเราเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐเองเนี่ยนงว่าจะหางาน
1: ครับ
2: อันนี้เลยเป็นจุดที่ตัวเลขหนึ่งประกอบเนี่ยมันสะท้อนว่าเฮ้ยต่างกันK shape ของบางประเทศคือการฟื้นตัว
1: แอลงตัวเลขที่มันดูไม่ค่อยซับบรรยากาศเศรษฐกิจของเขาเอง
2: มันเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับนะครับแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันก็ประมาณสักว่าถามว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมก็ยังไม่น่าจะการเงินน่าจะตรึงนะครับตรึงในเพจที่
1: พูดคุยในแจ็คสันโฮ
2: มคือโทนของเนื้อนโยบายนะครับการสื่อสารว่าเฟดจะมีการรีฟอร์มตัวเองอย่างไรเพราะว่า5เนี่ยนะครับทางนะครับรัฐมนตรีจัดระเบียบเรียกว่าจัดระเบียบจากก่อนหน้านี้ที่พุ่งทุนเองเนี่ยมันอยู่ในพุ่งขึ้นที่เราเห็นกันนะครับแต่ตอนเนี้ยคือทำตัวเทชรีเปิดปุ๊บแล้วแบบคลายในภาพที่เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าคอริดอร์นะครับบางสุดเลยนะครับเพื่อให้เรือนะครับดีขึ้นแต่อย่าลืมครับที่ผมเคยบอกไปว่าเดือน4นะครับกับเดือนเข้าในหลากหลายก็ทำให้ผลกระทบโดยรวมกำไรจะดีและสเตอร์อื่นกำลังพัฒนาการเชิงบวกน้ำมันเริ่มคลายลงมาชัน
1: ยังต่อเนื่องมานะฮะ
2: ครับก็เพราะ
1: การบินได้ปกติ
2: ผมลืมเรื่องนึงด้วยเพราะว่าตอนนี
1: ้
2: มันจะทำให้ตัวกลุ่มโรงพยาบาลนี่คึกคักขึ้นบำรุงราษฎร์เนี่ยสัดส่วนยี่ห้อมีต้นทุนเป็นพลังงานนะครับก็ลองดูนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ธนา
1: ค
2: ารตึงดอกเบี้ยแล้วก็สัญญาณก็คืออันนี้เป็นจุดที่สนับสนุนโอกาสในการฟื้นโรสจะโตดีกังวลในเรื่องตัวพวกก็น่าสนใจครับว่าบริษัทจดทะเบียนไทยกว่า70บริษัทที่วันแรกเนี่ยเป็นวันที่เป็นเมนเซชั่นเศรษฐกิจนะครับแบบมีวินัยการรับรีคลังนะคุณเด็กนิติในการพูดไปนะครับมาให้ข้อมูลด้วยขึ้น
1: ครับ
2: อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าไปที่สภาพัฒน์แบงค์ชาติเนี่ยปรับครับสินชื่อสุดเป็นประวัติการน่ะนะครับ
1: ตอบโจทย์คนนี้ว่า
2: ตอบโจทย์ว่าเราน่าจะโตเยียนๆเป็นไตรมาสที่7ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอน้ำท่วมจีตลาดเนี่ยนะครับ98บาท96บาทต่อหุ้น180ถึง 1,760 อันเนี้ยนักทุนจะได้เห็นกันนะครับ
1: บรรยากาศของคนที่สัมผัสได้แล้วอีกอย่างนึงครับเดือนหน้ากันยายนเนี่ยนะครับ
2: นิดนึงครับ แต่ว่ามันกำลังค่อยๆดิบการลงทุน FDI ที่เราคาดหวังตลาดมีการปรับประมาณการแล้วก็ไอที่ต้องบอกว่าค่อนข้างดีเพราะว่า
1: ไปนะครับแล้วก็หุ้นไทยมีโอกาสไปต่อได้ไปทำการบ้านเพื่อที่จะเลือกลงทุน

0: แน่นอนว่าการโต้วาทีข้างบ้านหรือว่าคณะกรรมการเนี่ยมีการ
1: แดงชั้นเชิงทางวรรณศิลป์การเชื่อมโยงระหว่างวรรณศิลป์กับดินต่ำความดำแซวตัวเอง รักความดีดุจชัดความเป็นธรรมยึดมั่นด้วยรักศรัทธาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างต้องขยี้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เราก็ยังกล้ำชัดเจนไห
0: ม
1: นะครับ
0: พูดไปพูดไปพูดไปแล้วยังไงจะโต้วาที
1: วิธีที่จะขยี้จุดอ่อน
0: เนี่ย
1: นี่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ต้องฟัง EQ ใช่ไหมครับเพราะไม่มี EQ เลย
0: เออมันสำคัญใช่มันต้องมีเยอะกว่า EQ
1: EQ สูงสูงไปได้เลย
0: ไป
2: เอาละฮะคุณชมครับกำลังแต่ช่วงนี้ขอเบรกพัก
3: ทำสไตล์วันนี้นะครับ
1: ทศิลป์โดยกลอนนั้นก็ของตัวเองในขณะ
0: บางคนก็มีเคป๊อปคนไทยเป็นไอ
1: ก็เลยแอบเขียน 5-600 ล้านคน
0: ชา
1: โรนันโด
0: นี่โรนันโด
1: มีไง
0: ลิซ่าไปแสดงก็มาแสดงแค่พิธี
1: ลิซ่าเทเลอร์สวิฟต์บียอนเซ
0: ่ใหญ
1: ่ตลอดกาล
0: นั้น
1: ถ้าเป็นภาษาร้อยแก้วเรียกคะแนน
0: วาทศิลป
1: ์แต่ทั้งหมดนี้มันคำคมก็ได้ที่จะไปถึงดวงดาวได้โดยประตั้งสมัยหน้าหรือเราจะคิดถึงนี่เป็นประเภทคำคมจะประมาณสัก2บทเพราะว่าไม่ว่าจะพูดคือไม่ใช่เป็นแค่กลอนประกอบ
0: พูดคือประกอบ
1: เหตุผลกับหักล้างกันมันจะช่วยเรื่องเพิ่มฟีลคือแฟกต
0: ์ครับ
1: มันต้องสู้ด้วยจะต้องมีทั้งแฟกต์
0: มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเราจำเป็นต้องอ้างอิงไหม
1: งานของเรา
0: ครับ
1: มาต่อสู้กันในยะไม่มาเยี่ยมต้องโลโซเดียมอย่าให้เค็มปี
0: เยอะ
1: ต้องงนปูล้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
0: ดาด
1: ๆนี่ก็คือกับวาทศิลป
0: ์พอไปที่ไหนดูสนุกได้สาระ
1: กัน
0: ใช่
1: แต่ไม่
0: ตัดหามาก็ได้ไม่ต้องใช้คำแบบ
1: ลักกรอกคะแนนทีมโต้วาที
0: อันนี้ก็
1: อย่าไปกังวลว่ายัตติเราจะได้ของเราก่อนข้อแรกปรุงสำเร็จมาจากบ้านห่อหนึ่งไปออกส่งกันในทีมด้วยอ้อถ้าปึกปรือกว่าหรือสู้พ่ายแพ้สู้ใหม่พ่ายแพ้ส
4: ู้และสื่อมวลชนคณะเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีการสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมนางสามได้หารือและพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาแล้ว1ครั้งเพื่อมอง

สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางสังคมภคมลกล่าวว่าปัจจุบันมีของพรรคประชาชนขณะนี้ยังมีควรผลักดันเข้าสู่สภาอันซึ่งอยากสื่อสารไปยังรัฐบาลและผู้มีอำนาจพิจารณาฉบับร่าง

0: งนี้ร่างกฎหมายของพรรคประชาชนต้องการปกป้องผู้ที่ออกมาปกตินี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้อ3ร่าง1เป้าหมายร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับตลอดจนแนวทางการออกแบบกฎหมายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนรวมถึงแลกเปลี่ยนศึกษาแนวทางและประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อนำที่ดังกล่าวยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะให้ข้อเสนอจากผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกนำไปประกอบการ
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแค่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให
2: ้ส
3: อตาฟ้าหลังมาผวาสวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: ช้ก่อเหตุอาชญากรรมและความรุนแรงต่อเนื่องชวนส่องวิวัฒนาการได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยได้จริงหรือ
1: Element Review เรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ 11:00 น.ถึงวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความถี่ครับรวมถึงเหมือนกับประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่การเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยจากการแล้วเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่คำตอบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคำตอบก็ต้องบอก

จะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นดังนั้นเราก็ต้องมาทบทวนครับว่าจิตใจของสังคมไทยนั้นมันมีปัญหาอย่างไรเรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานครับแต่พอเข้าสู่กระบวนการครับสามารถที่จะถือสิ่งเทียมอาวุธปืนมาดัดแปลงรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีการแล้วก็มีการเรียนรู้ผ่านปิดกั้นยากครับเราก็ต้องมางกันมาอย่างยาวนานแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการควบคุมตามยกเว้นการออกใบอนุญาตการพกพาคือป.12ทั้งอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายรวมแล้วก็ตรวจพบอาวุธปืนดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าอาวุธปืนยังคงมีก็ปรากฏพบว่าประเทศไทยมีสถิตินะครับในเรื่องของอาเซียนไล่เรียเรียงกันไปทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาแต่ครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายพลเรือนครับรวมตัวเลขฟังไม่ผิดครับ10ล้านที่มีใบอนุญาตฐานข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ที่4ล้านกระบอกดังนั้นเราก็ต้องดูครับว่าประเทศไทยนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่ผมมีตัวเลขอย่างนี้ครับว่าชี้แจงในส่วนของคณะกรรมการในเรื่องของการก่อเหตุคดีครับอาวุธที่เป็นปืนเถื่อนอยู่ 34,000 คดีก็ประมาณครึ่งนึงเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนคำถามก็คืออาวุธปืนที่มุดปืนได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตครั้งแรกหรือปืนของปืนมือแรกไปเนี่ยมีการตรวจสอบติดตามมากเพียงพอหรือไม่นั่นก็เป็นปัญหาสำคัญครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับในส่วนของทางที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือกรรมธิการตำรวจครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นนะครับก็มีการตั้งอนุกรรมการที่ชื่อว่าอนุกรรมการก็เป็นเรื่องของการค้าขายอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิตอลซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับจากปัจจัยในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาวุธปืนที่มาก่อเ

เป็นแบงค์การเป็นบีบีการบีบีการก็มีการสั่งห้ามมีการตรวจสอบนำเข้าแต่ตู้สินค้าที่นำเข้าผ่านช่องทางต่างๆแต่ว่ามันก็จะต้องมีบางส่วนที่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้อันนี้ไปส่งซึ่งทางอนุกรรมธิการนะครับโดยมีทางด้านเนี่ยครับซึ่งท่านเป็นสสนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่สแกนครับบริษัทขนส่งณปัจจุบันนะครับก็เป็นบริษัทขนส่งของกสการสื่อสารเรียกคือหรือกสทมันมีปัญหาเรื่องของต้นทุนครับดังนั้นมันมีข้อบกพร่องทางมาตรการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนะครับมาตรการระยะยาวที่ทางรัฐมนตรีมีข้อสั่งเราไปดูภาพใหญ่ทั้งหมดเลยก็กระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะแบบเรียลไทม์ไงครับหมายความว่าตั้งแต่การขออนุญาตตลอดระยะเวลาอาจจะต้องมีการติด GPS ครับระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะให้มีการเพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนนะและเพิ่มมาสังคมครับอันนี้ก็จะไปตรวจสอบกับประมาณเกือบ510วันครับ60วันหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการอายุใบอนุญาตเนี่ยจะปรากฏอยู่ในใบป.4ใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้อใบป.3คุณก็ใบป.3เนี่ยไปที่ร้านครับท่านก็เอามาขอใบอนุญาตใบป.4ก็คือใบคืออนุญาตแล้วอนุญาตเลยไม่มีวันหมดอายุครับของ2ระยะเวลาคือ5ปีหรือว่า3ปีนะฮะให้รอบครอบและรัดกุมยิ่งขึ้นมีการตรวจสอบยอดที่จำหน่ายกับมีกระสุนหรือเครื่องกระสุนเนี่ยอยู่ในตลาดมีการมาตรการควบคุมไปที่ตัวร้านค้านะครับว่าตัวร้านค้ามีอย่างไรจะได้แยกต่อมาครับครับมาตรการระยะเร่งด่วนเนี่ยสวัสดิการใหม่ปัจจุบันโครงการเพื่อสวัสดิการใหม่ไม่ว่าจะเป็นของตำรวจ

0: ทางข้าราชการทหารตำรวจนะครับรวมถึงข้ารองสามารถที่จะซื้ออาวุธปืนสวัสดิการในราคาถูกได้กล่าวจนกว่าที่ครม.จะมีมติใหม่ต่อป.3ที่ยังค้างอยู่และรายงานให้ม.ท.ทราบภายในสัปดาห์ออกมาเมื่อมีการอนุญาตไปแล้วและยังไม่มีการซื้อคือซื้อนะครับซื้อแล้วหรือยังจะกำหนดระยะเวลาใน30วันถ้าเลย30วันเนี่ยหมายถึงว่าใบป.3เนี่ยนะครับหมดอายุป.4ภายใน30วันที่ผมได้เรียนไปเอาละครับทีนี้เครื่องกระสุนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดเงินคดีอย่างเฉียบขาดและกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียให้กรมการปกครองครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และให้การดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดก็หมายความว่าถ้าเป็นอาวุธปืนนะครับของหน่วยประจำแล้วจะต้องเอาอาวุธปืนเก็บนะครับคือหมายความว่าผมใบอนุญาตอาวุธปืนเพื่อใช้ในการกีฬาครับท่านจะพกยิงปืนครับห้ามพกพาติดตัวไปไหนไปด้วยเป็นนักกีฬาเมื่อใช้ก็ต้องใช้สนามยิงปืนและต้องมีใบคุมทะเบียนที่สนามยิงปืนบ่อเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนหากพบผู้ใดกระทำผิดให้เสนอให้ศาลพิจารณาปกครองและสตช.ก็จะไปหารือพูดคุยกับที่พนักงานอัยการหรือมาที่ศาลแล้วเนี่ยก็จะขอให้ศาลออกเป็นนโยบายป้องปรามไม่ให้ใครที่คิดจะค้าหรือมีการคดีนี่คือมาตรการทั้งหมดนะครับที่เห็นภาพรวมนะครับที่นี่การซื้อขายการค้าขายอาวุธปืนนะครับบนแพลนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนะครับความเห็นของท่านน่า
1: เป็นข่าวคึกโคมมากในช่วงประมาณเดือนนี้ที่อาวุธปืนเถื่อนและอาวุธปืนที่มีทะเบียนถ้าเรายก2ประเด็นอาวุธปืนเถื่อนกับอาวุธปืนทะเบียนสารระบบของตร.นะครับจะพบว่าการก่อเหตุอาชญากรรมที่ผ่านมาส่วนอาวุธปืนที่มีทะเบียนผมเป็นอนุคณะอนุกรรมาธิการการทุกช่องทางมาเป็นแนวทางศึกษาแล้วหาแนวทางป้องกัน

0: ในคณะอนุกรรมาธิการการตำรวจที่หยิบเรื่องนี้มาคือการป้องกันและปราบปรามอาวุธที่คิดไม่ดีเนี่ยเข้าถึงง่ายครับเข้าไปพิมพ์ในแล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องแล้วที่ไม่คิดที่ไม่ดีประมาณนี้หรือเยาวชนเฮานะครับเกือบทุกช่องเลยครับเยาวชนของทางท่านเจ้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมและจับกลุ่มไม่ได้การที่เรามีทะเบียนตรวจสอบออกกำหนดหรือหลักเกณฑ์ในเหตุเมื่อ10วันที่แล้วที่ในโรงเรียนดังในจังหวัดนนทบุรีนะครับต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเจ้าของปืนต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนคล้ายๆกับมารับทราบด้วยประมาณนี้ครับพี่ครับเพื่อได้รับใบป.3คือการใบป.3ของที่นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตตามข้อพ.ร.บ.อาวุธคุณอาวุธขั้นตอนประมาณนี้ต้องเป็นหลักครับพี่ครับแล้วก็ต้องมีการที่ต้องเพิ่มผลรับรองมากกว่านั้นครับหมอมีส่วนรองของทางแพทย์อยู่แล้วแต่ใบแพทย์ต้องไปเลยว่าสามารถอนุญาตได้ซื้ออาวุธปืนได้ไอ้ใบป.4เนี่ยมันอยู่ปลายทางแล้วสำคัญที่สุด
1: เอาล่ะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อเสนอของทางเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นใบอนุญาตครับเพราะว่าก็ดีครับเพราะว่าแต่เดิมมันไม่มีในเรื่องของเงื่อนระยะเวลาตรงนี้แต่ว่าข้อเสนอป.3หรือว่าในขณะที่จะมาขอใบป.4คือใบต่อนี้หรือว่าการต่อขอต่อใบอนุญาตที่เราจะกำหนดระยะไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือ5ปีไม่ใช่ผลการตรวจสุขภาพของอายุรแพทย์ก็คือสุขภาพแข็งแรงหรือไปขออนุญาตทำพาสปอร์ตเดินทางต่างประเทศไปขอวีซ่าไม่จิตแพทย์อันนี้น่าสนใจครับเพราะจะตรวจสอบสภาพจิตใจที่มั่นคงแน่นอนในการที่จะไม่นำอาวุธปืนไปใช้

0: ว่าขั้นตอนการขอใบอนุญาตนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงวิวัฒนาการนะครับขั้นตอนขับประวัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่ามีการรับรองกระสุนก็ใช้สำหรับเอกสารตัวนี้ครับไปยื่นปกครองเพื่อซื้อจากร้านที่รับอนุญาตหลังจากนั้นขนาดเท่าไหร่คุณก็นำไปปืนไปขึ้นทะเบียนครับปกครองนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็จะได้ใบของกฎหมายก็คือกฎหมายอาญาคือกรณีต้องใช้ในเรื่องของเหตุที่พายว่าจำเป็นขนาดไหนนะครับทีนี้ต่อมาครับเราก็จะอาจจะต้องมีการเสริมประเด็นนะครับเพราะว่าทางอนุกรรมธิการเองจะเสนอเรื่องนี้แล้วเราไปดูใบอนุญาตประเภทของใบอนุญาตอาวุธปืนแต่ละใบที่เราต้องความเข้าใจให้สั่งหรือนำเข้าอันนี้ต้องเป็นบริษัทนะครับอาวุธปืนหรือให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนครับใบป.4คือใบอนุญาตให้มีและใบป.2คือใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่จนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งครับคือในอดีตเนี่ยเรานับตั้งแต่ปีผ่านระบบการครอบครองวางระบบโครงสร้างใบอนุญาตนะครับปรุงเพื่อความมั่นคงและมาตรการนิรโทษกรรมก็คือว่าต้องการให้ปี2491ถึงปี30จำกัดประเภทและวางวัตถุประสงค์ครับคือปี30ถึงปี50คือนิรโทษกรรมโทษคือปี50ถึง60คือควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนและแก้ไขเพิ่มดิจิทัลก็คือปี65ถึงปัจจุบันก็คือการกวาดดิจิทัลครับนี่คือวิวัฒนาการทั้งหมดนะครับที่เราเข้าสู่กระบวนการจะมีการลดลงหรือไม่อันนี้จะเป็นบทท้าทายสำคัญของหน้าอย่างไรจะนำเสนอในรายการต่างๆของทีวีรัฐสภารวมถึงหน้าสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
2: นายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
3: คนเธอเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่
6: นี่หาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดนั่งรับชมการประชุมอยู่ใน

0: าช่อง10ได้อีกด้วย
1: พัชรน้ำตาฟ้าห่วงน้ำตาประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสด็จขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD เปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่าน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื
2: ่อเองทำในสิ่งใหม่ๆก็เลยลองไปคัดตัวนักกีฬาทีมชาติผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เข้ามาติดทีมชาติเป็นกีฬาที่เราชอบเนาะก็ทำ
1: เราสนุกกับการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งมากๆล่าสุดคือตอนไหนกันแม้สภาพร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยมากแต่มันไม่ใช่เหตุผลเองได้ลองสมัครคัดตัวเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนพิการมากค่ะที่ได้มีโอกาสพบกับเขาในฐานะทีมแบดมินตันพาราค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาหลิงครับอายุทั่วไปครับพอผมได้ติดทีมชาติผมก็ได้เข้ามาเก็บตัว
3: ขอพักเบรกนิดนึงโค้ชค่ะโทษทีนะคะเดี๋ยวขอยืมไปสัมภาษณ์นิดนึงค่ะเรามาอยู่ด้วยกันแล้วน้องอลันเป็นมาถึงครอบครัว
2: ผมมีพี่น้อง2คนครับผมเป็นลูกคนเล็กเด็กที่โตมาปกติครับที่อยู่ตามชนบทครับ
3: ค่ะ
2: ครับแต่ได้กันแค่เซนหนึ่งเท่านั้น
3: ที่ห่างกันนี่คือ
2: ขามันไม่ยืด
3: มันยืดแค่ข้างเดียว
2: ใช่ครับมันยืดขาน่าจะเดินลำบากแล้วเพราะมันเริ่มห่างกันเยอะ
3: อันนี้คือ

0: เรื่องของขาเทียมหรือว่าเป็นในขาที่แบบรีบ
1: เราต้องปรับตัวขนาดไหน
0: ปรับครับเพราะว่าตอนใส่แรกๆคือนอนไม่ได้เลยมันจะให้แม่นวดก่อนนอนแทบจะปวด
1: แน่แน่นอนแหละว่ามันมีข้อจำกัดคนเราที่มันว่าทำไมไม่เหมือนคนอื่น
0: ว่าเรากับเพื่อนมันก็เล่นปกติเพื่อนวิ่งเราก็เปลี่ยนคือช่วงที่คือเราเริ่มคิดได้แล้วว่าทำไมเป็นอุปสรรคกับเรา
2: ขาสองข้างไม่เท่ากันการเป็นตั้งแต่กำเนิดก็ได้เกิดมาเชื้อมีการบาดเจ็บต่อจะมีบาดเจ็บที่กระดูกแล้วอีกข้างนึงมันตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเดินแล้วก็เพกเดินแล้วอาจจะเอียงเป็นรูปตัว S อะไรได้นะครับหรือบางทีเนี่ยแค่นั่งเฉยๆเข่ามันลงมานิดนึงแปลว่าหน้าแข้งอาจจะเอียงไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะกระเพกนะครับทั้งขาข้างอีกข้างนึงเนี่ยไอ้กลศาสตร์มันการพังเร็วเกิดหลังคือไม่ผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดนะครับไปรักษาอะไรนะครับถ้าประมาณใส่เสริมรองเท้าเพื่อให้ความยาวรองเท้านี่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วเท้าอาจจะเราจะไปหนีบตรงเราจะไปยืดกระดูกได้นะครับกระสาเนี่ยมันก็อยู่มันดีๆถ้าไปยืดมากไปกระดูกนะครับเราก็จะปัดกระดูกเข้าไปนะครับยึดบนยึดล่างไว้กระดูกจะฟื้นตัวเหมือนกระดูกหักครับเมื่อยนะครับพอยืดได้ตามที่มีอุปกรณ์ติดขาตลอดเวลาแล้วอุปกรณ์ที่ออกมาจากขาต้องใช้ความร่วมมือจากท่าด้วยนวัตกรรมการรักษาทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขาเทียมก็ดีอยู่ที่ค่อยๆเรียนรู้มันปรับตัวมันไปเรื่อยๆได้ก็แปลว่าการรักษาโดยการยืดกระดูกไม่ดังมาตรฐานก็คือเป็นการใส่ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตไปพูดคุยกับทางไปสอบถามกับคนไปทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่หมอนะครับมีคุณหมอคุณพยาบาลนักบุคลากรแบ็กออฟฟิศที่ทำให้

0: ก็ต้องเตรียมใจเป็นหนังยาวอีกเรื่องนึง
1: ผมก็ต้องทำงานหาเงินปกติก็ชวนว่าชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเราก็เหมือนตีหน้าบ้านจับไม้ไม่ถูกประมาณเนี้ย
2: ต้องใส่ใจว่าเพื่อนหรือคนเราทุกคนต้องโดนขนาดคนปกติยังไงใช่เราแค่ปล่อย
3: มองโลกในแง่บวกตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นข้อ
2: เราก็แค่ไม่ได้เอามันออกต่อไม่ได้ใช่เราจะไปต่อไม่งั้นผม
3: การมองโลกในแง่บวกการพอได้เห็นว่าเราสามารถ
2: ท้าทายตัวเองหลังจากที่เราทำงานแบบเราก็ติดตามเพจติดตามกีฬาทุกอย่างก็เห็นแบบเพจนี้เปิดรับสมัครพอดีเป็นตัวแทนของอาเซียนพาราเกมอะไรเงี้ย
3: หวังแค่ไหนเพราะว่าเราใหม่จริงๆใหม่ถอดด้ามไปเซิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลย
2: ไปคัดเลือกมาก็แบบ

0: เสาร์และอาทิตย์สัปดาห์นี้กันค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีหลายเรื่อง
0: สมัยการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับในแล้วก็เป็นเฉพาะฝ่ายจริงๆไปเอาออกมาได้อย่างไรอ
0: ันนี้ทราบแล้วน่าจะรู้แต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะเลย
1: เอกสารลักษณะนี้ด้วยนะครับมันหลุดออกมาได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับว่ามันหลุดออกมาจากหน่วยงานได้ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าใช้เวลาการพิจารณากันไปก็เต็มกรอบก็ใช้เวลาพิจารณากันไปเมื่อวันพุธเนี่ยก็ประมาณสัก9โมงกว่านะครับอภิปรายถึงมุมมองต่างๆจากฝ่ายค้านหลายประเด็นด้วยกัน
0: ก็คืออย่างที
1: ่บอกไปว่าแบ่งเป็น2ส่วน4แสนล้านบาทส่วนแรก2แสนล้านบาทอยู่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะฮะอีกครึ่งนึงเป็นอีก2แสนล้านบาทหน่อยนะครับโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลผู้แทนราษฎรนะครับถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชเงินวงเงินไม่เกิน 400,000 จากวิกฤตพลังงานและสร้างคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางใครแหล่งน้ำมันก๊าซนะครับแล้วก็ถึงการปิดเส้นทางเดินเรือส่งน้ำมันจากแหล่งสำคัญของโลกในระดับเดิมทำให้รากอกนะครับว่าไทยเนี่ยนำเข้าน้ำมันผลิตการขนส่งการเกษตรจึงได้รับผลกระทบโดยตรงไปยังราคาสินค้าและนะครับคุณอนุทินก็บอกนะว่าจำเป็นปีงบประมาณ 2,000 ถูกนำไปใช้กับการแก้ไขปัญหาอุดภารกิจด้านความมั่นคงไม่เพียงพอขณะที่ยังหมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับร้อยละ72และการ 17,000 ล้านบาทลาอย่างน้อย2เดือนจึงอาจส่งผลให้วิกฤตยืดต่อไปได้จึงมีความจำเป็นกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นประชาชนเกษตรกรและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่2 200,000 ล้านบาทรองรับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานทดแทนและพลังงานคล่องท่านนายกบอกนะครับและปรับโครงสร้างพลังงานไม่กระทบกรอบการบริหารหนี้ GDP จะไม่เกินร้อยละ7ทางนี้รัฐบาลกำหนดให้โครงการที่รองการใช้เงินกู้เพื่อให้เป็น

0: อื่นและต้องเป็นโครงการที่ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
1: 5T ได้แก่ T Target เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการโปร่งใสตรวจสอบได้เกตเตอร์ขับเคลื่อนร่วมกันใช้สร้างคุณค่าสูงสุดนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านวิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงที่มีความจำเป็นรีบด่วนมายังสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้อนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทบจากสถานการณ์วิกฤตประเทศไทยพุทธศักราช2
0: ที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผลการงานของประเทศพ.ศ. 2,000 เสียงเห็นชอบ208เสียง52เสียงจาก
2: เป็นบรรยากาศมากที่ของการหัวสวมีการเป็นปึกๆเป็นแผ่นๆกันเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามเอแล้วหลักฐานพวกนี้พวกอยู่ในชั้นของกระบวนการในการสืบ
0: ในฐานะต้องบอกว่าเป็นฝ่ายกฎหมายกันอ่ะ
2: ใช่แล้วมันยังอยู่ในกระบวน
0: ออกมาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คน
2: ได้มีการวิเคราะห์หรือว่ายังไม่ได้มีการสอสุประชัยนะคะจากพรรคภูมิปล่อยให้มีเอกสารหลุดออกมาด้านของกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไม่เล็กนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการกตในฐานะของประธานที่มีการสืบสวนคณะอนุกรรมการอื่นภายหลังจากที่นายพฤทธิ์และก็ไอลอรวมไปถึงสื่อหัวสวทางที่เป็นเอกสารว่าเอกสารที่นายพฤทธิ์นำมาเผยแพร่ในบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการชุดที่20คดีเทคโนโลยีและส่วนข้อมูลก่อนจึงสงสัยนะคะว่าเอกสารที่หลุดออกมาละเลยที่ปล่อยให้เอกสารหลุดออกมาหรือก็ขอให้กกต.เนี่ยร้องทุกข์ต่อตำรวจเอกชนินควรที่จะมีหน้าที่ประธานแต่ว่าเอกสารนี้เนี่ยนี้โดยเร็วเพราะว่าวันนี้บุคคล

0: อายมากในการนำเอกสารของทางรักคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะ
1: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กซึ่งทันสืบสวนและไต่สวนเอกสารทั้งหมดในฐานะเป็นประธานบุคคลภายนอกกต.ครับให้เข้ามาผมเห็นว่าบุคคลเรียกร้องเรื่องคดีวัวสวเนี่ยนะเอาเอกสารของทางราชการทั้งที่พฤติการที่ท่านทำไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ผิดเพราะไปพบว่าการกระทำของผู้ที่นำคดีในฐานะที่เป็นสนุนก็ได
0: ้ยกเอกสารการสืบสวนของคณะเพียงอย่าเลือกหยิบเอกสารว่าการที่พรรคประชาชนพยายามแต่ว่าการพิจารณาว่าใครผิดผลิตแล้วไปบอกกกต.ให้
2: รอติดตามเรื่องนี้นะครับว่าจะมีใจที่จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับจากกรณีที่มีการถูกดูอีกทีนึงว่า
0: เรื่องที่ประชาชนอาจจะอยากรู้ที่จะให้ประชาชนทราบข้อมูลบางส่วนลงไป
2: ยังไม่สิ้นสุดก็ต้องให้ความเป็นธรรมหนึ่งเรื่องที่มีการพิจารณาควบคู่กับช่วงปิดสมัยแล้วนะครับนั่นก็คือเวียนเข้ามาในสภาเพื่อชี้แจงเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไม่ว่าหน่วยงานเลยสำนักงานสลากกินแบ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายงบในส่วนของรัฐวิสาหกิจลั่นเช่นปตท.นะครับกลุ่มสาขาขนส่งและสาขาอากาศยานจำกัดมหาชนอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคมแห่งชาติหรือกสทช.วิสามัญได้สอบถามไปยังการประเทศ74จังหวัด2570ที่1สบทที่ยังไม่มีไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าได้ลงได้รับเงินสมทบจากท้องถิ่นประชาชนต้องการมีไฟฟ้าใช้ใดบ้างในการบริหารจัดการบริหารส่วนท้องถิ่นเขาชี้แจงงบประมาณวันนี้

0: ประมาณการต้องรอผลประกอบการในปีนั้นก่อนสำหรับการว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการไม่มีการก็ได้มีการวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาโดยการคัดกรองภาสลากเกิดการเปลี่ยนมือไม่ได้ครับ
1: ช่วงนี้
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันอย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให
3: ้6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
4: ผู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่เปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับทวีรัฐสภาช่อง10
5: ดูช่อง10
6: ถ้าอยากดูช่อง10ครับ
5: ดูช่อง10
7: ทางราษฎรขอเสนอท่าน
8: รอนานไหม
5: อยู่เพิ่งเธอเลย
8: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่
9: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผัดเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
1: กลับมาติดตามกันการต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือข่ายรัสนะคะสถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศนะคะให้การรับรองนายมิลตันดิกประธานสภาผู้แทนมีเลขานุการประธานรัฐสภานายเอกสภาผู้แทนราษฎรนางสุเนตาแซ่โก้ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมให้การรับรองรัฐออสเตรเลียนะคะด้วยความยินดีพร้อมแสดงความยินดีครบรอบ74ปีแล้วค่ะกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างต่อเนื่อง โดยประธานรัฐสภาได้แสดงความชื่นเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับประชาชนซึ่งประธาน

0: ผ่านทางเยาวชนซึ่งก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งสามารถที่จะหารื่องตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาของประธานสภาผู้แทนอเมริกันลงสมัครตำแหน่งดังกล่าวและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการต้อนดีนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือข่ายรัฐที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็กล่าวแสดงความยินดีนี้พร้อมกันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกพัดมหาวชิระราชธิดาประธานสภาผู้แทนการเยือนประเทศไทยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีครั้งแรกในระดับของประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียโอกาสนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียค่ะก็ได้มีโอกาสที่เหมาะสมพร้อมทั้งมอบหนังสือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรออสเตรเลียก็หวังว่าการหารือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ
1: เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็ออสเตรเลียประธานรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเยือนที่อุทิศทางการครับ
2: คุณมงคลสุรสัจจาประธานรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์รัฐสภาไทยออสเตรเลียโดยมีนายการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาคนที่2และนั้นประธานมงคลก็บอกนะว่าไทยและก็ออสเตรเลียมีความการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงเดือนนี้ก็สนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการรับมือกับความท้าทายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะในเรื่องของการสภาพรัฐสภาหรือ IPU สมัชชารัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกหรือ APPF ประธานมิภาคีไปสู่ความร่วมมือทุกมิติให้เป็นรูปธรรมมากประเทศด้วยด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนรัฐสภาไทยครั้งแรกของปีของการเยือนในระดับประธานสภาซึ่งไทย

0: ระหว่างกันอีกด้วยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐร่วมมือทางด้านรัฐสภาระหว่างกันเช่นเดียวกับ
1: ย้อนไปในช่วงของวันอังคารที่ผ่านมากันบ้างนะคะก็เป็นวันแรกสิงหาคมค่ะมีการประชุมมาเริ่มเลยที่ทางด้านของฝากฝั่งสมาชิกค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยมีการแนะให้รัฐเนียนะคะก็หวั่นนะคะว่ากฎหมายตัววันนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับน้อยลงได้ค่ะของการขับเคลื่อนพลังงานไฮโดรเจนและนวัตกรรมพลังงานสะอาดกล่าวนะคะว่าไฮโดรเจนแล้วก็แอมโมเนียเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่และก็ความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าปัจจุบันยังคงติดล็อกกำหนดสถานะทางกฎหมายว่าเป็นเชื้อเพลิงพลังงานอย่างชัดเจนกิจการขณะที่นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะสมาชิกวุฒิสภาธุรกิจแล้วก็การลงทุนต้องการพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ายังไม่มีนโยบายในการจัดการกับขยะแผงโซลาร์เซลล์ที่จะหมดทิ้งไว้ให้ประเทศในขณะที่ต่างประเทศด้วยนะคะ
2: ให้ทางกรรมการลองศึกษาเรื่องนี้ครับว่าถ้ามันดีกว่าคุ้มค่าไทยเราดีกว่าหรือไม่นะครับสิ่งที่สำคัญไฮโดรเจนการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างในประเทศเยอรมนีเมตรต่อถังซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ได้จริงมันดีกว่าในของประเทศไทยนะครับมีปริมาณการใช้เราหามาจากแหล่งใดหาจากแล้วก็มีการนำหรือไม่หากเปรียบเทียบกับโซลาร์เซลล์เรื่องนี้เองเราอยากให้เห็นความซื้อต่อกิโลกรัมหรือว่าเปรียบเทียบต้นทุนหรือการใช้ในภาคประชาชน
1: จากนั้นเป็นการพิจารณาศึกษาเรื่องของแนวทางนะคะในการเสริมสร้างค่ะโดยรายงานดังกล่าวได้ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยกองทุนประกันสังคมถึงทุนมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทแล้วก็มีการครอบคลุมโดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพนันทนานันทวโรภาสค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็มีการลุกขึ้นมาอภิปรายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความโปร่งใสปัญหาเรื่องการยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดบริหารงานด้วยความซื่อสัต

0: ระบบราชการเพื่อให้มีการปลอดจากการเมืองแล้วก็พ้นจากการกับบำนาญข้าราชการที่ใช้มืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการแทนข้าโดยถอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสาระการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเพื่อที่จะคืนงบประมาณก้อนใหญ่สวนันทนานันทวโรภาสกันบ้างค่ะ
1: ควรปรับลงทุนประกันสังคมการกำหนดอายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้ในขณะที่อายุไขของคนไทยเฉลี่ย7ยังใช้ชีวิตต่ออีกถึง25ปีถ้าเราเข้าก็แปลว่าเราทำงานไป23ปีแต่3ปีแต่จ่ายออก25ปีอันนี้ปฏิบัติประเทศ OECD ส่วนใหญ่กองทุนประกันสังคมมากกว่าอายุการรับบำนาญ2หรือ2จุดที่ดีจะอยู่ที่เฉลี่ย81ปีเขาวางระบบให้พอเกษียณรับบำนาญอีกใช้อายุการทำงานของสมาชิกประกันสังคมจึงเป็นคมได้เลย
2: ช่วงนี้พักกันคู่เดียวโทษกรรมมีผลบังคับใช้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ำชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปอย่าลืมพกสติ
1: กิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
2: ฎหมายที่คุณอยากร
3: ู้ทำอำเภอไหม
2: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกโอ022066102และ02รัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
4: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความพาคุณไป

0: ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปม
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ามีเมืองเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับตั้งแต่ปี2548ยามาตรา112คดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมการเมืองและคดีตามบัญชีแนบทางพรบ8ถึง16กรกฎาคมพุทธศักราช2500อนุเบกษา24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยแรกของคณะสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีนายกการที่มาจากตำแหน่งก็คือปลัดกระทรวงยุติธรรมการยุติธรรมที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน3คนนะครับมาตรา112ทุกกรณี2คดีทุจริตหรือประ
2: กอบจติกวานิชนะคะส.ส.ของการคลังกันอยู่นะคะมีความคิด
1: ความหมายคือว่าอยากจะให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำเป็นต้องใช้เต็มแม็ก
2: ซ์รายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ราชกำหนดหรือว่าพรก.พ.ศ. 2569ว่ากระดนี้เนี่ยมีความชัดเจนไอ้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกเจรนาอย่างรอบคอบในปัจจุบันรุนแรงถึงขั้นเป็นวิกฤตที่กระทบความกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็เศรษฐกิจมหาภาคพิจารณานะคะว่าความจำเป็นในสถานการณ์ออกพรก.หรือไม่มีการพิจารณาว่าแผนการใช้เงินกู้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินถ้าว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดในการใช้เงินที่จะต้องส่งผลต่อฐานะทาง
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่สถาบันแล้วก็การจะเข้าไปเนี่ยมันก็มีคนหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเป็นจริงหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นเรื่องที่นะครับเห็นว่าล่าสุดท่านประธานสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึงกรณีกับการเรียกรับเงินเพื่อแลก

0: ไม่สามารถให้ชี้แจงดำเข้าสู่ขั้นตอนของการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าที่มีความน่าเชื่อถือคณะกรรมการเมื่อถามว่าที่การสถาบันพระปกเกล้าต้องกระบวนการตามระเบียบต่อไปเมื่อถามว่าการรับตำแหน่งก็ได้มีการมอบนโยบายปกเกล้าแล้วนะครับว่าแล้วก็ผู้เรียนควรปฏิบัติตาม
1: ครับ
2: ตามภาษามือของเราอาจารย์คงที่ศาสนเกียรติค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: โปรด TP Channel
1: TV แต่ปัจจุบันนี้บรรยากาศแบบนั้นมันไม่มีอีกแล้วครับในโลกของสตรีมมิ่งกันหมดแล้วถ้าพูดได้แบบเข้าใจแบบไตไฮเทคต้องการสูตรอาหารเมนูไหนก็จะมีตัวเลือกหลากหลายช่องให้คุณไปเที่ยวแต่ถ้าชอบการท่องเที่ยวที่สตาร์เลยครับก็แค่กดติดตามหรือ Subscribe ที่คุณสนใจแล้วล่ะครับทีวีแม้ไม่ใช่สมาร์ททีวีสามารถซื้อกล่องมาเสียบเติมแต่งให้ชิปที่เคยดูทิ้งไว้บนมือถือได้เพียงแค่ล็อกอินเข้า Account เดียวกันบ้านได้สนุกมากยิ่งขึ้นก็คือคนสนใจคอนเทนต์ไหนก็มีให้เลือกชม

0: ถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาครับ
1: อังมาผวาสวงรินร่วงทุกดวงใจวิหารข้าราชการและจนทยุกระจายเสียงและวิ

0: เราอยากทำเพลงนี้
1: จะเอางี้เลยวะ
2: น้ำใบรังจืดเนี่ยไปมันถึงเวลาแล้ว
3: ไว้ให้ตรงนี้นะ
2: ฉันแต่เล่าฮอตวูนิดให้อนุญาต
3: พุซอ
2: แบ็กซ์ว่าไง
4: วันนี้เราไม่
3: เข้านัดแล้วไม่ใช่เหรอ
4: หายังไงฮะ
2: หนังใหญ่ด้วยเขายังถ่ายวิดีโอลงโซเชียลนะเดี๋ยวฉัน

0: สแตนบาย
1: เฮ้ยไม่ต้องทัก
2: ครูซอเขาคงมีเหตุผลที่อยากจะอยู่สน
3: มาให้ไม่รบกวนแล้วนะ
4: โกรธนะไปสงบสงบเดี๋ยวผมให้คุณเอาไปทำประโยชน์กับไม่มีสมบัติอะไรพอจากไปในความสงบสาตัวรักษาใจ
3: ไม่รบกวนเจอกัน

0: ชีวิตคือการเปลี่ยนไปนี้มากมายมันเป็นความคิดที่สำคัญท่านกินจนสุดโทรมนั่นตามที่ท่านฝันบ้านนี้เขียนอนุญาตไว้แล้วที่เขาอยาก
1: ฮะกินข้าวด้วยกันก่อนแต่ก็ต้องขายของกินก็เหมือนนุ่งไง
2: นิดเดียวเอง
1: แต่พ่อก็ดีใจนะ
3: พ่อไม่เห็นเคยบอกหนูเลยพ่อต้องเมาก่อนเ
1: นอะนะ
3: หนูไม่เห็นเป็น
4: ไม่ให้ปากเสียอ่ะ
5: น้อยใหญ่ตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว
1: แหมหุ้นตกเจ๊งเป็นล้านเลย
6: เหม็นผมไม่ร้างมือไง
1: ฉันรู้ละลูก
5: เช้าไปดีกว่า
1: ไปเรียนต่อได้ยัง
3: โอ๊ยไปได้ไงพ
1: ่อและพอถึงสั่งไปนะแกก็ทำในสิ่งที่แกอยากทำอยู่ดี
3: พ่อนี
6: ่พอเงินมาปุ๊บพวกเราก็
7: จะสอบขอทุนว่ะแล้วถ้ามัน
6: ได้ตัวสำคัญวงเลยนะเว้ย
7: เนี่ยกูก็ต้องเอาใบปริญญาไปให้แม่ให้ได้เว้ย
3: ขอคุยได้
6: คนนึงอ่ะถือว่าใช่

0: กีตาร์เล่นเบสตีกองแล้วแถมเล่นคีย์บอร์ดด้วยเหรอมันไม่ได
1: ้
0: มึงเชื่อ
2: แ
0: ปลงเปลี่ยนมันก็คือจบกิมถ้ามันไม่ครบวงมันก
2: ็ไม่ยังมีชีวิตอยู่ได้เลยให้มนุษย์เกิดความสร้างสรรค์
3: วันไม่บอกพ่อแล้วลูก
4: ก็พ่อไม่ได้ถามบ้างพวกเราจะได้พักผ่อนกันบ้างไง
5: ฮะแล้วป่ะแต่ขายเหล้าอ่ะพี่จะได้มีเวลาไปสอนเด็กๆเล่นดนตรี
6: เราต้องฝากเรื่องนี้อย่าลืมตีเป็นปีเลยค่ะ
2: แล้วใครจะเล่นแทนหนูล่ะ
7: ว่าพวกเราต้องหาเล่นสเก็ต
0: ให้เราแบกกลองเล่นสเก็ตปิ้น
2: ก็โทรหากันนะ
6: หนูสัญญากับหมอพิษเลย
2: ครูว่านะพวกเนี้ยแต่หนูจะได้ไม่ถือโทษโกรธกันเนาะเขาก็มองแต่ความไม่ดี
6: ความสามารถของเขาพยายามค่ะไปเลยคิดถึงครู
2: อีกด้วยก่อนที่เขาจะย้ายบ้าน
6: พี่มิก

0: ทั้งสี่สัตว์แค่คิดถึงกันก็พออ
1: ย่าให้น่ะไอ้นี่ว่างๆอ่ะขอมานอนที่นี่ทุกคน
2: เลยพูดแล้วนะ

0: ปานบอกโบราณไว้ก่อน
1: เฮ้ยงัวคนปิ้งโบราณถูกเลย
2: แต่แกมีเล็บนะเคยเห็นเล็บแกปะ
1: แดงเหมือนปากแกเลยอ่ะ
3: เราเคยปาดอก
2: แล้วไงวะ
3: ครูบอกถ้าใครหยุด
1: เราอยากชนะ
3: จำไว้นะทุกคน
4: แล้วมันจะชนะยังไงอ่ะ
5: เคี้ยวหมากฝรั่งเหยียบๆเนี่ย
4: เราคมหมากฝรั่งลงพื้นไม่กล้าถมเรากลัวไม่มีคนเก็บให
3: ้เป็นครับ
6: เ
3: ออปอ
6: ว่ะ
3: แล้วทำไมอ่ะแม่แกเอาแกมาฝากครูที่วาวะ
0: พ่อกับแม่ปอชอบทะเลาะแ
3: กก็เลย
1: ตะบันหน้าพ่อ
0: พ่อก็ลงไปกองนอนที่พื้นเลยครับ
7: เราก็เหมือนกันนะตอนเด็กๆพ่อเราก็ชอบใช้ความรุนแรงเราก็เลยจำมาใช้อ่ะปีในคุกนู่นอ่ะว่าแต่มึงเหอะไอ้จอมเอาไปไว้ไหนวะ
3: ว่าไปแจกสาวอ่ะ
0: เสีย
3: ซื้อยาเสพ
0: สมน้ำหน้าตัวเองเหมือนกันว่ะ
4: เออแล้วทำไมพี่จอมถึงยอมให้เขาบำบัดอ่ะ
3: พี่ดีสิ
0: คุณตีที่เป็นคนสวนอ่ะ
3: แกติดยาแต่ไม่มีเงินที่สถานบำบัดเนี่ยเขาก็เลยให้แกทำงานหลังจากนั้นอ่ะแกก็ไม่กลับมาเล่นดนตรีอีกเลยทั้งที่เมื่อก่อนอ่ะแกดังมากๆเลยนะ
4: แล้ว
0: มันเกี่ยวตรงไหนวะ
4: ใช่
0: ยังไงวะ
3: ลุงศาสตร์อ่ะเขาบอกแล้วว่าเราไม่เคยฟังเสียงตัวเองเลยฟังแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเราเองเลยมัวแต่อิจฉาคนอื่นปัญญาเกิดเลย
0: ตบมือดิครับ
3: อ๋อแล้วไม่พาครูซอไปโรงพยาบาลนะครับ
0: อืม
8: เพราะท่านสั่งไว้ไงครูซอประมาทไม่ดูแลตัวเองทรมานกายก็ทรมาน
7: ถ้าเป็นนายอ่ะนายจะยอมแพ้ไหม
8: เรายังไม่แก่แต่เราว่าไม่นะ
7: ทำไมอ่ะ
8: กว่าจะได้เกิดเป็นคนมันคงยากก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยดีวะก็ต้องขอบใจพวกนายนะไม่กระทืบเราแบนไปซะก่อน
0: ใจจริง
7: นายเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าคนที่น่าจะภูมิใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนายแหละแม็ก
0: อืมกูก็ภูมิใจนะภูมิใจมากถึงจุดนี้ได้จุดไหนวะจุดฝัน
1: ว่าแล้วทำไมมันไม่สุกกูไม่ได้เสียปลั๊กนี่เอง
7: โอ้ย
0: มาเลย
3: ไปนั่งเลยปะ
1: มากินไหมครับเนี่ยวันนี้ว่าทำไมมันไม่มีควัน
7: ได
0: ้ครับไอ้กล้องวงจรปิดตัวนั้นมันเป็น
7: ไหนวะ
0: เป็นนั่นเหรอ
7: เออมีอะไรน่าสนใจ
3: งามไส้ละ
0: สนุกมากขอบคุณนะ
9: อะไรสนุกวะ
3: อะไรวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเคทุกคน
10: สวัสดีครับ
0: ทางภาพและเสียงครบ
3: นั่งกับปิ้งไก่กันอยู
8: ่ให้อภัยคนอื่นง่ายกว่าให้อภัยผมเคยโกรธพ่อโกรธแม่คุณชมัยพรสอนว่าไปแก้ไขอดีตตัวเองไม่ได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันได้นะแม่เพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อตัวเราเองนะแม่นะ
5: ตัวแม่ไม่สำคัญหรอกสำคัญกว่า
8: ไม่สำคัญได้ยังไง
5: ร่างกาย

0: ถ้าไม่มีมัน
1: แล้วจิตวิญญาณแม่จะไปสิงสถิตอยู่ที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็กอดตัวเองได้ดูแลร่างกายของแม่ให้ดีๆในวันที่ทุกคนเขาจากเราไปหมดแล้วนะแม่หลับตานะเดี๋ยวมิกนวดให้

0: พ่อครับผมสอบชิงทุนได้แล้วนะครับกับแม่ด้วยแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยครับแล้วผมจะเอาขนมของแม่ไปขายด้วยนะครับแม่ต้องรักษาตัวจะได้ไปงานรับปริญญาผม
1: งานหมดเวรหมดกรรมกรรมสักทีนะลูก
2: ขอก่อนเนี่ยลุงไม่เจอนานถึงมากสวัสดีลุงสารเร็ว
3: ใคร
2: ครับลุงที่ลุงก็ให้ผมอะครับ
4: แม่จินตนาช่างช่างพริกหมูผัดแม่จินตนาก็ใ
5: จเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไปส่งนะลูกนะ
3: นั่งรถไฟฟ้าสามสถานีก็ถึง
5: ก็แม่เนี่ยก็คงไม่ได้อยู่จริงๆไปไหนไม่ถูก
6: โอเคแสงทองมาจากเรามีฟ้า
7: จะสิจะยฮัลโหล
8: รินเขาให้เราโทรมาชวนไปกิน
7: ไอ้สิว่างอยู่พอดี
9: คุณลุงคะคุณลุงคุณลุงอยู่ทำคนเดียวไปก่อนนะคะ
7: ลุงหรอกแต่ถ้าหนูกินหมูกระทะเสร็จแล้วหนูจะรีบกลับมาเลยค่ะ
10: ไหวมั้ยเฟียน
2: ไหวอยู่ครับครู
10: สอนกลองแบบนี้ในตำราไม่มีใช่ปะ
2: ต้องสร้างหลักสูตรใหม่เลยครับเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเอนเตอร์เทนน้องๆก่อนครับเล่นเกมซัมบี้นะครับผมจะคอยดูแลรถน้ำ
11: จ้าอีกไม่นานก็จะแต่ไม่ต้องไม่ตกใจนะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะผลัดใบหมดทั้งต้นแล้วเขาก็จะแตกใหม่มันเหมือนชีวิตนะลูกก็เศร้าเศร้าปั๊บเดี๋ยวมันก็สวยมันจะเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยเพียงแต่เราไม่ตกใจแล้วอย่าไปตีตนไปก่อนใครก็เท่านั้นเอง
2: แปลว่ามันก็แปลว่าอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดไงครับ
11: นั่นแหละเก่งมากหินมาไปช่วยแต่งตัวนี้ให้หน่อย
2: ได้เลยครับผมเฮ้ยไหวหรอไหวดินี่แค่หินเองเบากว่าแบกแกอีกนะ
11: หนักไหมถ้าไปไม่วางอะหนักไหม
2: ถ้าว่าไปก็หนักนะครับ
11: หนักก็วางดิ
2: เบาครับ
11: ถือใหม่หนักไหม
2: หนักครับ
11: ก็วางดินี่เขาเรียกว่าปล่อยวาง
2: ถ้าหนักก็แค่ปล่อยวาง
11: ก็นี่ไงก็หนักก็วางแต่อย่าเดี๋ยวมันจะตกทับตีนเราสองคนเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันนะแล้วถ้าเขาหนักนักเนี่ยต้องทำไง
2: ปล่อยวาง
11: แต่อย่าทิ้งเพราะ
2: เดี๋ยวมันทับตีน
11: จำไว้นะลูกนะแล้วนี่เวลาเธอมีคอนเสิร์ตอย่าลืมเรียกครูนะบอกด้วย

0: ็จะไปตื้อป้ายไฟ
1: จัดที่นั่งพิเศษให้ครูเลยนะ
2: ได้เลย
0: ชั้นเสียงกลางฟังชั้นเสียงเต้นบ้างแย่

0: สดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ารายการคิดละครสร้างอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์จิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นความสนุกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเอง
1: สำรวจพฤติกรรมยอดแย่ที่มีอยู่ในเทศกาลที่ใครๆก็รอคอยบอกเลยว่าสนุกสนานสดชื่นแล้วก็เปียกน้ำเมือ
2: น
1: อารมณ
2: ์แล้ววันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีเหตุผลกันบ้างกับเรื่องสุดเบสิกนั่นก็คือสาดน้ำใส่คนที่ไม่เล่นสงกรานต์ค่ะคือบางคนเนี่ยเล่นสนุกกันจนเกินเบอร์จนลืม
1: เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ถ้าละเมิดสิทธิ์คนอื่นเราเล่นโดยที่เขาไม่ได้อยากเล่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่โอเคแน่นอนครับ
2: ใช่แล้วค่ะบางคนนะคะก็ต้องไปทำงานเดินทางครอบครัวเปียกเนี่ยก็ไปทำธุระไม่ได้คือจะไม่ใครก็ได้แบบนี้เนี่ยมีคิดได้หรอคะพี่ปอน
1: ไม่แน่นอนครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูว่าถ้าคนไม่มีเหตุผลเล่นน้ำแบบไม่แคร์สื่อจะต้องเจอเหตุการณ์อะไร
1: กับฟันนี่คลิปตอน
2: ก็บอกไปเล่นเห็นใจกันบ้าง
1: ไปชมกันเลยครับThank you.

0: ทีไทยกันดีกว่ามา
1: ดูทำงานเถอะลุงเป็นสายเดี๋ยวต้องไหน
0: โอ้ยลุงเอางี้นะขอนิดเดียวแบบ
2: นิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ไปมาก
1: อย่างนี้จะไปทำงานยังไง
3: ประเทศไทยมีปัญหาเพราะคนปอบสำนึกอักเสบอย่างพวกแกนี่แหละ
2: อักเสบก็กินยาดิครับ
0: ไอ้กะทิโ
4: นีโม่ครับ
0: นี่มิดเลยฮะ
1: จะไปบ้านเลยโยม
0: อ
1: ๋
0: อจะขอสมน้ำพระซะหน่อย
1: โยมจะรีบไปบินกระบาดอาตมาจะรีบไปบินกระบาดเลยโยม
0: เดินเวรไ
4: ห
0: ว
4: พระที่ไหนเขาให้ใส่รองเท้าหนังกัน
1: เลย
0: อะไร
1: แถวนี้มันพวกเศษปวดเศษถุงมันเยอะเจ้าว่าเขาก็เลยอนุญาตให้ใส่รองเท้าหนัง
0: อุ้ยนี่ไงเรามาพอในร่างพระ
4: โอ้นี่ปอเป็นพระเพื่อจะไม่โดนสาดน้ำเหรอเนี่ยมันบาปไม่ได้ปอเป็น
1: เนี่ย
4: เอางั้นมีโม่น้ำเลย
0: กิน
4: เอาเลยเอาเลย
0: ง่ายเลยเกิน
2: เนี
4: ่
2: ย
4: เอาอดไปทำงานเลย
1: จะโดนพอหลบพี่ตาเซเบอร
4: ์ไม่รอด
1: ก่อนคือวันนี้ลุงจะมาช่วยซ่อมไฟให้มีคนมาแจ้งลุงบอกว่ามันมีสายไฟมันรั่วอยู
4: ่เก่งอ้าวเก่ง
1: ไม่ได้อ้างลุงพูดเรื่องจริงอย่าให้ลุงเปียกเลย
4: เอาจะเล่นนะ
1: ไฟเส้นนี้แหละที่มันรั่วอยู่
4: เจอก็ชี้ไปเรื่อย
1: เล่นมา2วัน
4: แล้ว
2: ไอ้ที่แกไอ้ที่
1: คนนี้มาทำงานสำคัญสั่งเขาบ้างไม่ใช่ตัดแต่เล่นสนุกแต่พวกตัวเองแต่คนอื่นเขาลำบากประเทศไทยมีปัญหากับพอคนตอบสำนึกอักเสบอย่างพวกแก
2: ตัวขอโทษค่ะลุง
1: ไอ้พวก
4: เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดาสอบตอนนี้ช้าไปหมดแล้วจะเป็นหมันหมดลุง
1: เออลุงไปซ่อมต่อเนี่ยหนูจะเสร็จหมดเลยเนี่ย
5: ทำตัวน่าแรงเสียงในสังคมไม่ง่ายแต่ทำแล้วละอายเก็บใจไหนตัวเรานั้นที่รู
6: ้โอ้โหนี่มันบทเรียนราคาแพงของแท้เลยนะครับเล่นแบบไม่แคร์สื่อจนเกือบชีวิตไม่รอดแบบนี้
7: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ลุงช่วยไว้เนี่ยเกมโอเวอร์ไปแล้ว
6: ถ้าสนามสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อยากเล่นอ่ะแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับ
8: เข้าข่ายการกระทำผิด
7: มีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมกันดูดีกว่าครับ
7: ว่าดูฟันนี่คลิปแล้วอยากบอกอะไร
9: สงกรานต์เป็นเทศกาลที่สนุกค่ะแต่ไปธุระพอดีอย่างวันนั้นอ่ะนี่ใส่ชุดเตรียมไปธุระแล้วก็บอกเขาว่าไม่เล่นเขาก็ยังสาดน้ำแบบนี้ไม่โอเคนะคะ
10: หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เขาสาดน้ำกันหรือมองแล้วมันไม่มีทางที่จะหาทางไปได้แล้วเขาดีๆค่ะว่าเราไม่เล่นนะคะเราต้องมีธุระต่อหรืออะไรอะค่ะแต่ถ้าเขาไม่ฟังเราก็ถือว่าซวยไปแล้วค่ะนะทำอะไรไม่ได้แต่แจ้งความก็ไม่มีใครรับแจ้งหรอกค่ะถ้าไม่ถึงขนาดถูกบนลามหรือเกิดอุบัติเหตุอะไร
11: ในช่วงสงกรานต์นะผมก็ทำงานปกติเห็นพี่มอไซค์อ่ะเขาขับรถผ่านคนที่เล่นน้ำอ่ะเขาก็สาดน้ำครับใส่หน้าเลยทำให้พี่มอไซค์อ่ะเขาลื่นล้มคนที่เล่นน้ำก็ไม่มาช่วยนะก็ปวดล้อเยอะเย้ยอะไรเงี้ยครับทำให้พี่มอไซค์อ่ะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตได้ครับเราก็เลยสงสารและเห็น
6: ไปแล้วนะครับเห็นได้เลยนะครับว่ามีคนไม่อยากเล่นเพราะไม่สะดวกคนที่เล่นสนุกเกินเบอร์ก็ต้องสั่งเอาไว้
7: ว่าจนละเมิดคนอื่นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าขาดเหตุผลอย่างมากเลยนะคะและเทศกาลสงกรานต์เนี่ยควรเป็นเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยมีความสุขร่วมกันค่ะ
6: พฤติกรรมแบบนี้นะครับอาจทำให้ประเทศของเราหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่กลับ

0: าเที่ยวประเทศเราอีก
1: เราต้องช่วยกันสร้างแล้วก็รักษาประเพณีไทยที่ดีงามเอาไว้
0: สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกสนานไปกับข้อคิดดี
1: ๆและเล่นสองที่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต้องสำนึกอักเสบหรือไง
0: แล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ
2: เจ้าไป
3: สงการอะไรจะผ่านไปเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมาไอ้ยานเนี่ยน่ารอดเด้อน้องอ่ะน่ารอด
4: ไม่เล่นหรอจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลอะไรจ
4: ๊
5: ะ
4: ลาดพร้าวค่ะ
5: โรงพยาบาลลาดพร้าว
6: เดี๋ยวพี่บอกทางให้ก็ผ่านเข้าประหุ่น
7: งู
4: ไอ้คุณเล่

0: ใครว่าของโบราณต้องเฉยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปที่อยู่มาหลายสิบปีวันนี้ถูกรีมิกซ์
1: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือจะทำยังไงให้มันเก็บได้นานก็จะมีปิงมีสัตว์มีพิษ
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
2: รายการนี้เนี่ยบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงจักสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับกับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับในช่วงนี้เปิดสมัยประชุมรัฐสภาอาจจะไม่ได้พบกันรายการสดบ่อยแต่เรามีหลายช่วงของเวลาท่านสามารถติดตามได้นะครับในช่วงบ่ายถ้าเป็นรายการสดบ่ายโมงถึงบ่ายสามไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับก็พบกันสดเลยส่วนในช่วงดึกก็จะเป็นห้าทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าบ่ายก็จันทร์ถึงศุกร์ดึกก็จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามีเทปรายการอยู่ในช่วงบ่ายติดตามกันได้นะครับทางช่อง10ครับส่วนวันที่จัดรายการสดก็จะมีทางวิทยุรับสัญญาณไปด้วยรับฟังกันทาง FM นะครับ 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เรามี4รูปแบบนะครับถ้าใครจะเข้าเว็บไซต์ now.org/fttpchannel นะครับส่วนใครเล่น Facebook เข้าไปชมเพจได้ค้นหาวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับเจอแล้วกดถูกใจเพจแล้วก็เจอถ่ายทอดสดถูกใจแชร์ด้านล่างให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com เหมือนกันครับช่อง TP Channel เจอการถ่ายทอดรายการสายด่วนกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับคุยกันเรื่องของกฎหมายถ้าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแบบไหนอย่างไรปรับกับประสบการณ์ของวิทยากรท่านเป็นทนายความท่านก็จะดูให้นะครับว่าช่องทางนี้ไปกฎหมายไปฝ่าฟันถึงทรงซึ้งศาลดีไหมหรือจะคุยก็จะเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการตัวท่านเองมีปัญหาญาติคนในครอบครัวมีปัญหาให้ติดต่อมาที่รายการนะครับติดต่อช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับของวันราชการนะครับเสาร์อาทิตย์โทรไม่ได้ดึกๆก็โทรไม่ได้นะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายโทรมาเลยครับเจอกันไลฟ์เทปอยู่ถ้ามีภารกิจการถ่ายทอด02ครับ2066102-3รบกวนจดเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับ 02-3 นะครับก็โทรมาได้ในช่วงบ่ายปรึกษากันส่วนระบบ LINE นะครับก็จะสะดวกครับเพราะว่าแอด LINE เข้ามาท่านสามารถฝากข้อความรับ ID ตัว @10 Hotline QR Code สีดำครับแอด 10 Hotline QR Code ตัวสีดำนะครับแอดมาแล้วเนี่ยมีข้อความก็พิมพ์แล้วก็กดส่งฝากเบอร์โทรเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะติดต่อไป

เป็นระยะในระบบไลน์นะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อโทรไปหาท่านคุยกับทนายความเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็ฝากระบบไลน์เอาไว้ครับเราไม่ส่งข้อความไปรบกวนท่านถ้าท่านไม่ถามมาจะมีอัตโนมัติแค่ครั้งเดียวตอนที่ท่านแอดเท่านั้นนะครับก็ฝากในระบบไลน์เอาไว้ส่วนอีก QR code 1สีครับเป็นเอกสารตอนที่153ว่าด้วยความผิดยักยอกยักยอกมันจะมีหลายกลุ่มคือยักยอกเป็นเรื่องทั่วไปยักยอกกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดการทรัพย์แล้วก็จะมีความผิดที่ยักยอกแต่ท่านทำในฐานะที่ศาลตั้งท่านนะฮะหรือตามพินัยกรรมที่ตั้งไว้หรือท่านมีอาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของการมีธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอัตราโทษจะสูงกว่าการที่ท่านยักยอกทั่วไปนะท่านลองอ่านเดี๋ยวตอนหน้ามันจะสรุปทั้งหมดเลยในหมวดของยัก

0: ไว้เลยนะครับ153ก็ได้ตอนที่153ก็ได้ขอกฎหมายก็ได้ในส่วนของแพ่งมันก็มีกระบวนการอีกหลายเรื่องที่จะฝากเอาไว้ในสดนะครับใครที่มีปัญหาอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งระบบ LINE นะครับเราอยู่กับทนายความวสันต์ฟรีมือช่างครับวันนี
1: ้สวัสดีครับน้องอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟัง
0: รับเอกสารนะครับนั่งชมรายการท่านจะได้เคสจากที่โทรเข้ามาที่รายการเพื่อเป็นความรู้ด้วยแล้วก็เป็นเอกสารกฎหมายที่เรานำมาฝากกันด้วยนะครับตอนที่153มีคุณวันเพ็ญนะครับระบบ LINE ตรงนี้คงต้องให้พี่ทนายวสันต์นะฮะเพราะว่าอาจจะได้มีการทำพินัยกรรมด้วยนะฮะถามเข้ามาอย่างนี้ฮะขอสอบถามค่ะพยานในการทำพินัยกรรมเนี่ยต้องอ่านแล้วก็รับรู้เนื้อหาดูว่าผู้ทำมีสติสมบูรณ์ขณะทำพินัยกรรมเท่านั้นคะขอบพระคุณมากค่ะเชิญพี่ทนายฮะเผื่อบางทีคงจะได้มีประสบการณ์ในการทำพินัยกรรมด้วยนะฮะจริงๆพยานต้องรู
1: ้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการที่พินัยกรรมนะครับที่จำเป็นที่จะให้พยานนะครับได้มาเป็นพยานในขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมนะครับได้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อนั้นนะครับว่าเป็นคนอย่างไรก็เหมือนกับเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าในขณะทำพินัยกรรมเนี้ยข้าพเจ้าซึ่งเป็นพยานในกอในขอเนี่ยชื่อในกอในขอเนี่ยนะครับได้เห็นนะครับว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อนะขณะที่ลงขณะที่ทำนี้ได้อ่านได้อะไรแล้วก็เป็นที่เข้าใจนะครับมีสติสัมปชัญญะนี้ก็สำคัญนะครับคำว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีเนี่ยมันมีคนที่สติไม่ดีหรือคนที่เจ็บที่ป่วยคนที่แบบว่าอ่อนในเรื่องของความเป็นโรคภัยมาเบียดเบียนนะครับอาจจะอายุมากเป็นพ่อฉันเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าฉันต้องแบบนี้ฉันต้องเก่งสุดอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวค่อยต่อนะพี่วสันต์นะเดี๋ยวค่อยค้างคำถามคุณรันเพ็ญไว้เรื่องพยานนะตอนนี้ คุณเกษมมารอแล้วคุณเกษมครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญมาอยู่กับทนายแล้วเป็นยังไงเอ่ยฮะ
2: ของผมข้าบ้านติดกันเขาเลี้ยงสัตว์แล้วส่งกลิ่นรบกวนมากเลยแล้วเป็นคนดื้อมากคือบอกไปแล้วก็เถียงบอกไปแล้วก็เถียงให้ผู้ใหญ่บ้านมาคุยด้วยมันก็ด่าผู้ใหญ่บ้านกลับไปผมก็เลยไปร้องที่สาธารณสุขที่อบต.บางบัวทองนะ2ปีมาแล้วเนี่ยผมก็พยายามตามเรื่องก็เงียบแล้วก็เลยพอดีวันนั้นนั่งมองอยู่เราเขาน่าจะมีทางออกจะมีอะไรแนะนำผมนะแล้วก็เลยนั่งก็เลยพิมพ์เรื่องเข้ามาใน
0: ครับครับบ้านเลี้ยงเยอะไหมฮะ
2: อะไรนะฮะ
0: เลี้ยงเยอะไหม
2: มี เดิมเลยเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่2ตัวปล่อยที่หน้าบ้าน แล้วก็หมา2ตัวก็จะช่วยได้ไล่กัดชาวบ้านก็ด้วยแล้วแมวเขาเนี่ยประจำเลยอาจจะวันเว้นวันหรือ2วันมาทีก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยแล้วตอนหลังนี่พอมีเพื่อนปั๊บมันมีแมวจรมาอยู่ด้วยรวมแล้วตอนนี้ก็ประมาณยิ่งส่งกลิ่นรบกวนทางหน้าบ้านผมถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่เดินเข้าบ้านตรงนั้นไม่เดินผ่านเข้าไปหน้าบ้านนั้นเพราะว่
0: า
2: หมาส่งกลิ่นเหม็นรบกวนถนนไปหมด
0: ไม่เป็นไร
2: เป็นลักษณะนี้ครับ
0: ที่ไปร้องเทศบาลอบต.ตำบลนะ
2: ครับไปร้องที่สาธารณสุขไปแล้วฮะ
0: มีหนังสือไหมที่ไปร้อง
2: ตอนนั้นเขามีไปก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มีแต่พนักงานหน้าห้องรับเรื่องไว้แล้วก็จะแจ้งให้แล้วก็จะแจ้งให
0: ้
2: พอโทรถามไปก
0: ็แต่ตอบสั้นๆพอ
2: ไม่มีอะไรครับไม่มีคำตอบไม่มีอะไรกลับมาเลย
0: ตอบสั้นๆพอผมถามเพียงแค่ว่าการร้องเรียนเนี่ยเป็นเพียงแค่วาจาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องต่อละประเด็นนะครับเราต้องทำให้เกิดความชัดเจนก่อนเพราะว่าไปด้วยวาจาเนี่ยไปหาใครก็ไปได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ทั้งตรงไม่ตรงทั้งรับมีหน้าที่ตรงหรือไม่ตรงก็รับปากไว้ก่อนเพราะชาวบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดี๋ยวฟังทนายก่อนเชิญที่ทนายประสาน
2: ครับ
1: อันนี้ก็สำคัญครับเพราะเนื่องจากว่าการอยู่ร่วมกันนะครับจะต้องอยู่ด้วยกฎกติกานะครับกฎกติกาก็หมายความว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับว่าสร้างความเดือดร้อนโดยมีสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เราก็ต้องควบคุม

0: ที่ว่ามีกงมีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือการควบลุกล้ำชาวบ้านเขาหรือไปส่งเสียงทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับบางทีเขาไปหลับไปนอนหรือเขาไปทำงานมาเสร็จแล้วเขาต้องพักผ่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไปรบกวนครับจนกระทั่งปล่อยปะละเลยไปกัดชาวบ้านอันนี้ก็ผิดนะครับมันจะมีกฎหมายเลยเขาเรียกเป็นกฎหมายทางอาญาเลี้ยงนะครับหรือเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นตัวของทรัพย์สินเนี่ยนะครับทรัพย์สินคือสุนัขเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยนะครับเสร็จแล้วก็ไปกัดคนอื่นเข้าอันนี้ได้รับความเสียหายก็คือเขามีบาดเจ็บบาดแผลนะครับต้องไปฉีดยาเนี่ยคุณก็ต้องชดใช้ความเสียหายให้เขาเรื่องที่เขาไปรักษาและก็ไอ้ส่วนอาญาตำรวจก็ไปแจ้งความเขาก็จะดำเนินคดีอาญาว่าคุณผู้ร้ายนะแต่คุณไม่ได้ดูแลแล้วคุณก็ไปปล่อยจนกระทั่งมากัดบุคคลภายนอกเขาอันนี้เป็นความผิดนะครับอันนี้ก็คือทางฝ่ายผู้ที่มีผู้เลี้ยงนะครับตรงนี้แต่เวลาการที่เราไปร้องเรียนนะครับกับหน่วยงานเนี่ยขอให้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทำสำเนาไปด้วย1ใบเพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่ารับของผมไว้แล้วก็สแตมป์กลับให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็หลักฐานที่ร้องเรียนเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยข้อเท็จจริงนะภาพถ่ายนะครับสิ่งที่เราได้รับความเดือดร้อนเขียนไปเลยแล้วก็จะให้เขาช่วยอย่างไรในเรื่องของการที่ว่าความเดือดร้อนนี้นะครับขอเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลให้มา
1: ติ
0: ดตามให้หน่อยเพราะอันนี้บางทีเราไปที่พูดเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันนะครับเราก็เกรงตัวนั้นแล้วก็เขตบ้างเอาอบต.บ้างไปแต่ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะตรงนี้มันเป็นหลักฐานถ้าเกิดว่าเราไปทำ2ปีแล้วยื่นโอ้โหปี2561ป่านนี้6263กี่ปียังไม่ดำเนินการอันนี้เขาเรียกว่าล่าช้าเกินควรคำว่าล่าช้าเกินควรเราก็สามารถจะไปร้องต่อทางศาลปกครองได้ว่าหน่วยราชการนี้นะครับผมมีหลักฐานไปร้องเมื่อปีเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้มันน่าจะล่าช้าเกินควรแล้วไม่ได้ไปปัดไปเป่าตรงนี้นะครับก็จะมีช่องทางนั้นหรือถ้าเป็นในฐานะบอกกล่าวแล้วบ้านนั้นก็ยังไม่ทำเราก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องขอให้เขาหยุดนะครับขอให้งดเว้นนี้อย่าปล่อยสัตว์ออกมาอย่างนี้ได้อีกถ้าเกิดความเสียหายเราก็เรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ศาลนะครับถ้าไต่สวนและสู้คดีกันแล้วเรียกมาแล้วไปนี่ประนอมว่าผมตกลงแล้วผมจะไม่ไปปล่อยสัตว์ผมแล้วผมจะดูแลกันต่อหน้าศาลลงชื่อแล้วก็ถ้าใครผิดนัดผิดอะไรจะต้องชดใช้ความเสียหายเท่านั้นเท่านี้ก็จะมีสภาพบังคับนะครับทางออกมีตาม
1: ครับ
0: หลักฐานสำคัญที่สุดครับใช่ครับเพราะเวลาเราไปพูดไปคุยมันเกิดการที่ว่ามีหลักฐานไห
2: ม
0: มีครับเนี่ยครับเราสแตมป์ไปแล้วครับ
2: หลักช่องทางต่างๆได้เยอะแต่คำพูดเนี่ยเราไม่สามารถนำไปใช้ในช่องทางได
1: ้
2: อย่างเช่นที่ทนายบอกศาลปกครองอย่างเงี้ยนะครับศาลปกครองก็มีอำนาจในเรื่องของการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐการที่ละเลยในการทำหน้าที่ก็ถือเป็นอำนาจในการพิจารณาของศาลปกครองอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปพูดเปล่าๆเนี่ยไม่ได้ละนะครับนี่คือกระบวนการเส้นทางที่มันจะไปถึงศาลปกครองกรณีหน่วยงานรัฐแต่กรณีถ้าคุณไม่ไปในเรื่องของกระบวนการที่ศาลปกครองคุณจะใช้อำนาจของศาลแพ่งก็เป็นเรื่องที่คุณจะดำเนินการได้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องทางศาลแพ่งทีนี้ถ้าจะสมมติเอาเรื่องขึ้นศาลแพ่งให้ศาลมีคำพิพากษางดนั่นงดนี่ดำเนินการนั่นดำเนินการนี่อย่างเงี้ยได้ไหมครับพี่วสันต์เชิญ
0: ครับอันนี้ก็ได้ครับเขาเรียกว่าเหตุเดือดร้อนเมื่อเราอบต.ก็ดีย ื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีแล้วก็เก็บหลักฐานนี่แหละไปฟ้องนะครับและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเนื่องเอตโลโคเคที่ว่าเราไม่สามารถจะนอนได้นะเดือดร้อนรำคาญเรายังไงก็ขอให้งดตรงนั้นให้เขาอย่าทำตรงนั้นให้เขาลดออกมาให้เขาจัดการอะไรจัดการอะไรก็เขียนลงไปในคำขอถ่ายฟ้องเสร็จแล้วพอเราฟ้องไปแล้วนี่ก็จะมีการส่งหมายคำฟ้องไปให้

0: แล้วก็เขาก็จะนัดมาถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ก็ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจะพิพากษาตามยอมคดีก็จะเป็นถึงที่สุดนะครับมันมีสภาพบังคับได้ครับอันนี้เป็นเรื่องการละเมิดความเสียหายความที่ทำให้เราได้รับความเดือดร้อนอ
1: าจารย์ดีจังเลย
2: ครับ
1: หลังจากที่คุมเครือมาตั้ง2ปี
2: เอาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็คำนึงถึงความสัมพันธ์เป็นหลักด้วยนะแต
1: ่
2: ความส
1: ั
2: มพ
1: ัน
2: ธ์เป็นหลักแล้วมันเกินกว่าขีดที่จะรับได้ก็ทงต้องใช้กระบวนการที่บอกไป2ช่องทาง
1: นะให้กระบวนการเป็นคนดำเนินการไป
2: เออแต่ก็ค่อยๆทำเนาะ
1: ครับผมไม่ละลาอยู่กันอย่างสงบน่าจะดีกว่า
2: น่าดีที่สุดนะเพราะที่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นนี่ก็ไอ้อยู่กันไม่สงบ
1: เลย
2: ที่มีที่ต้องเสียกันไปข้างนึงอย่างเงี้ยนะ
1: เนี่ยผมได้ดูรายการดูหลายเรื่องแล้วเรื่องสมบัติอะไรดูเฮ้ยผมมีทุกอย่างเลยนะเนี่ยที่นาที่สวนผมมีแล้วพี่น้องก็โอ
2: ้
1: อยากได้เอาไปเถอะ
2: ดีละดีนะถ้ามันเหลือก็แบ่งให้นาน
1: ตอนนี้ผมมีอีกเรื่องใหม่แล้วนะผมโดนบริษัทประกันดูดเงินไป 8-7,000 กว่าบาทนะเนี่ยกำลังมาแจ้งความจะไปดำเนินการอยู
2: ่
1: เดี๋ยวทำไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปให้เป็นของประชาชนพวกเรา
2: เขาไม่ได้ดูดหรอกเดี๋ยวเพิ่งไปว่าเขาดูดเดี๋ยวจะไปกล่าวหาเขา
1: ไม่เอาไปแล้วฮะดูจากบัตรเครดิตผมไปแล้วผมผิดเองที่ว่าให้ข้อมูลเข้าไป
2: คืออย่างนี้อย่าเพิ่งไปว่าเขาออกอากาศเนาะ
1: ยังยัง
2: บางทีมันเป็นเงื่อนไขในการหักบัญชี
1: ครับ
2: เราไปทำตรงนั้นก่อนคุณเกษมคุณเกษมฟังผมนิดนึง
1: ต้องขอโทษครับ
2: ฟังผมนิดนึงการไปแจ้งความถ้าลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะแต่ถ้าเราข้อเท็จจริงยังไม่แน่นเราอย่าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะ
1: ยัง
2: ก่อนบอกไว้ก่อนครับเพราะบางคนบุ่มบ่ามไปแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาเราถ้าข้อมูลมันไม่ตรงนะครับผมครับครับสวัสดี
1: ดีแล้วจะได้ไม่พลาดอย่างอื่น
2: ดีแล้วฮะ
1: ขอบคุณ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับหนังบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมการทำให้เสียชีวิตการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับกลับมาถามเกี่ยวกับเรื่องของพยาน
0: ครับ
2: คือแบบของพินัยกรรมเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีหลายแบบบางแบบอย่างเช่นทำเองอ่ะมันไม่ต้องใช้ในเรื่องของมันต้องใช้เรื่องของพยานผู้ถามคุณวันเพ็ญก็เลยบอกว่าขณะที่พยานเนี่ยลงนามเนี่ยนะฮะต้องลุกเขียนให้ใครเขียนยังไงเขียนแบบไหนหรือมาดูเพียงแค่ว่าอ้าวไอ้คนทำพินัยกรรมเนี่ยมันสติสัมปชัญญะดีแล้วก็ลงชื่อแก๊กแก๊กแก๊กอ่ะเชิญฮะพี่วสันต์ต่อเลย
0: พยานเนี่ยเหตุที่เขาต้องใช้พยานเนี่ยเพราะมันมีความสำคัญก็คือพิธีกรรมแบบธรรมดามันมีพิธีกรรมมันมีทั้งหมด5แบบนะครับแบบธรรมดาเนี่ยก็คือแบบเขียนไปเสร็จแล้วเราก็ลงรายชื่อพร้อมกับพยาน2คนหรือจะให้พิมพ์ก็ได
2: ้ครับ
0: นะพิมพ์เสร็จแล้วก็ทำแล้วก็ให้พยาน2คนเซ็นทีนี้ไอ้รู้อะไรบ้างนะครับคำว่าพยานเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับตัวคนที่ไปรู้ไปเห็นพอเวลาเขาเกิดเรื่องกันเวลาคนที่ทำพินัยกรรมเขาเสียชีวิตลงนะครับพยานนี่คนนี้ก็ทำพินัยกรรมไว้นะถ้าเกิดไม่มีพยานเลยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยหรือว่าฉันเขาเก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้นะอย่างนี้ครับ
2: อ
0: ันนี้เวลาเราเป็นพยานเนี่ยเราก็ต้องรับรู้หมดเขาจึงต้องห้ามนะครับว่าหนึ่งคนตาบอดสองข้างเลยสติสัมปชัญญะไม่ดีไม่บรรลุนิติภาวะห้ามเป็นพยานครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพยานนี่มันต้องเข้าใจชัดเจนนะครับต้องมีการฟังตอนที่เขาทำมีการอ่านให้เข้าใจว่าเป็นไปตามนี้แล้วแล้วก็คนที่เราไปเฝ้าไปมองไปทำเนี่ยเขาทำถูกต้องขบวนการไม่ได้เป็นการไปข่มขู่เป็นการไปช่อฉนเป็นการแบบทำไม่ถูกไม่ต้องซึ่งมีความสำคัญนะคนตาบอดไม่ได้ทำไมอ่ะคนตาบอดก็คือมันไม่ได้มันไม่เห็นน่ะนะ

0: จะมองเห็นทั้งหมดเหมือนกับมีคนมาทำเขาเซ็นยังไงเขาอะไรยังไงเผื่อเขาถามเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่ได้หูหนวกอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าตาบอดข้างเดียวก็ได้หูหนวกข้างเดียวก็ได
1: ้
0: นะมันก็เป็นแบบนั้นครับเพราะอันเนี้ยคำว่าพยานเนี่ยสำคัญนะครับเวลาทางที่เราจะไปทำที่เขตเขาเรียกว่าพินัยกรรมฝ่ายเมืองนะครับทางราชการก็จะบอกว่ามาด้วยนะสองคนนะพยานนี่ก็อย่าไปเอาพี่เอาน้องของมีชื่อรับพินัยกรรมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะเนี่ยมันทำให้เขาเป็นโมฆะไม่ชอบอีกนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ได
1: ้
0: นะก็ต้องเอาบุคคลอื่นๆไปเลยนะครับเช่นไปทำที่สำนักงานทนายเนี่ยนี่ก็เคยทำมาไม่รู้กี่ฉบับแล้ว
1: เดี๋ยวค่อยๆทำหน้าพี่ตองก่อนเดี๋ยวจะรอนานคุณตองครับเชิญครับหลุดไปนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านจะติดต่อที่รายการในช่วงบ่ายฮะท่านโทรมาได้ที่02ครับ20661ราชการนะฮะจันทร์ถึงศุกร์วันราชการสดไม่สดไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าวันจัดรายการสดเจอกันสดที่หน้าใหม่แต่ถ้าไม่เจอกันรายการสดเราบันทึกเทปอยู่ก็ได้คุยกันเหมือนกันกับการออกอากาศนี่แหละนะฮะท่านก็ติดต่อเข้ามาแต่ถ้าระบบ LINE เนี่ยท่านก็แอด LINE ได้ที่ @10hotline ครับ @10hotline พิมพ์ข้อความเบอร์โทรกดส่งทิ้งไว้เลยเอาเวลาไหนที่ท่านสะดวกได้เลยแต่ว่าผมจะไปตอบให้ช่วงเช้าของวันทำการนะครับก็จะได้จัดคิวแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาท่านนะครับกลับมาเดี๋ยวรอระหว่างคุณตองจะเข้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สำนักงานทนายเนี่ยเวลาเขาทำยังไง
0: ครับก็นะครับวิดีโอเสร็จแล้วพยานก็จะใช้ทนายนั่นแหละเซ็นในขณะนั้นนะครับอย่างน้อย2คนไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเซ็นที่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
1: ์
0: อันนี้ก็จะมีปัญหานะครับก็ใช้ทนายก็คือมีกล้องด้วยว่าทำอย่างนี้แล้วก็อ่านให้ก่อนไหนเพราะเวลาการทำพินัยกรรมถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องตามแบบมันก็จะเป็นโมฆะแล้วก็จะไม่มีผลเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นเจตนาของคนที่ที่ทำที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: นะครับตราบใดที่เขายังไม่เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บางทีเห็นบอกเขาเลยก็เวลาเข้ามาทำเราก็อธิบายเขาทราบว่าถ้ามันมี3ใบแต่มันเป็นโฉนดแปลงเดียวกันหมดเลยใบ1ทำปีนี้ใบ2ทำปีนี้ปีสุดท้ายเขาดูคนสุดท้ายฉบับสุดท้ายคนนั้นแหละจะได้อีก2คนตายแล้วอ้าวกลายเป็นฉันมีก็ไม่ได
1: ้
0: คนที่2ไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันตรงกันเว้นแต่มันคนละทรัพย์ถ้าคนละทรัพย์ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยการทำพิธีกรรมมันดีอย่างนี้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อะไรได้และเรายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยมันก็แก้ได้ตลอดวันนี้โอ้โหดูพฤติกรรมและคนที่เราหวังให้เขาอย่างดีที่จะทำพินัยกรรมให้เขาเมื่อผ่านมา5ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่มาดูมาแลฉันเลยอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนได้เลยแล้วบางทีเขาไม่อยากบอกใครด้วยถ้าบอกแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยเขาอาจจะทำพินัยกรรมลับพินัยกรรมลับก็ไปทำที่เขตนั่นแหละนะครับทำเสร็จแล้วเขตทำก็ประทับตารับไม่มีใครรู้เลยนะฉันจะให้ในกอในขอใหญ่สุดคือตัวเรานั่นแหละนะครับเราจะให้ใครก็ได้ให้นิติบุคคลก็ได้ให้โรงเรียนนะให้อะไรต่างๆให้บริษัทอย่างเงี้ยกฎหมายเขาก็ให้ได้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเวลาให้จะต้องให้เฉพาะทายาทไม่ใช
1: ่
0: นะครับอยู่ว่าเรามีความปรารถนาอย่างนี้อย่างนี้บางคนเนี่ยไม่มีลูกเลยนะครับแต่ทรัพย์สมบัติเยอะมากเลยนะครับจะทำอะไรก็ให้บริษัทให้มูลนิธิกฎหมายเขาก็ให้ได้ครับ
1: ครับผมแล้วพยานต้องรู้ไหมฮะว่าเซ็นให้ใครเขียนให้ใครอย่างนั้น
0: ครับก็ต้องเป็นถูกต้องดูหน่อยถ้ามันผิดจะได้มีการแก้ไขแล้วเขาก็จะได้เซ็นเพราะเวลาแก้ไขโดยที่ว่าไม่เซ็นมันก็จะไม่ได้นะอันนี้ผิดนะแก้ใหม่นะเอ้าแล้วก็เซ็นหน่อยครับเดี๋ยวจะหาว่าไปแก้ไขตกเติมนะก็ต้องเซ็นด้วยเซ็นผู้ทำพินัยกรรมตรงนั้นนะครับอ่านให้เรียบร้อยดีที่สุดช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเวลามีเรื่องอะไรคนตายเขาไม่สามารถพูดได้แล้วแต่ไอ้คนที่ไม่ได้รับสิ
1: อ
0: ้าวผมเป็นลูกทำไมไม่ได้หาน่าจะพี่ได้กรรมปลอมนะเอ้าทีนี้เกิดเรื่องแล้วไอ้เราคนที่เป็นพยานเนี่ยจะต้องมาบอกศาลเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นพยานอยู่ในนี้นี่ลายมือผม
1: ครับผม
0: นะครับและความสม
1: นภาพรนะคุณนภาพรครับ

0: ดีค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ค่ะพอดีจะสอบถามเรื่องการจ้างผู้รับเหมาอะค่ะอย่างเช่นพวกซ่อมบ้านหรือมาทำอะไรต่างๆที่ทำให้กับที่บ้านนะคะแต่ทีนี้จะมีเรื่องของบางทีเราก็ตกลงด้วยปากเปล่าอะค่ะพอเก่าแก่มาแล้วอะค่ะก็คือทำให้เรานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำสัญญาเราก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบเกิดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในภายหลังอะค่ะแล้วทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราจ้างเขาอะค่ะพอเราตกลงกันเรียบร้อยเขามาดูสถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วก็บางทีเขาก็ให้จ่ายเงินมาจำค่ะส่วนใหญ่จะจ่ายเงินมาจำก่อนนะคะเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ถ้าเขาแบบยึกยักแล้วเขาหนีหรือเขาไม่ทำให้แล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะคือเหตุยังไม่เจอนะคะแต่ว่าถามถึงไว้ว่าจะต้องทำยังไงเนี้ยค่ะ
1: ดีละที่ถามไว้ก่อนเวลามีปัญหาจะได้มั่นใจว่าฉันขึ้นศาลฉันฟ้องฉันดำเนินการได้นะถ้าเป็นจ้างรับเหมาอย่างเงี้ยต้องมีสัญญาไหมแล้วก็เดินหน้าพี่วสันต์
2: ครับคืออันเนี้ยดีครับเพราะว่าชาวบ้านทำกันส่วนมากก็มีสัญญามั่งไม่มีมั่งแล้วก็ไปจ้างที่แบบว่าข้างๆบ้านมั่งหรือช่างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็รับมัดจำไปซะก่อนหรือบางทีก็เบิกล่วงหน้าไปครึ่งนึงเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปสั่งทรายสั่งหินสั่งปูนแล้วก็ขอเบิกท่านนี้เสร็จแล้วก็หายไปเลยเยอะแยะนะครับเมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้ก็เราก็จะปลอดภัยทำยังไงนะครับปลอดภัยก็คือหนึ่งนะเราต้องตรวจสอบคนที่จะมาจ้างเราก่อนว่าเออเนี่ยเคยเบี้ยวคนอื่นมาไหมนะสอบถามดูโอ้คนนี้ช่างคนนี้ดีชั้นหนึ่งเลยทำงานสำเร็จดีเยี่ยมมีผลงานอันนี้ประการสำคัญพอต่อมาเสร็จแล้วก็ทำเป็นหนังสือนะครับว่าเสร็จแล้วก็เขียนเลยนะครับให้มันตรงเลยตามนั้นแล้วก็อันนี้เป็นจ้างเหมาใช่ไหมเอาจ้างเหมามันรวมอะไรด้วยรวมค่าแรงค่าจ้างแรงงานและค่าต่างๆทั้งหมดเลยอันนี้รวมเป็นเท่านี้นะอันนี้จ้างเหมานะแต่ต้องทำให้ออกมาในรูปแบบที่อย่างนี้อย่างนี้นะก็เขียนไว้กันยังไงนะครับค่าส่วนไหนจะจ่ายยังไงเขียนให้ชัดเจนเพราะบางทีทำไปช่างบอกเงินหมดครับขอเบิกก่อนได้ไหมครับได้ครับเบิกไปกลับไปแล้วครับไปทำที่อื่นครับไม่มาเลยครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเราเนี่ยถึงบอกว่าเริ่มต้นก็ต้องเช็คกันให้ดีเสร็จกันให้ไว้ให้เรียบร้อยพอผิดปั๊บมันจะมีข้อแล้วถ้าเกิดทำเสร็จแล้วแต่ไม่ดีคุณจะต้องประกันไปอีกกี่ปี1ปีหลักกฎหมายมันจะประมาณ1ปีถ้าเป็นหลักพื้นฐานใหญ่ๆที่เป็นเสาเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดฉันทำเนี่ยถ้าเกิดมันชำรุดเสียหายภายในตรงนั้นไม่ซ่อมก็สามารถที่จะให้ที่มันจะเหลืออยู่เนี่ยไว้กี่เปอร์เซ็นต์เช่นหักไว้ 5% 10% เพื่อที่จะให้ไปให้มันผ่านเกณฑ์ตรงนี้ก่อนนะพอผ่านเกณฑ์แล้วเธอมาเอาไปเลยโอ้ของเธอดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสียหายเราก็ต้องให้เขาไปอันนี้คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยแล้วก็สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือที่ยี่ห้อที่คุณจะให้เขามาทำเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไรแบบไหนเกรด A B C ทำให้ชัดเจนลงไปพอเวลาไปตกลงกับเราบอกเกรดอย่างดี A แต่พอมาถึงเราเกรด C อย่างนี้เราก็จะเกิดปัญหาแล้วนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบอกระบุไปได้ระบุไปเลยนะครับว่าเอาตรงนี้นะเกรดนี้ยี่ห้อนี้นะตามนี้นะเพื่อที่จะให้สองฝ่ายได้คำนวณราคากันเพราะไอ้ช่างเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดค่าที่เขาได้ต่างๆทำงานแล้วประมาณ 10% นะครับหมายก็ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ 10% นะครับจะได้ตามนั้นนะมากินชาวบ้านชาวช่องเขาแต่เขาจะมีค่าวิชาชีพเขานั่นแหละนะครับตรงนี้ทำไว้อย่างนี้ดีที่สุดครับแต่บางคนเขาจะมีเงินวางประกันเลยคุณไปเอาไปใบการันตีจากธนาคารมาด้วยนะครับถ้าเกิดความเสียหายมาฉันจะได้ยึดเงินตรงนี้อย่างนี้ก็มีครับหรือเขาก็ไม่เชื่อใจเราก็ไปธนาคาร

0: ธนาคารเอาให้ธนาคารผ่านจ่ายธนาคารอันนี้ก็จะเรียบร้อยธนาคารก็จะมาตรวจงวด1งวด2งวด3เป็นยังไงเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยดีธนาคารเขาจึงเซ็นให้ครับอันนี้ปลอดภัยสุดครับ
1: ครับ
2: ค่ะพอดีสอบถามเพิ่มเติมอะค่ะคือเหมือนกับมันเล็กน้อยมากค่ะแล้วก็เงินอาจจะแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เยอะแล้วเขาก็จะบอกว่าคือเราก็รู้จักกันมานานก็อาจจะแบบหาว่าเราไม่ไว้ใจอะค่ะก็เลยไม่รู้จะทำไง
1: ถ้าเงินไม่เยอะด้วยความเกรงใจผมก็ถามทนายแทนเลยแล้วกันถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ทำงานอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเรื่องเนี้ยฟ้องศาลได้ไหมเพราะไม่มีสัญญาผมรับจ้างอะไรพวกนี้เชิญ
0: ครับคือถ้ามีการทำงานนะครับถ้าเขาพิสูจน์ได้พรูฟได้ว่างานเนี่ยเขาทำได้ครบเงินเราแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วก็ได้อีกแล้วเราก็คือมันเป็นตามข้อเท็จจริงครับถ้าเราไม่ได้ลงลายลักษณ์อักษรกัน
1: ม
0: ันจะเป็นไปตามเนื้องานเช่นเราดูแล้วโอ้เราจ่ายเงินไปหมื่นหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขาทำครบแล้วครับ
1: อ
0: ะครบยังไงอ่ะเนี่ยทำเพิ่งได้ครึ่งงานเองอันนี้เขาเป็นยังไงเขาก็ทำจนครบแล้วแต่คุณไม่มีเงินมาให้เขาก็ไม่กล้าที่จะเดินต่อไปทำไปเขาก็เหมือนกับต้องควักเนื้ออย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี
1: ้
0: นะทำงานกันไปจริงๆหรือเหมือนกับว่าเราเห็นแล้วคนนี้ทิ้งงาน 30% ตรงนี้ 30% เราก็ต้องหักออกให้เขานะครับไม่ใช่ 30% เราเอาไปให้ยกให้คนอื่นแล้วคนอื่นกลายเป็น 100% เลยอย่างนี้ไม่ใช่คนอื่นคุณก็ทำต่อไปแค่ 70% นะครับไอ้ 30% คุณก็ต้องพิสูจน์เอาว่าคุณทำมาได้ 30 นะนะถ้าเราบอกว่าอันนี้มันแค่ 10% ผมไม่ช้าฝ่ายคุณที่มาทำไม่เสร็จเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณได้ทำได้เท่าไหร่ถ้าเกิดไปฟ้องเขาก็จะได้มาหักได้ถูกว่ามันเหลือเท่าไหร่กันแน่ครับตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับการทำงานจริงๆครับเขาอาจจะใช้ช่างนะครับมีการที่ว่าก่อนที่จะไปเขาจะมาประเมินก่อนนะประเมินก่อนฟ้องเนี่ยประเมินที่เท่าไหร่ช่างมาอ๋อนี้นะตามนี้เพราะช่างต่อช่างจะรู้กันครับ
1: เราเองก็ฟ้องได้อยู
0: ่ได้ครับ
1: แม้ไม่มีสัญญา
0: ไม่มีสัญญาฟ้องได้ครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ลองดูช่างดีๆแล้วกันเนาะนะเราไม่สามารถที่จะไปการันตีทุกคนได
0: ้
1: แม้จะเป็นคนที่รู้ใจเนาะ
0: ครับ
2: ครับ
1: ผมขอบคุณมากครับคุณนภพรครับครับสวัสดีครับรู้สึกว่าจะเจอกันเยอะนะ
0: เอ้ย
1: สร้างบ้านเรื่องรับเหมาสร้างบ้านแม
0: ้
1: แต่บางทีมีชื่อบริษัทนี่ก็ไม่ทำก็มีเหมือนกันนะพี่วสันต์นะ
0: ต้องประวัติเลยครับดูประวัติเลยว่าคนนี้ไม่ทิ้งงานแล้วสู้งานทำงานสำเร็จ
1: อ
0: ันนั้นแหละน่าจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งครับ
1: เพราะบางคนก็ถ้าบริษัทชื่อดังเกินราคาก็จะสูงในการจ้าง
0: ใช่ครับ
1: บางคนก็เอาไม่มีชื่อมากแต่ก็ไม่มั่นใจอีกบางคนยิ่งไม่มีชื่อแต่รู้จักยิ่งไม่ค่อยมั่นใจอีกก็มีหลายระดับนะในเรื่องของการสร้างบ้านกว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังนี่นะ
0: ใช่ครับต้องระวังดีๆครับ
1: ครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับว่าทำของเนี่ยมันก็ยังสามารถฟ้องได้แม้ไม่มีสัญญากัน
0: ใช่ครับฟ้องได้ครับเพราะมีการมัดจำกันมีการทำงานกันมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันบ้างนี่คือสัญญาแล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักหรือเปล่านะฮะจะได้คุยกันนะครับแล้วก็มีคำถามที่แฟนรายการฝากไว้ก็จะได้ด้านกฎหมายแล้วก็ประสบการณ์ของทนายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันด้วยพักกันสักครู่ครับ

0: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันมีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่จากสส
3: กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมติดตามรับชมเทปรายการนี้อยู่นะครับอย่าลืมเอกสารตอนที่153นะครับว่าด้วยความผิดยักยอกนะครับยักยอกเราพูดกันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะคุ้นชินนะแต่ยักยอกเนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันนะครับว่ามันจะยักยอกเนี่ยมันต้องมี1มี2มี3อะไรบ้างไหมถ้าท่านอ่านมาก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนก็เป็น150ส่วน153มันก็เป็นกรณีที่เอามาปรับเพิ่มก็คือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดการทรัพย์สินเช่นเราได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกนะฮะของกองมรดกกอไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการยักยอกเอาไปนะครับในเรื่องของทรัพย์สินของกองมรดกก็เป็นความผิดยักยอกแล้วก็จะผิดในมาตราเนี้ยนะครับมาตรา353เนี่ยนะครับ352คือพื้นฐานของยักยอก353เป็นการได้รับมอบหมาย354จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ศาลตั้งนะหรือพินัยกรรมตั้งหรือท่านมีอาชีพอะไรพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้ามันจะอธิบายแล้วก็จะสรุปในหมวดของยักยอกนะครับสัปดาห์นี้พิมพ์153มาทิ้งไว้เป็นข้อความได้เลยนะครับ153ครับว่าด้วยความผิดยักยอกเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับส่งไว้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงเช้าก็จะได้ไปดูให้นะครับว่าจะส่งให้ใครบ้างนะครับเป็นข้อความที่มาทิ้งไว้153นะครับเอาละครับอยู่กับทนายความวสันต์ฝีมือช่างมีคำถามของระบบไลน์นะฮะคุณสันตินะฮะสอบถามเข้ามาครับพี่วสันต์ครับ
4: ครับ
3: สอบถามครับผมสงสัยมานานละคือว่าผมเนี่ยไปดาวรถจักรยานยนต์ผ่อนมา3เดือนแล้วก็เอาไปคืนร้านเป็น10ปีแล้วนะมีเจ้าหน้าที่มาทวงบอก 30,000 นะฮะ 30,000 กว่านะทวงแบบนี้มาตลอดเลยเนี่ยผมไม่ไปจ่ายได้ไหมครับอ่ะเชิญพี่วสันต์ฮะ
4: ครับก็ต้องระวังนะครับ
3: สินะ
4: เพราะว่าคำว่านานเนี่ยมันเกี่ยวกับเขาเรียกอายุทีนี้อายุความทางแพ่งเนี่ยนะ
3: ครับ
4: มันมีว่าสูงสุดคือ10ปีพวกนิติกรรมอะไรต่าง
3: ๆครับ
4: นะครับ10ปีทีนี้10ปีไปแล้วเนี่ยนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเซ็นอะไรต่ออะไรสลับสภาพนี่

0: หนี้ใหม่หรือเราไปแปลงหนี้ใหม่หรือเราไปทำสัญญาว่าเป็นหนี้ใหม
1: ่
0: นะฮะจากหนี้เดิมนี่แหละที่มันขาดแล้วเนี่ยนะว่าเริ่มใหม่ฉันก็จะตกลงให้ยินยอมให
1: ้
0: มันก็จะเข้าสู่ขบวนการว่าตอนนี้เขาจะหยิบตรงนั้นแหละเพื่อที่จะเอามาฟ้องเรานะครับเพราะบางทีเนี่ยลักษณะนี้มันเหมือนกับไปซื้อหนี้มาหนี้เสียไปซื้อก้อนใหญ่มาพอซื้อก้อนใหญ่มาแล้วก็เอามาจัดการฟ้องนะแต่ถ้าเราได้อย่างนี้เราก็อย่าไปทำอะไรถ้าเขาฟ้องมาเราก็ไปสู้ว่ามันขาดอายุความแล้วเพราะขาดอายุความเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งเรื่องทางแพ่งเนี่ยถ้าเกิดเราก็ต้องจัดการว่าต้องยื่นคำให้การนะครับประเด็นบอกคดีนี้นะต้องรถซื้อมาตั้ง10กว่าปีแล้วดาวเลยอะไรต่ออะไรไปเรียบร้อยมาแล้วแล้วอ้างว่าเป็นหนี้เป็นสินเท่านี้เกินระยะเวลาแล้วก็คือขาดอายุว่าเป็นขาดอายุความตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ก็คือมัน10กว่าปีแล้วก็เขียนลงไปเลยเขียนเองก็ได
1: ้
0: เสร็จแล้วก็ยื่นต่อศาลศาลก็จะก็ไม่ต้องไปเจรจาเพราะบางทีเขาบอกเจรจาไหมเจรจาครับนี่ไม่รู้เรื่องก็เข้าห้องเจรจาก็ไปเซ็นยอมเรียบร้อยก็ต้องรับผิดตามนั้นศาลก็พิพากษาตามยองนี้แต่ถ้าเราบอกไม่เจรจาครับผมก็จะสู้คดีครับนะประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าผมสู้คดีแต่เราต้องทำคำถ้าไม่ทำมันเกี่ยวกับเรื่องอายุความในศาลจะหยิบขึ้นมาไม่ได้เพราะมันเป็นคดีแพ่งแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเป็นศาลหยิบขึ้นมาได
1: ้
0: มันขัดต่อความสมัยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็อย่าไปทำอะไรปลอดภัยแล้วครับน่าจะปลอดภัยให้ไม่ปลอดภัยก็เนื่องจากตัวเราเองเท่านั้นเองครับ
1: ศึกษาดีๆก่อนนะเวลาที่ได้รับการทวงปีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเจ้าหนี้บอกจ่ายมาสักหน่อยสองหน่อย500 600 700ก็แล้วแต่ท่านจะจ่ายผมมาก่อนเถอะอย่างเงี้ยเราควรแค่ไหนยังไงฮะกับระยะเวลาที่ผู้ถามคุณสันติบอกนานนะ10กว่าปีเนี่ยเชิญพี
0: ่ก็ไม่สมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำผูกพันอะไรตรงนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขมีข้อตกลงกันอยู
1: ่
0: เดนลายเหมือนกับเป็นการยอมรับยอมอะไรเพราะตอนนี้มันมีพรบว่าด้วยคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะครับบางทีนะเหมือนกับประชุมกันอะไรกันอย่างเงี้ยว่าจะให้ฉันไปทำงานตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อาศัยลายอาศัยซูมอาศัยพวกนี้ที่เขาบันทึกไว้เนี่ยเอาไปสืบเอาไปให้ศาลถือเป็นหลักฐานได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับมันจะกลายเป็นการไปต่อเชื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับปรึกษาผู้รู้ก่อนนะครับถ้าได้รับการทวงหนี้แล้วก็ระยะเวลาจากที่ท่านพิจารณามานานๆเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งก็ไปทำตามที่เจ้าหนี้ทวงนะครับอย่างน้อยก็ติดต่อที่รายการสายด่วนก่อนนะจะได้ซักได้ถามข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรคำถามของคุณพิรานันจากระบบไลน์ครับพี่วสันต์ฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับถ้าทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองระบุชัดเจนว่ายกทรัพย์สินได้อะไรทั้งเงินฝากและที่ดินถ้าเสียชีวิตทายาทดำเนินการได้เลยหรือไม่ครับนะคำถามนี้ก็ถามมาเกือบจะทุกสัปดาห
0: ์
1: นะครับว่ากรณีที่ไม่ว่าจะทำพินัยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะในรูปแบบของพินัยกรรมเนี่ยเราก็ระบุชัดเจนแล้วว่าให้กับทายาทเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าทายาทมันจะต้องไปขึ้นศาลอีกไหมทายาทไปโอนเลยได้ไหมเนี่ยนะฮะเชิญพี่วสันต์ให้ความรู้ด้านเรื่องนี้หน่อยฮะชนะ
0: ครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะไปจัดการมรดกนะครับมันต้องมีเหตุขัดข้องถ้ามันไม่มีเหตุขัดข้องเราก็อย่าไปนะครับเช่นว่าเราไปโอนได้ตามนี้ไปจัดการตามนี้ได้เพราะมีพินัยกรรมที
1: ่
0: นะครับเขาบอกไม่มีเหตุขัดข้องเราก็ไม่ต้องแต่ถ้าเราครับแต่ผมขอให้ไปร้องจัดเป็นผู้จัดการมรดกมาก่อนได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเหตุขัดข้องเวลาศาลถามครับไต่สวนไปนะครับแล้วสุดท้ายก็จะถามว่าท่านมีเหตุขัดข้องอะไรที่จะมาขอศาลเนี่ยมีเหตุขัดข้องเพราะไปที่ดินแล้วที่ดินเขาบอกว่าต้องมาร้องเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนเขาถึงจะจัดการให้ครับถ้าไม่มีเหตุขัดข้องไม่ต้องมาคือที่ดินก็ทำให้แล้วก็ทำไปนะครับเพราะเขาดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรต่ออะไรญาติเยิดรับทราบหมดทุกคนก็ไม่มี

0: ใครไปโต้ไปแย้ง
1: ครับ
0: ประกาศ30วันแล้วประกาศกี่วันตามกฎที่เขามีอยู่ในที่ดินหรือของธนาคารแล้วก็ไม่มีปัญห
1: า
0: เขาก็อนุมัติเลยจบไปก็เป็นไปตามนั้นครับ
1: ถึงแม้เป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองนี่อย่างพี่ทนายทำคดีมาหลายคดีเนี่ยร้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกใช่ไหม
0: ครับก็พินัยกรรมฝ่ายเมืองนี่คือพินัยกรรมที่จัดขึ้นโดยพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับเสร็จแล้วเวลามีเหตุมีอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะให้เพื่อความสมบูรณ
1: ์
0: ความสมบูรณ์ในการที่เป็นผู้จัดการมรดกที่คำสั่งศาลนี่มันจะเหมือนกับมีการกันกรองไต่สวนมาแล้วทั้งอะไรต่างๆความรับรองความถูกต้องของพินัยกรรม อย่างนี้นะครับมันเป็นมาตามนี้แล้วเนี่ย มันก็จะทำให้คนปฏิบัติงานเนี่ยสบายใจว่าเอกสารนี่ไม่ใช่เอามาหลอกมาลวงฉันนะเพราะถ้ามาหลอกมาลวงฉันแล้วฉันก็จะโดนไปด้วยนะแต่ทั้งนี้นะครับว่าคุณต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเขียนไว้เลยครับ
1: oh.
0: แล้วเราก็เซ็นชื่อไว้เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถ้าเขาจะปัดแบบนี้เขาก็ปัดได้เพื่อที่จะให้คุณไปไต่ก่อนเพราะบางทีมีทายาทคนนั้นมาคนนี้มาเขาบอกไม่มีพินัยกรรมอันนี้ก็มีอันนี้ผมก็มีอันนี้ยกเลิกแล้วอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีขบวนการตรงนั้นถ้าไม่มีก็คือมีการไต่สวนศาลสั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับรองถึงที่สุดแล้วเขาปลอดภัยครับ
1: อ่ะฝากไว้นะครับคำถามของคุณพิรานันเนี่ยนะฮะก็เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะคาใจนะเพราะก็กลัวว่าทายาทที่อยู่เนี่ยเขามีชีวิตอยู่เขาจะไปยุ่งขึ้นโรงขึ้นศาลว่าขึ้นศาลก็จะมีค่าทนายค่าดำเนินการนู่นนี่อาจจะเสียเวลานะแต่จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนกำหนดเอาไว้นะฮะว่าจะต้องขึ้นศาลทุกกรณีถ้าจะมีการจัดการมรดกนะครับไม่มีเขียนเอาไว้นะเพียงแต่ว่าถ้าหน่วยงานหรือการดำเนินการของทรัพย์มรดกให้กับทายาทนั่นเขาติดขัดมันถึงต้องไปศาลตามที่ทนายวสันต์บอกนะฝากเอาไว้ครับผมเอกสาร153อย่าลืมนะเวลาหมดแล้วอาจจะไม่ได้ขยายความเกี่ยวกับ153เยอะท่านแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลยครับมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำการยักยอกก็คือได้รับมอบหมายแล้วไปจัดการทรัพย์คนอื่นแล้วยักยอกทรัพย์เองด้วยนะครับก็จะผิดตามมาตรานี้153นะฮะ13ขอบพระคุณทนายความของเราครับทนายความวสันต์ฝีมือช่างมาร่วมรายการวันนี้ขอบพระคุณพี่วสันต์ครับ
0: สวัสดีครับน้องอนันต์ครับ
1: ครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามรายการโทรได้แล้วก็ฝากข้อความผ่านไลน์ได้นะครับวันนี้ทนายความวสันต์ฝีมือช่างผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อน
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP ชั้น
3: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่

0: ที่ปรึกษาโครงการคณะพัชรกิติยาภา ณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการท่านปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมันต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้พลได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาที่คุ้มชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: ไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องประเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามช่อง10ครับสภาวาทีครับ
3: กินข้าวยังครับ
4: ครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
7: ป้องกันรับมือจมน้ำ

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับต้นปีสถิติปี2554ถึง2563เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำไปแล้ว 7,794 รายหรือเฉลี่ยปีละ779รายหรือวันละ2รายและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดก็คือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆถ้าเราไม่ป้องกันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กจมน้ำเพิ่มขึ้นและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วยด้วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนโยนยื่นและ 3. ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยคือครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกัน563มีเด็กเล็กในช่วงวัย0ถึง2ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำใกล้ตัวถึง91คนถ้าเด็กหมดสติเฮือกหรือไม่แน่ใจให้ทำการเป่าปากและ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหากเด็กหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือห้ามกดท้องห้ามจับห้อยหัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้หลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดินทางมาถึงร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนานโยบายการบริหารสู่การปฏิบัติงานพร้อมฝากผู้บริหารและบุคลากรสภาปรับวิธีคิดสร้างทัศนคติที่ดีอย่าเป็นช้างชูงวงยกอิทธิบาท4เป็นหลักองค์กรต้องการคนทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารสู่การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวให้การต้อนรับว่ารู้สึกยินดีที่ให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคตะวันออกมีบทบาททั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการค้าและการพาณิชย์และการขนส่งอีกทั้งเป็น1ใน3จังหวัดหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สะท้อนถึงศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยนายโสพลกล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญหลังจากผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมงานกันมาประมาณ 5-6 เดือนเพื่อ

0: ดคุยกันอย่างเป็นทางการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำตั้งแต่ระดับเลขาธิการรองเลขาธิการไปจนถึงผู้อำนวยการและผู้บริหารกลุ่มงานโดยตั้งความหวังว่าทุกคนจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีและทัศนคติที่ดีต่อกันของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมฝากข้อคิดในการทำงานว่าเข้าเมืองไหนอย่าเป็นช้างชูงวงต้องรู้จักวางตัวไม่แสดงอำนาจหรือความเหนือกว่าผู้อื่นจนสร้างปัญหาให้กับองค์กรและคนรอบข้างขณะเดียวกันต้องเป็นรวงข้าวที่ก้มคือการวางตัวและการถ่อมตนและนำความรู้ความสามารถมาใช้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากกว่าการทั้งนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังยกเรื่องราวจากพุทธประวัติมาเป็นบทเรียนในการทำงานโดยกล่าวถึงพระพุทธเจ้ากับปัญจวัคคีย์รวมถึงชดินทร์3พี่น้องเพื่อเปรียบเทียบกับการสร้างทีมภายในองค์กรพร้อมย้ำว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีพวกเพราะการขับเคลื่อนภารกิจให้ประสบความสำเร็จไม่สามารถต้องมีทีมที่พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันนอกจากนี้นายโสพลยังได้เน้นหลักอิทธิบาท4เป็นแนวทางในการทำงานประกอบด้วยฉันทะคือการทำงานด้วยความรักและความชอบพร้อมความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับองค์กรวิริยะคือความเพียรและใจสู้จิตตะคือการมีใจจดจ่อกับงานมีสติและสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่และวิมังสาจากทดลองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กรพร้อมย้ำการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่ต่างคนต่างทำโดยเปรียบเทียบองค์กรเสมือนครอบครัวที่สมาชิกมีความแตกต่างกันแต่ต้องรู้จักดูแลเกื้อกูลกันและร่วมกันแก้ปัญหานายโสพลยังกล่าวย้ำว่าตนไม่ชอบการทำงานที่เน้นพิธีการแต่ชอบการคิดและแก้ปัญหาโดยต้องการให้กิจกรรมต่างๆเกิดผลจริงไม่ใช่เพียงการสร้างภาพพร้อมบันจะช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ศาสตร์และศิลป์รวมถึงเกิดแนวคิดใหม่ในการทำงานร่วมกันพร้อมต่อไปได้เมื่อได้รับกำลังใจที่ดีและการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งจึงต้องเริ่มจากการสร้างความร่วมมือความในองค์กรเองจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องหลักการบริหารโดยดร.ฉัตรพิมุกอภินันท์โชติสกุลผู้อำนวยการกลยุทธ์การศึกษาและพัฒนาธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สนัดใหญ่ให้เป็นหน่วยงานย่อยที่มีความคล่องตัวลดการระบบจ้างเหมาและประมูลพร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายและหลักทำงานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงรวมถึงผลักดันแนวคิดโครงสร้างองค์กรแบบพหุฟังก์ชันที่มีความยืดหยุ่นสูงไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวภายในงานยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรโดยดร.สิริวัฒน์มโนวัฒนาและคณะความสนุกสนานและความอบอุ่นผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการสื่อสารการสร้างความเข้าใจระหว่างกันที่มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์กร
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินรูปสถิตกลางใจปวงประชาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เสียงและวิทยุ

0: ู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะประเทศไทยอยู่ในระหว่างกระบวนการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของนโยบายต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะก็ได้ครอบคลุมการยกระดับกฎหมายนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหลายมิติทางด้านการบริหารราชการนโยบายเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันพระปกเกล้าสำนักนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อความยั่งยืนสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ร่วมกับสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตั้งสู่การเป็นสมาชิก OECD วุฒิสภาจัดการสัมมนาเรื่อง OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การค้าค่ะซึ่งในช่วงแรกของรายการเสวนารัฐสภาในวันไปทำความรู้จักกับ OECD กับการยกระดับแนวปฏิบัติของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลโดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ในมุมมองของกฤษฎีกาในเช้าวันนี้ผมมีประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมขออนุญาตใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้เล่า2ส่วนให้ทุกท่านฟังส่วนแรกคือผมอยากที่จะมาชวนคิดก่อนว่าทำไมเราต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD จากมุมมองของกฤษฎีกานะครับส่วนที่2ผมอยากจะส่งเวทีให้น้องเตชินีการมาเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของการพัฒนากฎหมายทางกฤษฎีกาได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วกลไกที่เราใช้ในการพัฒนากฎหมายในปัจจุบันมีกลไกไหนบ้างที่ OECD ให้คำแนะนำและเราเอามาป่ะเวลาเราพูดถึงว่าเข้า OECD แล้วเกิดการปฏิรูปเนี่ยมันปฏิรูปยังไงใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะไปถึงสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังขออนุญาตโชว์ซอฟต์แฮนด์ช่วยทุกท่านช่วยยกมือกับผมหน่อยครับว่ามีใครเคยได้ยินเรื่อง OECD ในข่าวบ้างแล้วครับในข่าวมีใครเคยอ่านผ่านเรื่อง OECD ข่าวใครเคยอ่านไปถึงขั้นทำความเข้าใจว่า OECD คืออะไรบ้างเยี่ยมยอดดีมากเลยครับผมอยากจะขอเล่าตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพราะ OECD ไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า Hard Law Institution ทั่วไปคือไม่ใช่องค์การที่ออกกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มีสภาพบังคับให้กับประเทศทุกประเทศไปปฏิบัติตามไม่ใช่เลยสิ่งที่ OECD ออกเนี่ยเราเรียกว่าตราสารทางกฎหมายก็จริงแต่ว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของตราสารที่ OECD ออกเนี่ยไม่มีสภาพบังคับในระดับกฎหมายระหว่างประเทศคดีเมืองไม่มี Public International Law Obligation เราจะเรียกตราสารพวกนี้ว่า Soft Law หรือกลไกที่ไม่ได้มีสภาพบังคับแต่ความน่าสนใจก็คือนอกจากหลายประเทศที่เป็นมักจะอยากปฏิบัติตามสิ่งที่ OECD แนะนำแล้วภาคเอกชนยังมักจะพยายามกดดันแล้วก็พยายามอธิบายให้กับประเทศของตัวเองว่าทำไมประเทศนั้นต้องปฏิบัติตาม OECD อยากจะให้ทุกท่านคิดประเด็นนี้แหละครับว่าถ้าเกิดมันไม่มีสภาพบังคับทำไมทุกประเทศทำไมสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนถึงเขาถึงอยากจะปฏิบัติตามสิ่งที่ OECD แนะนำนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะมันจะกลับไปตอบโจทย์ทั้งที่ท่านรองเลขาธิการพูดเมื่อสักครู่แล้วก็ท่านเลขาธิการสภาพระปกเกล้าพูดเมื่อสักครู่ด้วยก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเราอยากจะเข้า OECD เพื่อปฏิรูปเนี่ยเราปฏิรูปอะไรแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรผมขออนุญาตเล่าท็อปไลน์ฟิกเกอร์ให้ทุกท่านฟังก่อนผมเวลาสั้นๆ15 นาทีท็อปไลน์ฟิกเกอร์ที่เราได้ตอนที่เราศึกษาเรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกโดย TDRI นะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วปี65คนที่ให้ทำวิจัยตอนนั้นเนี่ยก็คือทางกระทรวงต่างประเทศครับเขาต้องการที่จะทราบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างน้อยในเชิงของ GDP เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

0: ก่อนที่เราจะเริ่มต้นมีนโยบายเราต้องหาข้อมูลก่อนถูกไหมครับแล้วว่าจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD อย่างเดียวเลย GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อปี 1.5% ที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนครับมาจากหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่เวลาเราไปเจรจาการค้าระหว่างประเทศทุกประเทศมันจะต้องมีการเจรจามันจะต้องมีการปรับกฎระเบียบให้ตรงกันถูกไหมครับเมื่อเราปรับให้มีความสะอาดมีความน่าอยู่เหมือนกับประเทศอื่นๆแล้วเวลาเขาอยากจะมาทำการค้ากับเราเขาก็ไม่เจรจากับเรามากอย่างนึงที่กฤษฎีกามองเห็นแล้วก็เห็นเป็นข้อชัดเจนมากเลยก็คือหลังๆเวลาเราทำการเจรจา FTA แล้วมีข้อบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วเราบอกว่าเราเป็นประเทศที่มีการได้รับการรับรองแล้วว่าเรามีมาตรฐานใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับ OECD เขาแทบจะไม่เจรจาในส่วนนั้นกับเราเลยเขาจะข้ามไปเจรจาในส่วนที่เขายังไม่มีความเข้าใจกับเราสักทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข้อหนึ่งส่วนข้ออื่นๆก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเห็นว่าหรือประเทศบริษัทต่างชาติเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องในเชิงกลไกกับ OECD แล้วเขาก็อยากที่จะมาลงทุนกับเรามากขึ้นไม่พอบริษัทไทยนักลงทุนไทยก็จะสามารถออกไปลงทุนด้วยการออกไปบอกว่าเราเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลภาครัฐมีธรรมาภิบาลบริษัทที่สอดคล้องกับหลักสากลนี่คือพื้นฐานให้เห็นว่าทำไมเราถึงอยากที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกการเข้าเป็นสมาชิกรองนายกประกรณ์พูดถึงตลอดเวลาก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเอาป้ายมาตั้งว่าเราเป็นประเทศสมาชิก OECD เรื่องนี้เป็นเรื่องในบ้านของเราเป็นเรื่องของการปรับกฎเกณฑ์ปรับกลไกเพื่อให้เราสามารถที่จะไปคุยกับต่างชาติไปทำการค้ากับต่างชาติรองรับการไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไม GDP เราถึงเพิ่ม1เท่าเป็นสมาชิก OECDนั่นเป็นการประมาณการเมื่อปี6ขึ้นแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ปี69เราตั้งเป้าว่าภายในปี7071เราอยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ก็หวังว่าวันนี้นะครับจะมีหน่วยงานอีก2หน่วยงานซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญเลยก็คือทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละมุมมองว่ากลไกมันจะเป็นยังไงเราจะเข้ายังไงนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตดึงลงรายละเอียดสักนิดนึงเวลาเราพูดว่าโอเคตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการเข้าเป็นสมาชิกมันดียังไงและไอ้การปฏิรูปที่ว่าเนี่ย OECD เขาต้องการให้เราปฏิรูปอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยคือ Devil's in the details ที่เราจะต้องมาดำเนินการเพราะผมเรียนให้ทุกท่านฟังเลยครับว่าการแก้ไขกฎหมายหรือการปรับปรุงกฎหมายเป็นเพียงภาษาฝรั่งคือ Tip of the Iceberg คือจุดยอดของภูเขาน้ำแข็งครับในหลายกรอบของการทำงานของ OECD เขาไม่สนใจเรื่องของการแก้กฎหมายด้วยซ้ำเวลา OECD เขามองเรื่องของการปฏิรูปประเทศหรือการบริหารจัดการประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกของเขาเนี่ยเขามองจาก3ส่วนหลักนะครับ3ส่วนหลักส่วนแรกขออนุญาตผมควรจะต้องขยับไอ้นี้ด้วยใช่มั้ย
1: โอเคครับ
0: โอเคส่วนแรกคือกฎหมายแน่นอนว่าถ้าเกิดเรื่องมีความสำคัญในเชิงของการปรับโครงสร้างสถาบันของประเทศมันจะต้องมีการปรับกฎหมายให้สอดคล้องเมื่อกี้เรามีการพูดถึงเรื่องของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันนะครับหรือ Anti-Bribery Convention นั่นคือโครงสร้างสถาบันที่ OECD เขาเห็นว่าเป็นหนึ่งใน bottom line ที่เราต้องปฏิบัติตามให้ได้ซึ่งการแก้ไขโครงสร้างสถาบันแบบนั้นมันจำเป็นต้องแก้กฎหมายแน่นอนอะไรที่ต้องแก้กฎหมายเราก็ต้องแก้ครับสเต็ปที่2หลังจากที่เราดูแล้วว่าเรามี black letter law หรือเรามีกลไกด้านกฎหมายกลไกด้านสถาบันครบถ้วนแล้วเขาดูนโยบายครับคำว่านโยบายของ OECD คือเขาสนใจว่าเวลาเรามีกฎหมายเรามีการ translate หรือมีการออกแบบกลไกวิธีการหรือกลยุทธ์ในการนำกฎหมายนั้นมาบังคับใช้ได้อย่างไรมันไม่ใช่อยู่ดีๆว่าออกกฎหมายเสร็จปุ๊บประเทศจะดีขึ้นภายในวันรุ่งขึ้นหน่วยงานนั้นมีหน้าที่นำกฎหมายไปออกแบบเป็นยุทธศาสตร์ไปออกแบบเป็นแผนการทำงานเพื่อปฏิบัติใช้ให้ได้เกิดวัตถุประสงค์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตามกรอบนโยบายของ OECD ทุกกรอบเขาจะพูดถึงเรื่องของการมีกฎหมายที่ดี good regulatory practice ในทุกกรอบเลยครับคำว่ามีกฎหมายที่ดีก็คือคนที่ออ

คุณมีนโยบายนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไรพอคุณทราบแล้วว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไรคุณต้องมา evaluate ต่อว่ากลไกของการแก้ปัญหามันเหมาะสมกับบริบทของประเทศมันเหมาะสมกับปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไหมที่สำคัญสุดท้ายเราต้องมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอว่าไอ้กลไกที่ว่ามันได้แก้ปัญหานั้นจริงหรือเปล่าแน่นอนตอนที่เราออกมาตรการเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่แน่ใจเนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลครบถ้วนในเชิงของสภาพบริบทต่างๆของประเทศแต่เมื่อเราเอากฎหมายไปบังคับใช้สักพักนึงแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเราจะประเมินความสำเร็จของกฎหมายนั้นได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวคุณเตชินิการจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดในมุมมองของการประเมินผลสำเร็จของกฎหมายของประเทศไทยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแค่นี้ก็ยากมากแล้วที่จะต้องอธิบาย OECD ให้เข้าใจว่าไม่ใช่แค่นโยบายไม่ใช่แค่กฎหมายที่เรามีครบถ้วนเหมือน OECD ของผมซึ่งอยู่กฤษฎีกานี่อธิบายได้ง่ายมากเลยว่าเรามีกฎหมายครบเกือบทุกอย่างที่ OECD เขาอยากจะให้มีแล้วครับประเทศไทยปัจจุบันมีพรบประมาณ940ฉบับมีประมวลกฎหมายอีก8ฉบับมีพรด.อีกประมาณ 7,000 ฉบับรวมแล้วเป็นหมื่นฉบับเลยคิดว่าถ้าเรามีกฎหมายเยอะขนาดนี้แล้วเราจะไม่มีเรื่องไหนที่ OECD เขาอยากจะให้เรามีเหรอฮะเรามีครบหมดทุกอย่างครับปัญหาก็คือเราเอาโครงสร้างสถาบันที่เป็นกฎหมายมาทรานสเลทมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นนโยบายเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆได้อย่างไรอันสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยนี่คือ secret sauce ของ OECD เขาสนใจ outcome เขาอยากจะรู้ว่าเมื่อคุณมีกฎหมายคุณมีนโยบายแล้ว outcome ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะนั้นมอตโต้ของ OECD ซึ่งจริงๆแล้วกฤษฎีกาเราก็เอามาดัดแปลงกลายเป็น motto for better lives เขาสนใจ tagline อันหลังครับ better lives เราจะประเมินเราจะประมวลได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำในภาครัฐในปัจจุบันมันส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นในเรื่องนั้นเนี่ยณวันที่ออกกฎหมายเบสไลน์ชีวิตประชาชนเป็นปีผ่านไป5ปีประชาชนดีขึ้นจากการที่มีนโยบายนั้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ OECD ประเมินและเป็น3มิติที่จะประเมินในทุกๆกรอบนโยบายและนี่คือพื้นฐานของการทำสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการประเมินทางเทคนิคหรือ technical review ซึ่ง technical review เป็นกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ตอบไม่ได้แต่เราก็ในภาครัฐเองเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ให้กระบวนการนี้เสร็จสิ้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุดแต่เวลาเขามาดูจะเห็นว่ามันมีเหตุผลเลยครับว่าทำไมมันอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนอกจากเขาจะต้องเข้าใจกฎหมายเราแล้วเขาจะต้องเข้าใจวิธีการในการเอากฎหมายไปทรานสเลทออกเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วเขาอยากเห็นด้วยว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรถ้าเราโชว์ผลลัพธ์ให้เขาเห็นได้เลยนะครับว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เอามาตรฐาน OECD มาบังคับใช้แล้วเนี่ย PM 2.5 เราน้อยลงยังไงแม่น้ำเราสะอาดขึ้นอย่างไรประชาชนมีน้ำสะอาดเราอาจจะไม่ต้องพิสูจน์ว่าเรามีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายเลยครับเพราะเราโชยเห็นจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนเราพูดถึงตลาดทุนถ้าเกิดตลาดทุนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันมีความลึกมันมี liquidity สูงขึ้นมันมีธรรมาภิบาลมากขึ้นเราอาจจะไม่ต้องโชยเลยว่ากลไกกฎหมายตลาดทุนเราคืออะไรเอาคำเป็นเรื่องที่ OECD สนใจมากที่สุดและเป็นเรื่องที่เราในฐานะที่ทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเอาไปเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพราะสุดท้ายเวลาเราต้องการที่จะถามเอาคำเนี่ยเราต้องได้ฟีดแบ็กมาจากคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละเพราะนั้นในงานในลักษณะนี้ผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกฤษฎีกาเองเราโอกาสที่จะเข้าไปเจอประชาชนน้อยมากครับต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในการทำงานร่วมกันสุดท้ายก่อนที่ผมจะส่งไมค์ต่อให้กับคุณเตชินิการเล่าเรื่องรายละเอียดของกฤษฎีกาขออนุญาตเล่าอีกภาพหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆของ OECD ก็คือ OECD เขาไม่สนใจครับว่าในการที่ทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายตามนโยบายต่างๆที่เรามีเนี่ยในประเทศไทยเราจัดทับกันยังไงเขาไม่สนใจหรอกว่าเราแบ่งกระทรวงเป็นทั้งหมด16กับ18 19กระทรวงเขาไม่สนใจว่าเรามีฝ่ายบริหารแยกกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกกับฝ่ายตุลาการเขาสนใจว่านี่คือประเทศไทยทุกคนต้องทำงานด้วยกันตราสีที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่อง OECD

0: ให้ฟังก็คือตราสารที่ว่าด้วยเรื่องคำแนะนำของคณะมนตรี OECD เรื่องของการทำออกในสถานศึกษาเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวครับออกแบบตึกในสถานศึกษาเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวทุกท่านลองคิดในใจครับว่าตราสารนี้ต้องการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกี่หน่วยงานและหน่วยงานเหล่านั้นอยู่ในกระทรวงเดียวกันหรือเปล่าไม่เลยครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิด2กระทรวงนี้อยู่คนละพรรคนี่คือแนวทางแนวอกเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่เราจะเลิกทำงานแบบไซโลแล้วร่วมมือทำงานด้วยกันจริงๆที่จะได้เห็นทั้งฝ่ายบริหารทลายไซโลมาทำงานด้วยกันฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติทลายไซโลมาทำงานด้วยกันครับโอเคขอยกเวทีให้กับน้องท็อฟฟี่อธิบายให้เห็นถึงกลไกในมุมมองของกฤษฎีกาว่าเราเอาคำแนะนำของ OECD เนี่ยมาปรับใช้อย่างไรบ้างน้องท็อฟฟี่เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะในส่วนต่อไปนะคะดิฉันจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ Good Regulatory Practice หรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการมีกฎหมายและกฎระเบียบของตามมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปดิฉันจะเล่าเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาของประเทศไทยในการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการออกกฎหมายของประเทศไทยค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเป็นวงจรการกำกับดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบตามมาตรฐานสากลโดยเปรียบเทียบจากมาตรฐานสากลของ OECD และมาตรฐานสากลของอาเซียนซึ่งมีการนำหลัก GRP มากำหนดไว้ในวงจรนี้นะคะหลักGood Regulatory Practice เขามุ่งหวังว่าการมีกฎหมายหรือการออกกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เนี่ยมันจะต้องดำเนินการเป็นวงจรวงจรนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากการกำหนดนโยบายโดยหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายอะค่ะจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตั้งแต่ในชั้นที่มีการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอะค่ะใช้เครื่องมืออื่นที่มีความรุนแรงน้อยกว่ากฎหมายในการแก้ไขเช่นการออกเป็นมาตรการเชิงจูงใจหรือว่าการออกเป็นนโยบายแต่เมื่อไม่มีมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่ากฎหมายแล้วการที่รัฐจะออกกฎหมายอะค่ะก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะมีการออกกฎหมายมาใช้บังคับจริงๆซึ่งหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วอะค่ะหลักการ GRP เนี่ยกำหนดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ทบทวนผลกระทบอย่างรอบด้านรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการออกกฎหมายดังนั้นการออกกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์อยู่เสมอว่าจะก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วและมีการดีไซน์กฎหมายที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วกรณีที่กฎหมายมีการใช้บังคับหลักการนี้กำหนดว่าจะต้องมีการทบทวนกฎหมายในทุกระยะว่ากฎหมายนั้นยังมีความจำเป็นมีความเหมาะสมกับสภาพการแล้วก็เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ซึ่งหลักการนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยประเทศไทยก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปี2560เรายังไม่เคยมีการกำหนดหลักการเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎใดเลยหลักการนี้ค่ะก็เป็นหลักการที่เรานำมาจาก GRP เพื่อมาใช้ในการทบทวนอยู่ในประเทศไทยกว่าหมื่นฉบับนั้นมีความเหมาะสมจำเป็นหรือไม่โดยหลักการนี้ค่ะหลังจากที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเพราะว่ากฎหมายดังกล่าวอาจจะกฎหมายบางฉบับอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าไม่จำเป็นต่อสภาพการนั้นแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำไปแก้ไขเสนอแก้ไขเสนอยกเลิกกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมของวงจรการกำกับดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบตามมาตรฐานสากลซึ่งต่อไปนะคะในสไลด์ต่อไปอะค่ะเราก็จะลงไปถึงว่าแล้วมาตรฐานของ OECD คำแนะนำของ OECD นั้นมีอย่างไรบ้างในเรื่อง GRP ในหลักการดังกล่าวอะค่ะจะมีคณะกรรมการอยู่คณะกรรมการหนึ่งชื่อว่า

ากคณะกรรมการด้านนโยบายกฎหมายและกฎระเบียบที่ในการให้คำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกของ OECD ในการจัดทำกฎหมายการทบทวนกฎหมายแล้วก็กฎหมายที่ดีในแต่ละประเทศนะคะซึ่งคำแนะนำของคณะกรรมการนี้ค่ะมีการออกมาเป็นตราสารทางกฎหมายอยู่4ฉบับซึ่งแต่ละฉบับอะค่ะกับการพัฒนาระบบการจัดทำกฎหมายและการปฏิรูปกฎหมายในแต่ละประเทศที่ควรจะมีหลักการอะไรบ้างนะคะในตราสารของ OECD 390ดิฉันจะกล่าวในภาพรวมนะคะเขาเนี่ยกำหนดว่าการจัดทำร่างกฎหมายค่ะควรที่จะมีการใช้หลัก GRP เข้ามาใช้ในการจัดทำระบบกฎหมายนั่นคือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นมีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายแล้วก็ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งหลักการนี้เราก็ได้มีการนำไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วก็มีการนำมาบัญญัติไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายในปี62ค่ะต่อไปเป็นตราสารที่2นะคะตราสารที่0475ตราสารนี้ค่ะจะเป็นตราสารที่กล่าวว่าในการจัดทำกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะบางกรณีเนี่ยก็จะต้องมีการคำนึงถึงพันธกรณีและผลกระทบข้ามแดนมลพิษปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือปัญหาอื่นๆซึ่งมันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนนะคะการที่จะคิดและออกแบบกฎหมายภายในประเทศภายในหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราจำเป็นที่จะต้องมีการดูมาตรฐานของประเทศอื่นๆแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและความคิดเห็นเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถออกแบบกฎหมายได้สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นมีลักษณะเป็นปัญหาข้ามพรมแดนได้ดีขึ้นนะคะในลำดับต่อไป0464ในตราสารเนี้ยค่ะ OECD ก็ให้คำแนะนำว่ากฎหมายเนี่ยการออกแบบกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีลักษณะที่แข็งเกินไปบางกรณีเนี่ยการออกแบบกฎหมายในลักษณะยืดหยุ่นคือการกำหนดหลักการไว้แต่ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่สตริกมากเนี่ยก็อาจจะมีความเหมาะสมในกรณีที่เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทดลองสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆที่จะต้องมีการที่แซนด์บ็อกซ์เข้ามาช่วยในการทดลองนวัตกรรมต่างๆการที่กำหนดกฎหมายไว้แข็งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ทันกับสถานการณ์ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือส่วนตราสารสุดท้ายเป็นตราสารที่278ในตราสารนี้ค่ะจะพูดถึงเกี่ยวกับว่าผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหรือผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายค่ะควรที่จะมีการวิเคราะห์คุณภาพของกฎหมายที่จะออกไปโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็วิเคราะห์ความโปร่งใสแล้วก็ต้นทุนประโยชน์ก่อนที่จะมีการออกกฎหมายนั่นก็จะเป็นภาพรวมของคำแนะนำของRPC หรือ Regulatory Policy Committee นะคะให้คำแนะนำในภาพรวมของจากการที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศสมาชิกของ OECD แล้วก็ประเทศที่ถือปฏิบัติตามซึ่งประเทศไทยของเราเองอะค่ะก็เป็นหนึ่งในนับตั้งแต่ปี2016เราก็ได้มีการเป็นสมาชิกแล้วก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงสนทนาของคณะกรรมการ RPC อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้มีการนำหลักการ GRP อะค่ะมากำหนดไว้ในมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะในมาตรา77อะค่ะเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก่อนที่1ฉบับเนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในขั้นตอนการก่อนการจัดทำในขั้นตอนการแก้ไขแล้วก็ในขั้นตอนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ซึ่งประชาชนนะคะจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขกฎหมายแล้วก็

ออกแบบกฎหมายในของหน่วยงานรัฐได้ซึ่งนั่นก็จะเป็นการที่ออกกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของไทยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นระบบแล้วก็ความคิดเห็นที่ประชาชนบางทีส่งมาให้หน่วยงานรัฐอะค่ะก็อาจจะมีการแบบกระจัดกระจายของข้อมูลเมื่อไม่มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ดำเนินการนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์ก่อนออกกฎหมายอ่ะมันก็แต่ก่อนมันก็จะไม่ได้เป็นความผิดหรือว่าเป็นหน้าที่แต่อย่างใดแต่เมื่อมาตรา77นะคะได้มีการกำหนดไว้มาตรา77เนี่ยถือว่าเป็นแนวนโยบายของรัฐอย่างนึงที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก่อนออกกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการดูมาตรานี้นะคะค่ะซึ่งรายละเอียดในมาตรา77อะค่ะแบ่งออกเป็น8หลักการสำคัญนั่นก็คือ1รัฐเนี่ยจะต้องมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นกฎหมายไหนที่มันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็แก้ไขซึ่งก่อนที่จะมีการออกกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความจำเป็นของการออกกฎหมายประกอบร่างกฎหมายนั้นด้วยนะคะ2มีการทบทวนยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายประการที่3ก็คือกฎหมายเนี่ยจะต้องทำให้เข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจแล้วก็มีการเผยแพร่อย่างเป็นสาธารณะต่อประชาชนค่ะหลักการข้อที่4ก็คือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมายนะคะหลักการข้อที่5ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่าของการมีกฎหมายและหลักการที่6ก็คือจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจากที่กฎหมายใช้บังคับไปแล้วค่ะหลักการที่7การที่กฎหมายกำหนดให้มีระบบอนุญาตหรือระบบคณะกรรมการนะคะจะต้องมีเหตุผลเพียงพอแล้วก็ต้องมีการใช้เท่าที่จำเป็นเพราะว่าการใช้ระบบอนุญาตเนี่ยบางทีก็แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ก่อให้เกิดต้นทุนแก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบธุรกิจได้เพราะฉะนั้นการใช้ระบบอนุญาตนะคะณตอนนี้เราก็ต้องมีการมาวิเคราะห์แล้วว่าระบบอนุญาตเนี่ยมันยังจำเป็นหรือไม่อาจจะใช้เป็นระบบจดแจ้งหรือว่าเป็นระบบการต่อใบอนุญาตแทนการชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตอะไรเงี้ยได้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะสุขการนะคะระบบคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเพราะว่าการใช้ระบบคณะกรรมการเนี่ยมันจากผลการศึกษาค่ะมันเอื้อให้ก่อการทุจริตแล้วก็ก่อให้เกิดการติดสินบนเพราะฉะนั้นการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายค่ะจะต้องมีการวิเคราะห์ว่ากฎหมายในเรื่องนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ระบบคณะกรรมการจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเพียงพอที่จะต้องมีระบบคณะกรรมการนะคะก็ควรเลี่ยงการใช้ระบบคณะกรรมการนี้เพื่อที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนแล้วก็ต่อประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสแล้วก็เป็นการลดโอกาสในการก่อทุจริตในภาครัฐค่ะส่วนข้อการนี้กำหนดว่าโทษอาญาเนี่ยควรที่จะใช้เฉพาะความผิดร้ายแรงเท่านั้นเช่นความผิดที่เป็นความชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยค่ะเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายหรือต่อชีวิตแต่ถ้าเป็นความผิดทางเอกสารเช่นอาจจะเป็นความผิดต่อการฝ่าฝืนการส่งเอกสารต่อหน่วยงานราชการส่งเอกสารไม่ครบหรือว่าเป็นความผิดที่มันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอะค่ะก็อาจจะมีการนำโทษปรับทางปกครองหรือว่าเป็นใช้โทษลักษณะของทางแพ่งมาใช้มากกว่ากำหนดโทษอาญาไว้ในกฎหมายที่ไม่ได้มีบทบัญญัติที่มีเป็นผลร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินเกินสมควรค่ะและนั่นก็จะเป็นภาพรวมของมาตรา77นะคะที่เป็นหลักประกันให้กับรัฐในการตรากฎหมายเท่าที่จำเป็นคุ้มค่าแล้วก็ไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักการของ GRP ที่เรานำมาและการที่เรามีระบบการออกกฎหมายที่ดีค่ะก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการ

0: การมีกฎหมายเท่าที่จำเป็นแล้วก็คุมคุณภาพของในอนาคตค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ
1: จากการบรรยายในหัวข้อทำความรู้จัก OECD กับการยกระดับแนวปฏิบัติของประเทศไทยสู่มาตรฐานโลกโดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีคิดค่ะว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องเข้าเป็นสมาชิกไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างและกลไกวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนากฎหมายในประเทศ OECD ต้องการให้ประเทศไทยปฏิรูปเรื่องอะไรและเมื่อปฏิรูปแล้วประเทศไทยจะได้อะไรต้องมีในการมีกฎหมายและกฎระเบียบตามมาตรฐานสากลที่จะได้นำมาปรับใช้ในการออกกฎหมายในประเทศซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OECD ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา77ที่มีการยกระดับการตรากฎหมายไทยให้เป็นระบบมีกฎหมายเท่าที่จำเป็นมีการรับฟังความคิดเห็นและวิประเมินหลังใช้ไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนเกินสมควรเป็นต้นค่ะนอกจากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ยังมีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็ได้มาบรรยายให้ฟังในหัวข้อจากมาตรวิทย์ของประชาชนโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยได้รับโอกาสอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ขออนุญาตพูดต่อเนื่องจากทางที่มีการจากทางรัฐสภาจากทางกฤษฎีกานะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของ OECD ไปแล้วนะครับที่ในการความรู้จักให้กับดีเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้ในหัวข้อที่สภาพัฒน์เรียนกับทางทุกท่านเนี่ยก็คือเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นได้ยังไงนะครับทางกฤษฎีกาได้บอกละว่า Modern Life นะครับดังนั้นเนี่ยตัวความสำคัญของ OECD เนี่ยมี2 อย่างคือเรื่องของนโยบายคุณภาพชีวิตนะครับนโยบายมันจะดีขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่ทางกฤษฎีกาได้บอกกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้นโยบายการพัฒนาประเทศดีขึ้นนะครับแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่การที่เรามองเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยถึงจะเป็นปลายทางของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับทางพูดถึงขออนุญาตโอเคไปก่อนเลยว่าอันนี้คือตัว OECD 101ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับอย่างที่บอกว่า OECD นะครับจริงๆถ้าเกิด101ก็คงจะตั้งแต่แผนที่ตะกี้เป็นต้นมานะฮะว่าเรากระจายอยู่ทางทวีปหลายทวีปขึ้นมานะครับโดยเฉพาะทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาใต้ก็มีค่อนข้างจะหลายประเทศเหมือนกันในเอเชียเนี่ยเกาหลีใต้ที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็อินโดนีเซียกับไทยเนี่ยยังเป็น2ประเทศที่ก็อยู่ในกระบวนการเป็นสมาชิกแต่ถามว่า OECD คืออะไรนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นแพลตฟอร์มการองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่ให้คำปรึกษาหารือนะครับแล้วก็กำหนดเรียกว่ากติกาของโลกผมใช้คำว่ากติกานะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการกำหนดมาตรฐานอะแต่มาตรฐานตัวเนี้ยเราถูกเอาไปใช้เป็นกติกานะครับดังนั้นเนี่ยคำว่ากติกาเนี่ยจะถูกกำหนดโดยหลายๆองค์กรระหว่างประเทศนั่นแหละ OECD เป็นหนึ่งในองค์กรที่กำหนดกติกาแต่บังเอิญว่ากติกาตัวเนี้ยถูกเอาไปใช้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะว่า OECD เนี่ยกระจายอยู่หลายๆประเทศแล้วก็ OECD รวมกันเนี่ยเชื่อไหมฮะว่า GDP ของประเทศ OECD เนี่ยรวมเป็น 60% ของ GDP โลกดังนั้นเนี่ยถามว่าเสียงเขาค่อนข้างจะใหญ่ไหมค่อนข้างจะใหญ่นะครับกติกาต่างๆที่ถูกกำหนดโดยเวที OECD เนี่ยจะถูกนำไปใช้นะครับแล้วก็ถูกนำไปอาจจะไปเป็นกฎหมายในบางประเทศอาจจะไปเป็นแนวปฏิบัติในบางประเทศหรือเป็นข้อจำกัดในการนำเข้าส่ง

สินค้าด้วยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ OECD เนี่ยในการทำเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่าจริงๆเขาก่อตั้งปี1961นะฮะแล้วก็จำนวนประเทศสมาชิกเนี่ยเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด38ประเทศสมาชิกด้วยกันนะครับบวกอีก8ประเทศที่กำลังสมัครเขาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเขามี GDP รวมกัน 60% นะครับของ GDP โลกนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นเอกสารที่รูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยจำนวนเยอะมากถ้าเกิดท่านลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ต OECD Study OECD Report อะไรก็ตามท่านจะเห็นหน้าปกแบบเนี้ยนะครับเป็นผมว่าเป็นพันเล่มนะครับอาจจะเกินพันด้วยอาจจะเป็นหมื่นเล่มละตอนนี้นะฮะคือเขามีสตัดนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาเชิงลึกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับใน OECD เนี่ยตะกี้ทางกิจการได้พูดถึงว่าเรามีทั้งหมด25กรรมการที่จะประเมินเราแต่ถ้าเกิด OECD จะมีประมาณสัก300กว่าบอดี้คือเป็นทั้งคณะกรรมการคณะทำงานคณะอะไรก็ตามอนุกรรมการต่างๆนะครับ300กว่าบอดี้เนี่ยนะฮะในการที่เขาจะทำงานเพื่อการศึกษาเชิงลึกต่างๆแล้วก็จะออกข้อเรียกว่าเป็นข้อแนะนำนะครับเป็นคำแนะนำประเทศในแต่ละสังคมเนี่ยเอาไปพิจารณาใช้ท่านเชื่อไหมฮะว่าการปลูกข้าวเนี่ยนะครับปกติแล้วเราก็ปลูกกันทั่วไปใช่ไหมครับแต่ OECD เนี่ยเขาเห็นว่าถ้าเกิดจะปลูกผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานตั้งแต่เมล็ดพันธุ์อันเนี้ยเป็นอันนึงที่ OECD ก็ศึกษานะครับไปจนกระทั่งเรื่องของรถแทรกเตอร์นะฮะรถแทรกเตอร์เนี่ย OECD ก็ศึกษาแล้วก็ออกมาเป็น Code of Conduct หรือว่าเป็นลักษณะของตัวคำแนะนำในเรื่องของมาตรฐานในสินค้าที่เป็นรถแทรกเตอร์นะครับครับพวกนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาของเขาเนี่ยก็เป็นการศึกษาเพื่อจะสร้างตัวมาตรฐานใหม่สร้างกติกาบางอย่างขึ้นมานะครับเพื่อบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ 100% ทั้งหมดคุณไปปรับใช้กับในบริบทของประเทศได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเรียกว่าความเข้มแข็งเชิงสถาบันของก็สร้างเรื่องของผลิตภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อนำมาซึ่งเรื่องของตัวคุณภาพชีวิตต่างๆที่ดีขึ้นนะครับมีตัวอย่างบางอย่างที่ตะกี้ได้พูดถึงนะฮะกฤษฎีกาได้พูดถึงตัวข้อแรกไปแล้วเรื่อง regulatory reform นะครับที่เป็นเรื่องของตัวการปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบนะครับตรงนั้นเกิดขึ้นอันเนี้ยเราก็เอาไปใช้ตามพรบที่มีการปรับแก้ต่างๆขึ้นมานะครับตัวอย่างอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ได้มีการนำเรื่องของคำแนะนำของ OECD ไปใช้บัญญัติว่าด้วยการกำกับดูแลวิสาหกิจนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของรัฐนะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการประเมินนะครับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดท่านติดตามเรื่องของตัวGlobal Minimum Tax นะครับหรือว่าตัวภาษีนะครับอันนี้ก็ได้มีการนำคำแนะนำนะครับหรือหลักการของ OECD เนี่ยไปใช้ตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับก็มีการพูดถึง Global Minimum Tax 15ลดกำไรส่วนเพิ่มนะครับหรือว่าส่วนต่างของทางบริษัทข้ามชาตินะฮะแล้วก็ลดการเรียกว่ารักษาฐานภาษีของเราแล้วก็ลดการโยกย้ายกำไรนะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยระหว่างกันเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาตรฐานที่เอาไปใช้นะครับลองดูว่าพอเข้า OECD เนี่ยเราจะได้อะไรคำว่าเราของผมเนี่ยอาจจะหมายถึงมีหลายๆคนเนาะนะครับทั้งเรื่องของประชาชนทั่วไปเรื่องของตัวนักธุรกิจนะครับหรือว่าข้าราชการหรือว่านั่นหรือว่าเป็นทางฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามนะครับหนึ่งก็คือตัวนี้นะฮะเราจะเห็นในที่ปก25กรรมการเนี่ยที่กีทางท่านเลขาธิการพระปกเกล้าได้พูดถึงว่าข้างนอกมีนิทรรศการของสภาพัฒน์ที่จัดอยู่นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตอนนี้เราจะต้องเจอผมเชื่อว่าในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยหลายๆกรรมธิการเนี่ยก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยละนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นฝ่ายกรรมธิการอนุกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับ25ชุดเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีการเริ่ม

ตื่นตัวละว่าจะต้องมีการปรับอะไรบ้างนี้นะครับ25กรรมการนี้มีตั้งแต่เรื่องของ Trade Investment นะครับมีเรื่องการศึกษามีเรื่องสาธารณสุขนะครับมีเรื่องอุตสาหกรรมดิจิตอลก็มีครับเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับ Ship Building หรือว่าเรื่องคอร์รัปชันนะครับจริงๆมีค่อนข้างจะกว้างขวางมากนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความมั่นคงนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดไว้เพราะว่า OECD เนี่ยไม่ได้มีกรรมธิการที่จะดูเรื่องของความมั่นคงเป็นการเฉพาะเพราะเชื่อว่าอันนี้เป็นพื้นฐานของในแต่ประเทศอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกรรมการเหล่านี้นะครับจะเป็นกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อการพัฒนาในภาพรวมนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งกรรมการเหล่านี้นะครับจริงๆมันจะมีตัวโรดแมปนะครับที่ทาง OECD เขาก็ได้กรุณาพูดในลีฟเลตเอาไว้แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวโรดแมปที่สามารถที่สแกนเข้า QR โค้ดไปดูได้นะครับเป็นโรดแมปที่ทางOECD ออกให้ประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2024นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเป้าหมายปลายทางของไทยแหละว่าอยากเห็นเป็นอะไรเช่นเรื่อง Trade Investment ต้องการจะเห็นเรื่องของการลดการแทรกแซงนะครับหรือว่าการลดการให้สิทธิประโยชน์ในการแทรกแซงให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่องการศึกษาเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ทางคุณนรันได้บอกนะฮะว่าจะมีเรื่องการทำยังไงให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะให้การศึกษาที่ต่อเนื่องได้ในภาวะวิกฤตเขาต้องการจะเห็นสิ่งพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตพูดอีกอันนึงเพื่อที่จะเห็นภาพชัดๆเลยก็คือกลุ่มคนต่างๆได้ประโยชน์และผลกระทบอะไรอาจจะเป็นอันนึงที่หลายท่านอาจจะสงสัยนะฮะคืออันแรกเลยเนี่ยประโยชน์ได้อยู่ละประโยชน์เนี่ยก็คือเข้าถึงองค์ความรู้แน่นอนเราจะเข้าถึงมากขึ้นเข้าถึงกติกามากขึ้นตอนนี้นะครับคำหนึ่งเลยที่ผมมาได้ใช้ก็คือว่าเราเนี่ยตอนนี้เราจะเป็นคนที่เรียกว่าวิ่งตามคนอื่นๆเนาะเราเป็นรูเทคเกอร์ภาษาอังกฤษคือรูเทคเกอร์คนที่ตามกติกาเราอยากวันนึงเราอยากเป็นคนวิ่งทันกติกาเป็นคนที่แบบวิ่งไปให้อยู่กับกติกาตรงนั้นแต่วันนึงเราอยากจะเป็นคนกำหนดกติกาหรือรูเชเปอร์นะฮะคือเราจะต้องเปลี่ยนจากรูเทคเกอร์ให้กลายเป็นรูเชเปอร์ให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้วันนึงที่เราเป็นคนที่กำหนดกติการ่วมกำหนดกติกาได้เปลี่ยนละเราจะไม่ได้บอกว่าทำยังไงให้วิ่งทันแต่เราบอกว่าทำยังไงให้เราคงอยู่ตรงนั้นให้ได้คงมาตรฐานอยู่ให้ได้แล้วเราจะแบ่งปันมาตรฐานตรงนี้ให้คนอื่นยังไงกำหนดมาตรฐานของเราเนี่ยจะเป็นหลายๆคอสตาริกานะครับคอสตาริกาเนี่ยเขาเป็นสมาชิกปี2021เขาจริงๆเขาเคยใช้เรื่องของตัวเรียกภาษีสิ่งแวดล้อมต่างๆของประเทศเขาอยู่แล้วเนี่ยแหละนะครับเขาก็มีการใช้โดยตลอดแต่วันนึงพอเขาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้เข้าไปในที่ประชุมกรรมการเนาะแล้วเขาก็มีการผลักดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ OECD เนี่ยรับไปใช้รับให้มากขึ้นพวกนี้กลายเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่ประเทศของเราด้วยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับภาคเกษตรกรเนี่ยคือจะได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นของการผลิตที่ดีขึ้นคนจะเชื่อมั่นในสินค้าของเรามากขึ้นแต่ผลกระทบก็คือต้นทุนที่สูงขึ้นในระยะสั้นผมใช้คำว่าในระยะสั้นคือระยะเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยต้องมีการทดสอบทุกเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรายย่อยอาจจะรู้สึกว่าต้นทุนสูงขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดวันนึงเราสามารถที่จะเราคือตามมาตรฐานของ OECD เนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เงินไปแทรกแซงได้แต่เราจะสามารถให้ความรู้ทางเทคนิคเนี่ยให้กับเกษตรกรให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้ความช่วยเหลือทางกระบวนการต่างๆเนี่ยกับทางเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ประกอบการรายย่อยได้พอถึงวันนึงเนี่ยช่วงต้นทุนระยะสั้นที่จะหายไปนะฮะระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันจะยั่งยืนมากขึ้นประสิทธิภาพในการผลิตของเราบนมาตรฐานใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยระยะสั้นก็คือต้นทุนแหละนะครับและการเข้าถึงตัวเทคโนโลยีต่างๆแต่ระยะยาวและตัวรายได้ต่างๆจะดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับทาง SME ผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับต้นทุนระยะสั้นมีหมดนะครับเพราะว่าตัวมาตรฐานดีขึ้นเรา

ทำให้มีตัวตลาดที่กว้างขึ้นนะครับประชาชนเหมือนกันนะครับประชาชนเองเนี่ยก็อาจจะมีการแข่งขันมากขึ้นว่าทาง OECD เนี่ยก็จะมีการอาจจะมีการเข้ามาทำงานกับประเทศเรามากขึ้นนะครับหรือว่ามีการที่จะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นคนของเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้กับต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเช่นกันเราเอางานนะครับรับทักษะจากประเทศสมาชิกเนี่ยมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียนะครับผมมีตัวอย่างของเกษตรกรขึ้นมาให้ดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงข้าวเนี่ยหลายคนถามว่าข้าวเราอร่อยขึ้นหรือเปล่าผมก็บอกว่าจริงๆมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดมาตรฐานมันแต่การผลิตข้าวเราดูที่ธรรมชาติมากกว่าเราดูที่ฝีมือของเกษตรกรมากกว่าเราดูที่ลมฟ้าอากาศมากกว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็มีการพัฒนาถึงไม่เข้า OECD ก็พัฒนาได้แต่การเข้า OECD ทำให้ข้าวจานนี้มันดีขึ้นยังไงมันทำให้คนเชื่อมั่นในจานนี้ของเรามากขึ้นนะครับคนจะทำให้เชื่อมั่นในข้าวจานนี้ข้าวถุงนี้ข้าวกระสอบนี้ของเรามากขึ้นเขาจะซื้อข้าวของเราไปได้โดยที่ไม่ต้องมาถามว่าคุณไปผ่านแลบมาหรือยังคุณไปผ่านมาตรฐานมาหรือยังคุณเอาข้าวอันนี้ไปใส่มาตรฐานใส่แลบอีกสัก 3-4 อันปรากฏว่าไม่ต้องละเพราะเราตั้งระบบตั้งแต่ตอนต้นทางนะครับว่าต้องมีมาตรฐานก่อนถึงจะทำให้ข้าวจานนี้ข้าวกระสอบเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยของข้าวรสชาติของข้าวความดีของสินค้าเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแต่มาตรฐานความเชื่อมั่นเนี่ยจะอยู่ที่ตัวการเป็นสมาชิกการวางระเบียบตัวอย่างนึงที่เอามาให้เห็นนะฮะว่าได้อะไรนะครับสุดท้ายนะครับปลายทางของทาง OECD เนี่ยคือมันผมเอาสไลด์นี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าสามารถผู้จัดสามารถที่จะส่งให้กับทางทุกท่านได้นะฮะคือจะเป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นผมได้มีโอกาสคุยกับทางหอการค้าต่างประเทศนะครับเพียงแต่เราติดแท็กไลน์ว่า OECD Accession ตอนนี้ครับละแต่ถ้าเกิดเราติดคำว่าแท็กไลน์คำว่า OECD Countries หรือ OECD Member เนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อมั่นอีกหนึ่งระดับพอเขาจะเชื่อมั่นว่าธุรกิจของทุกคนเนี่ยจะมีการทำบนพื้นฐานของตัวความรับผิดชอบทางสังคมนะครับหรือว่าตัว Responsible Business Conduct นะครับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบนะครับพวกนี้ก็จะมีแท็กไลน์ตัวนี้อยู่นะครับการที่การกฎหมายทางขันทางการค้าที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับหรือว่าด้านสังคมนะฮะเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยก็จะเป็นการลงนะครับหรือว่าพยายามทำคอร์รัปชันให้กลายเป็นศูนย์นะครับบริการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าตัวการศึกษาการพัฒนาทักษะของคนที่ตอบโจทย์อนาคตนะครับรวมถึงตัวสิ่งแวดล้อมที่เติบโตและยั่งยืนนะครับพวกนี้ก็เป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าตัวการพัฒนาต่างๆเนี่ยเราจะทำให้เราเติบโตขึ้นไปเป็นสมาชิกได้นะครับที่ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดมากนะครับแล้วก็จุดท้ายสุดเลยนะฮะคือจริงๆผมเตรียมมาหลายอันคือในแผน14เองเนี่ยของการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็เอาเรื่อง OECD นะครับมาผูกเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการปฏิรูปต่างๆเนี่ยมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพียงแต่ความท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะเราจำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่ผมบอกแล้วว่ามันจะสูงขึ้นนะครับหรือว่าตัวการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐเองที่ต้องมีการทำงานหนักขึ้นนะครับหรือว่าการสร้างการรับรู้ของภาคประชาชนที่ตะกี้ท่านคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำยังไงให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเกิดการเปลี่ยนผ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับลดการสูญเสียประโยชน์ที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็นิติบัญญัติที่จะต้องทำให้ช่วยกันผลักดันนะครับบางกฎหมายที่จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่ามีการบัญญัติเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาฝ่ายนิติบัญญัติช่วยกันพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีการพูดถึงการติดตามความก้าวหน้านะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆที่ต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานที่อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สื่อสารกับภาคประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ความเข้าใจที่ตรง

0: กันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศทั้งระบบไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากครับ
1: จากการบรรยายหัวข้อจากมาตรฐานสากลสู่คุณภาพชีวิตประชาชนโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยโดยผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ OECD ซึ่งมีอยู่2ด้านนะคะก็คือเรื่องของแนวนโยบายและคุณภาพชีวิตซึ่ง OECD เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศที่เป็นแหล่งความรู้คลังข้อมูลสถิติเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำหนดมาตรฐานและให้คำปรึกษากับประเทศสมาชิกค่ะและท่านวิทยากรยังได้กล่าวถึงมาตรฐานของ OECD ว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรมีการยกตัวอย่างการนำมาตรฐานของ OECD ที่ไทยนำมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆรวมถึงการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีการทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติของ OECD ซึ่งก็จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการสร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคนค่ะนอกจากนี้ท่านวิทยากรก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องความท้าทายของไทยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับ OECD การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเรื่อง OECD และการสื่อสารกับประชาชนโดยเน้นไปที่การสื่อสารที่บอกว่า OECD นั้นจะเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างไรค่ะประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการปฏิรูปเช่นการบริการภาครัฐสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสวนารัฐสภาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีหัวข้อการบรรยายน่าสนใจทั้งการบรรยายหัวข้อจากโต๊ะเจรจาสู่การปฏิบัติจริงโรดแมพและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามการดำเนินการเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาชั้นพร้อมทีมงานรายการเสวนารัฐสภาทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
4: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: แม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ประธานคณะกรรมการการที่ได้รับผลกระทบช้างป่าหวังลดขั้นตอนเหลือ30วันเร่งเคลียร์ยอดค้าง41ล้านนางสาวกุลวลีนพอมรบดีสสจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนำคณะกรรมการประชุมร่วมกันกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณณกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาความล่าช้าและต้องรอคอยนานกว่า6เดือนโดยการหารือครั้งนี้ได้ข้อยุติที่เป็นรูปธรรมคือการลดขั้นตอนภายในจาก45วันเหลือ30วันหรือเลขากุลวลีกล่าวว่าในช่วงปี2566ถึง2569มีคำขอเยียวยาในระบบกว่า 1,515 รายรวมวงเงินกว่า58เป็นกรณีผู้เสียชีวิต17รายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 1,221 รายและทรัพย์สินเสียหายกว่า227รายโดยกรมอุทยานขอรับงบกลางแล้ว4ครั้งแต่จ่าย

ถึงประชาชนแล้วเพียงครั้งแรก70รายวงเงินกว่า 7.39 ล้านบาทขณะที่ครั้งที่2ถึงครั้งที่4รวมกว่า791รายวงเงินราวประมาณ 39.7 ล้านบาทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณและจัดทำเอกสารโครงการคงค้างราวกว่า 51.6 ล้านนางสากุลวลีกล่าวว่าแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2,570 จำนวนแล้วยังคงมียอดเงินที่ค้างจ่ายประชาชนอยู่ที่ประมาณ 41.6 ล้านบาทซึ่งเป็นคำขอที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วจึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งหากลไกจัดหางเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงเพื่อให้คณะกรรมการนำไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจประธานคณะกรรมการการที่ดินกล่าวอีกว่าที่ประชุมยังพิจารณาข้อเสนอให้กรมอุทยานมีวงเงินทดลองราชการเพื่อจ่ายเงินเยียวยาไปก่อนและขอชดเชยภายหลังซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการรอจัดสรรงบประมาณแต่กรมบัญชีกลางระบุว่าการแก้ไขระเบียบมีข้อจำกัดขณะที่สำนักงบประมาณชี้แจงว่าการใช้งบกลางต้องพิจารณาจัดลำดับความเร่งด่วนของภารกิจต่างๆของประเทศนางสาวกุลวลีกล่าวทิ้งท้ายว่าคณะกรรมการจะเดินหน้าใน3เรื่องควบคู่กันคือ 1. เร่งรัดจัดหางบประมาณมาจ่ายส่วนที่ค้างให้ครบและผลักดันกลไกการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดอย่างเป็นระบบและลดขั้นตอนการทำงานในจุดที่ทำได้ทันทียกระดับหน้าเพราะการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายย่อมดีกว่าการตามเยียวยาภายหลังรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรชี้ปฏิรูปการคลังต้องยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางระดมผู้เชี่ยวชาญถกงบประมาณลดความเหลื่อมล้ำพร้อมรับมือความท้าทายกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการคลังประชาชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจรองประธานคณะกรรมการคนที่2นักวิชาการภาคเอกชนรวมถึงประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมโดยรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องจากการปฏิรูปการคลังเป็นประเด็นที่มีผลโดยตรงต่อประเทศและประชาชนซึ่งเป็นผู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะพัฒนาระบบการคลังและกำหนดนโยบายการคลังอย่างไรให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสิ่งสำคัญคือการพัฒนานโยบายศูนย์กลางเพื่อให้บริหารทรัพยากรของประเทศตอบสนอย่างแท้จริงทั้งนี้ทางคณะกรรมการมีความยินดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการซึ่งทั้งงานวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับระบบการคลังอย่างรอบด้านมาร่วมเสนอแนวทางพัฒนาระบบการคลังของประเทศให้มีประสิทธิภาพขึ้นสำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อความท้าทายและโอกาสของนโยบายการคลังและทิศทางการปฏิรูประบบการคลังกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยรวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศความเสี่ยงต่อวิกฤตงบประมาณปี2571เห็นในหัวข้อทางออกนโยบายการคลังการปฏิรูปกฎหมายและความท้าทายในการกำหนดนโยบายการคลังเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเกี่ยวกับระบบการคลังการดำเนินงานนโยบายการคลังและการบริหารจัดการงบประมาณจนเปิดพื้นที่ให้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอก

ใจสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ยทุกเรื่องเปิดทุกมุมมองสไตล์สวกับซีเนทคอร์เนอร์มุมคิดกับวุฒิสภาติกาทาง Facebook Fanpage TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3แบบนี้กับเรา2คนค่ะน้องปริ้นนันทคมประสาทพรค่ะมาเจอกับเรื่องราวหลากหลายมุมคิดของท่านสมาชิกวุฒิสภา
2: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะวันนี้ต้องบอกว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องปืนคำถามหลายคำถามเลยแบบตื่นเต้นอยากจะฟังจากปากท่านสมาชิกเลยว่าเอ๊ะเรื่องปืนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะมันมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจน้องปริ้นนะคะซึ่งท่านก็เป็นทนายมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเรื่องของปืนเนี่ยตอนนี้มีการทำผิดกฎหมายกันเยอะ
2: กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปืนที่ถูกครอบครองนะฮะ10ล้านกระบอกนะครับสูงมากโลกแต่ว่าใน10ล้านกระบอกเนี่ยมีทั้งปืนถูกกฎหมายนะปืนเถื่อนปืนสวัสดิการปืนแบงก์กันปืนไทยประดิษฐ์และเห็นว่าใน10ล้านเนี่ยแยกมาเป็น4ล้านเป็นปืนเถื่อนด้วยที่ไม่มีทะเบียน
1: น่ากลัวเลยนะไอ้ที่ว่าได้ที่หนึ่งอาเซียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าดีใจนะ
2: ไม่น่าดีใจ
1: นะคะเอาละวันนี้ขอต้อนรับค่ะท่านสว.เสกจุลเกศรที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสว.ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คือด้วยว่าวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องปืนค่ะแต่ว่าขออนุญาตต้นรายการเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านสว.พิสิทธิ์นำเสื้อบอลมาแจกเรา3ตัวนะคะแต่ว่ามีคนที่ทำถูกกติกาไปแล้วก็ได้รับเสื้อบอลไปเนี่ยแค่2ตัวเท่านั้นน้องปิ้นค่ะเลยเหลืออีก1ตัวนี่นะคะขออนุญาตเริ่มรายการด้วยการแจกเสื้อบอลค่ะที่ยังเหลืออีก1ตัว
2: เป็นเสื้อเชียร์ด้วยตัวนี้นะครับ
1: ผ้าดีมากนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้นางแบบลองทาบดูนะคะ
2: อันนี้ใช้อะไร
1: อันนี้เป็น 2XL
2: อ๋อ2ตัวนะครับ
1: อีก1ตัว
2: แจกต่อสัปดาห์นี
1: ้
2: ใครที่กำลังชมผ่านทางทีวีช่อง10นะครับใครที่ชมผ่านทาง Facebook นะครับที่เพจ TP Online นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยทุกช่องทางวันนี้เดี๋ยวมาตอบคำถามใน Facebook TP Online นะครับ
1: ค่ะที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ให้เวลาแค่ถึงปิดไลฟ์คือจบรายการเท่านั้น
2: รู้เรื่องเลยจบรายน
1: ี้ใช่ค่ะโดยกติกากติกาคือต้องกดไลค์กดแชร
2: ์
1: กดติดตามเพจของเรานะคะแล้วก็ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าติดตามรายการของเรา
2: คนล็อกโปรไฟล์ไว้ทีมไหม
1: ให้รางวัลไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าทำตามกติกาที่เราวางไว้หรือเปล่าเนื่องจากเป็นเรื่องของปืนนี่มันมีกระแสว่าการใช้ปืนเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่หรือว่าเราต้องป้องกันตัวถ้าเราไม่ใช้ปืนเนี่ยคุณจะใช้อะไรแทนการใช้ปืนได้บ้าง
2: ไม่ยาก
1: ตอบได้แบบสร้างสรรค์ยังไงก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจับฉลากผู้โชคดีหลังปิดรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่จะเป็นผู้ครอบครองเสื้อบอลตัวนี
2: ้
1: นะคะถ้าสมมติมีเพื่อนๆแฟนคลับก็เชิญชวนได้เลยนะคะให้มาร่วมกันส่งคำถามในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปืน
2: จะใช้อะไร
1: ป้องกันตัว
2: ดีนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่ Facebook Live นะเพจ TP Online ครับจนถึงเวลา 16:00 น.
1: ถูกต้องรังสรรค์คำตอบมาได้เลยนะคะอาจจะใครที่คิดว่าใช้ไหมได้ไหมมีพิสูจน์บอกว่าใช้หนังสติ๊กได้ไหม
2: แซมเปิลท่านสวใช้อะไรดีครับ
4: ผมยังคิดอยู่เลยนะว่าจะใช้อะไรไม่พกปืน
1: เนาะเพราะว่าเกิดว่าการทำร้ายร่างกายด้วยอะไรก็ตามมันก็น่าจะมีความผิดกฎหมายอยู่ในตัวไหมนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับท่านสว.แล้วนะคะท่านค่ะต้องถาม

0: ตั้งแต่คือรายการของเราเนี่ยจะถามตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
1: หลายมุมคิดเนาะม
0: ุ
1: มส่วนตัวมุมทำงานนะมุมประเด็นสังคม
0: ค่ะ
1: แต่เราเริ่มเรื่องของส่วนตัวก่อนประเด
0: ็
1: นส่วนตัว
0: ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะเกิดที่ไหนโตที่ไหนมีพี่น้องกี่คนยังไงบ้างคะ
2: ครับผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่อุบลนะ
1: ครับ
2: แล้วก็บ้านคุณตาคุณยายอยู่ที่นั่นแล้วก็มาโตที่นครสวรรค์เลยเป็นคนนครสวรรค์เลยครับ
0: ค่ะอยู่ยาวเลยทีนี้
1: เก
0: ิ
1: ด
0: อ
1: ุบลแต่ว่าตลอดชีวิตอยู่ที่นครสวรรค
2: ์แล้วก็มีพี่น้องสองคนนะครับชีวิตเด็กๆก็ฐานะทั่วไปเนี่ยสั่งสอนโดยเฉพาะคุณแม่นะ
0: ครับ
2: จะให้ไปอยู
0: ่
2: พระเนี่ยท่านสอนดีท่านสอนว่าเอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาชาวบ้านต่างๆนะพระท่านเนี่ยรู้หมดเลยหลวงพ่อเนี่ยเพราะเหมือนพระเป็นหมอโรคจิตอ่ะท่านก็อธิบายไปเรื่อยๆจนคนอ่ะคลายความกังวลอะไรไป
0: ก็คือเวลาชาวบ้านทุกร้อนใจเนี่ยก็เข้าวัดเข
2: ้
0: าวัดแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะมีคำถาม
2: อย่างหลวงพ่อเดชของผมหลวงพ่อเดชวัดสังฆมงคลนครสวรรค์อ
1: ำเภออะไรคร
2: ับ
1: อ
2: ำเภอเมืองหรือเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกช่อกฐินหลวงพ่อก็จะแบบรับฟังหมดทุกอย่างยากดีมีจนเนี่ยทำให้เราซึมซับเฮ้ยวิธีแก้ปัญหาของชาวบ้านเป็นอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็อันเนี้ยอย่าทำนะอันเนี้ยท่านก็จะห้ามท่านก็อะไร
1: นะครับก้นกุฏินะฮะได้แนวคิดง่ายคิดนะ
0: ทีนี้ตอนเด็กนี่คือเราเรียนทางสายไหนยังไงคะ
2: ผมก็เรียนสายวิทย์ธรรมดานี่แหละครับเรียนที่โรงเรียนโพธิสารเป็นโรงเรียนเอกชนที่ผมก็คิดว่าดีครับท่านอาจารย์ศิวลมเจ้าของโรงเรียนเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตาอาจารย์ประจำชั้นอะไรเนี่ยท่านก็แนะนำในเรื่องเนี้ยแล้วก็พาไปเวลามีกิจกรรมอะไรก็พาไปพบท่านผู้แทนท่านผู้ว่าอะไรเงี้ยทำให้เราใกล้ชิดกับไอ้พวกนี้เกิดขึ้น
1: ครับวิชาเรียนที่ชอบครับตอนประถมมัธยมแล้วมหาวิทยาลัย
0: มีไหมคะ
1: มันเป็นไปตามความฝันที่วางไว้ไหมว่าอยากเรียนอะไรอยากเป็นอะไร
2: เนี่ยแม้กระทั่งครูแนวเนี่ยท่านแนวเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอยากเป็นอะไรนะตอนประถม
1: จนมาเข้าชีวิตเด็กๆเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นอะไรดีไม่รู้
2: จนมาเข้ารามคำแหงนี่แหละคร
0: ับ
2: เราก็เลยเลือกนิติศาสตร
1: ์
2: เพราะว่ากฎหมายกับภาวะชีวิตจิตใจของเราเนี่ยน่าจะใช้ในเรื่องนี้เราก็เลยเลือก
1: เจอปัญหาเกี่ยวกับคดีความมีปัญหาเรื่องของขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยโดนจับเลยแบบอยากเรียนกฎหมายมาเป็นความรู
2: ้ครับก็กล่าวกลับไปถึงวัดนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านก็มีชาวบ้านเนี่ยทั้งรวยจนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้หมดก็มาปุ๊บหลวงพ่อก็บอกเนี่ยเราก็เลยคิดในใจว่าน่าจะไปเรียนกฎหมายดีกว่าจะได้เอาความรู้เนี่ยมา
0: ค่ะเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะมีปัญหานี่แหละทะเลาะเบาะแว้งเรื่องที่ดินนะก็จะอาจจะมาปรึกษาหลวงพ่อมาระบายความในใจค่ะ
2: บางทีหลวงพ่อท่านก็เรียกพี่น้องมานะถ้าบ้านไหนที่เป็นลูกศิษย์ท่านน่ะ
1: คร
2: ับเรียกบอกโยมทำไมไม่อย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ย
1: กิริยาเลยนะ
2: เกลี่ยกันจบได
1: ้
2: จริ งๆหลวงพ่อเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้นๆของจังหวัดเลยนะ
0: ค่ะสามารถทำให้คดีจบได้
1: ไม่ต้อง
0: ถ
1: ึงศาลเลย
2: เพราะว่ามันอยู่ที่แรงศรัทธาของชาวบ้านด้วยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเขาแหละ
1: แสดงว่าหลวงพ่อก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
2: ใช่ครับ
1: คนในพื้นที่
2: ทั้งหลวงพ่อทั้งพระครูก็คือรองเจ้าวาดท่านก็จะเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะรุ่นเป็นเลขาประจำคณะผมท่านก็จะบอกว่าท่านนายแดงไปดูให้เขาหน่อยครับหลวงพ่อก็ไปดูแล้วก็เคลียร์จบ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นศิษย์กรกุฏิ
2: ใช่ครับ
1: ก็ยังเป็นพ่อที่วัดอยู่
2: ครับท่าน
0: นี่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจนึงด้วยที่ทำให้หันมาเรียนนิติศาสตร
2: ์
0: ใช่ไหมคะหลังเรียนจบอาชีพแรกที่ทำเลยคืออะไรคะ
2: ก็คือทนายความนี่แหละ
0: ทนายความเลย
1: ทนายความเลย
2: คือเป็นทนายความเนี่ยก็พอเรียนจบปุ๊บแล้วก็ไปสอบสภาทนายความอะไรเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านนี่แหละ
1: อยู่กับที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่
2: ใช่ครับคดีแรกเนี่ยผมได้ข้าวหลามประมาณเกือบร้อยกระบอก
1: โอ้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นคดีอะไร
2: มันเป็นคดีที่ซื้อขายกันนี่เลยครับชาวบ้านบอกว่าเขาไม่มีตังค์เราก็เลยไปคุยแล้วปุ๊บแล้วก็เลยไก่เกียร์ยอดเหลือน้อยอะไรปุ๊
1: บ
2: เช้ามาเอาข้าวหลามมาให้รถหนึ่งเลย
1: เป็นพ่อค้าข้าวหลามนะบอกว่าได้ตังค์คืนแล้วนะเอาข้าวหลามไปกินเลย
2: หลวงพ่อหัวเราะบอกจะรวยไม่ทิศ

0: ได้เข้าหลามแทน
1: แต่เขาก็อยากจะ
2: คือชาวบ้านก็คือชาวบ้านนะของสำนักงานผมเนี่ยถ้าไปที่ศาลเยาวชนนครสวรรค์เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารอยู่เนี่ยป้าดวนเนี่ยจะบอกว่าทนายไม่ได้ตังค์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เอามีข้าวกินไหม
0: ไม่เป็นของกินของใช้อะไรแบบนี้ไป
2: เราก็จะเลี้ยงอาหารเขาด้วยชาวบ้านบางคนก็ไม่มีจริงจริง
1: ไม่มีจริง
2: ครับเนี่ย
0: มันก็เลยไปช่วยคดีเขาแล้วก็ไปช่วยเรื่องของอาหารการกินคน
2: การที่เป็นทนายเนี่ยมันจะได้เหมือนช่วยคนตกน้ำทีละคดีมันไม่ได้แบบช่วยทีเดียวเนี่ยเราก็เลยบอกมันก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะมาแก้ไขบางเรื่องให้มันที่เกี่ยวกับประชาชนปากท้องอะไรเนี่ยคุ้มครองสิทธิอะไรเขาได้
0: เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อในบทบาทการมาเป็นสวนะน่าจะขยับอะไรได้เยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าคุยเรื่องของจุดเริ่มต้นในชีวิตนะฮะเริ่มต้นของสวก่อนที่นครสวรรค์นะครับพอเป็นทนายเรียนจบปุ๊บกลับไปก็อยู่ที่นครสวรรค์มาทำมากี่คดีแล้วที่นั่น
2: โอ้เป็นน่าจะเป็นพันคดีนะครับก็ไม่ได้นับสถิติเท่าไหร่แต่ว่ามาทุกสารทิศนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็พี่น้องพ่อแม่ประชาชนเนี่ยบางอย่างเนี่ยทุกมาเราก็แม้กระทั่งสภาทนายความของนครสวรรค์เนี่ยเขาก็มีนะครับให้ไปเข้าเวรอะไรเงี้ยเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านให้ทั้งแนะนำต่างๆเนี่ยทั้งก็ของสภาทนายความก็จะให้ทั่วไปเลยนะครับในการช่วยเหลือตรงนี
0: ้ครับ
2: ครับ
0: คดีอะไรที่ประทับใจที่สุด
2: โอ้คดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีพี่น้องทะเลาะกันแล้วกลับมาคุยกันได
1: ้
2: ก็จะเป็นเรื่องมรดกที่ดินนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้กฎหมายก็ไม่ค่อยยอม
1: ค่ะ
2: แม้กระทั่งศาลจะพิพากษาชัดเจนเงี้ยบางทีท่านจะใบ้มาเลยว่าเอ้ยคุณไม่มีสิทธิ์นะอะไรเงี้ยพี่น้องเนี่ยสมควรที่จะไปคุยกัน
1: ค่ะ
2: แม้กระทั่งรถชนอ่ะเขาก็ตั้งนานคุยน่ะเขาทุบโต๊ะเลยไก่เกี่ยแล้วก็ตกใจเลยเพราะว่าคนนี้แรงและคุยไม่ได้แน่จะเอายังไงให้ลงเนี่ยเขาบอกทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกไอ้พวกเนี้ยให้มาขอโทษกันเนี่ยนึงมันจะได้ลดลงไปแม่ผู้เสียหายพูดอย่างนั้นเลย
0: ครับ
2: ซึ่งเขาเสียชีวิตอ่ะเนาะครับเด็กก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก็ยังบอกว่าก็ให้ไปขอขมาขอโทษแล้วเอางี้เดี๋ยวผมบวชให้ด้วยให้คนบวชไอ้นี่ก็ไปบวชอะไรเงี้ยก็ศาลก็ดำเนินการต่อไปในทางแนวทางของเยาวชนเขาครับ
1: ค่ะซึ่งทำในอาชีพนี้ก็จะเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนะเนาะที่เขาเดือดร้อนเขาถึงต้องมาหาทนายเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลสำหรับถ้าเป็นภาพรวมค่ะของคดีต่างๆเนี่ยความยากของคดีประเภทไหนที่ดูว่ายากที่สุดสำหรับทนายคะถ้าเป็นความรู้สึกของท่านสว
2: โอ้ของผมมาดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นคดีซึ่งศาลเนี่ยศาลทางตุลาการเนี่ยท่านเปิดอีกคณะหนึ่งก็คือคดีทุจริตคดีอาญาแขนงคดีอาญาทุจริตเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยขาดตกบกพร่องเนี่ยผู้สนับสนุนก็ไม่ใช่ข้าราชการก็เป็นผู้สนับสนุน157เนี่ยเป็นพ่วงกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยในการต่อสู้เนี่ยพยานหลักฐานบางอย่างเนี่ย
1: ค
2: ือศาลเนี่ยท่านต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานบางทีเนี่ยความต้องการของประชาชนไอ้เนี่ยมันผิดนะอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยศาลต้องดูพยานหลักฐานในการกระทำความผิดให้แน่ใจว่าเขาก็ทำความผิดจริงถึงจะลงโทษได้อย่างเงี้ยศาลถ้าจะมีดุลพินิจของท่านไว้เลยครับว่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอะไรเนี่ยแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยเอ้ยนี่เลวทรามอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพียงความรู้สึกแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือต้องดูพยานหลักฐานตรงนั้นครับ
0: อันนี้คือจุดที่ยากเลย
2: ใช่ครับ
0: เป็นปัญหามากที่สุดเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นเห็นเรื่องของความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมอะไรในสังคมความเหลื่อมล้ำอะไรบ้างในสังคมไทยเรา
2: ความเหลื่อมล้ำในสังคมนะก็คือฐานะของผู้ที่มาศาลที่มาเชิดเป็นทั้งโจทก์ทั้งจำเลยทั้งผู้เสียหายนะครับเพราะว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้หนึ่งในการต่อสู้คดีพวกนี้จะต้องมีทุนทรัพย์บางอย่างเป็นคดีต่างๆมาศาลจ้างทนาย
1: ค
2: ุยค่าเสียหายค่าฟ้องอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเงินเป็นทองต้องใช้เสียเวลาเวลาแล้วก็ความเหลื่อมล้ำของภาษากฎหมายอีกชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอกกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีอย่างไรประมาณนี
0: ้
2: ตีความกันทางท่านพิธีกรท่านก็จะตีความอย่างนึงท่านตีความอย่างนึงอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็แต่เราต้องเดินตามบรรทัดฐานของกฎหมายแล้วก็ความเหลื่อมล้ำสุดท้ายก็คือกฎหมายเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยนานจัดและ

0: ไม่มีการรีโนเวทใหม่เลยก็ทำให้ไม่ทันต่อโลกออนไลน์ทุกวันนี้
1: เหมือนปืนเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็พ.ศ.2490เนี่ย
0: เนี่ยครับ80 กว่าปี 80 ปี
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องกฎหมายป
0: ื
1: นต
0: ่
1: อ
0: ได้ครับ
2: คือต้องบอกว่าเนี่ยพอเราทำงานด้านนี้ใช่ไหมคะก็จะได้เห็นความทุกข์ของประชาชนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหมที่ทำให้อยากก้าวเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา
0: ครับใช่ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะทำในชั้นที่เราเป็นทนายความได
2: ้
0: สภาทนายความเนี่ยครับเขาก็พัฒนาทุกวันนี้นะครับว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยวาระหลังนโยบายของเขาเนี่ยก็จะอันเนี้ย
1: ขยับอะไร
0: มีการแก้ไขแม้กระทั่งผมเป็นประธานอนุกรรมธิการกฎหมายด้วยก็ยังจะให้ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยต้องนำมาพูดมาคุยกันเนี่ยก็เลยทำให้ว่าถ้าเรามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดโอกาสใหคนเนี่ย20อาชีพกลุ่มอาชีพเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาเสนอของความต้องการอยากอะไรของตัวเองว่าสิ่งไหนเนี่ยสมควรที่จะแก้ไขได้บ้างไม่แก้ไขได้บ้างเนี่ยแต่การที่เราเนี่ยจะทำเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือเข้ามาเพื่อว่าจะได้แก้ไขให้ปากท้องประชาชนแล้วก็พี่น้องทางบ้านเนี่ยกฎหมายเนี่ยใช้ได้เพื่อคุ้มครองสิทธิของทุกท่าน
2: เดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะขออนุญาตวนกลับมาที่เรื่องปัญหาที่เราเกริ่นกันต้นรายการนั่นคือเรื่องของปัญหาปืนอย่างที่บอกว่าดิฉันเองเนี่ยพอเป็นผู้หญิงเราไม่ค่อยได้ศึกษาถึงเรื่องนี้พอมาคุยเมื่อกี้หลังไมค์จะเห็นว่าปัญหาของเรื่องของปืนเนี่ยมีหลากหลายปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในเอเชียบ้านเราเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งที่ครอบครองปืนเยอะมากนะ10 ล้านกระบอกนะคะซึ่งอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นปืนทั้งปืนที่มีทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะปัญหาเหล่านี้คือยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับปืนเนี่ยปืนมีทะเบียนเนี่ยเขามีวิจัยไว้เลยว่าของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในอาเซียนเนี่ยว่าปืนเนี่ยมี10 ล้านกว่าบอกหนึ่งในนั้นก็คือปืนมีทะเบียน6 ล้านกว่าแต่อีก4 ล้านกว่าเนี่ยเป็นปืนเถื่อน
1: ไปเอามาจากไหนเนาะ
0: ครับ
1: เยอะมากเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ล้าน
0: ปืนเถื่อนเนี่ยก็คือว่าปืนผิดมือปืนไม่มีทะเบียนปืนทำเองอยู่ในพวกเนี้ยและสิ่งที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่มีทะเบียนนะมันเป็นปืนที่เกิดจาก
1: ปืน
0: เถื่อนนี่แหละครับ
1: ปืนดัดแปลง
0: ครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาตรงนี้ประมาณ4ล้านกระบอก
2: ทีมจะมีคำหนึ่งเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นปืนผิดมือเผื่อใครหลายคนงงปืนผิดมือคืออะไรคะ
0: ปืนผิดมือเนี่ยคือปืนที่มีทะเบียนครับ ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครองเลยว่าปืนมีทะเบียนแต่ว่าคนถือไม่ใช่เจ้าของปืนนั้นอาจจะเป็นการจำนำการตกทอดทางมรดกแล้วไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนคือที่เราเรียกใบป.3 ป.4 อะไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนผิดมือ
1: ครับเนี่ยคือปืนถูกกฎหมาย
0: ครับ
1: ว่าชื่อผู้ครอบครองนะไม่ตรงนั่นเอง
0: รวมถึงไอ้นี่ด้วย
1: ครับ
0: ปืนสวัสดิการปืนสวัสดิการเนี่ย
1: เขาจะมีล็อกว่าถ้าข้าราชการไปซื้อใช่ไหม
0: ซื้อจะถูก
1: มีล็อก5 ปี
0: ครับ
1: 5 ปีคนได
0: ้แต่นี้ข้าราชการอาจจะหมุนเงินหรือว่าผู้เป็นเจ้าของซื้อปืนสวัสดิการนั้นหมุนไม่ทันก็เลยเอาปืนเนี่ยไปขายต้นก็เลยเป็นปืนเถื่อนและปืนผิดมือวันนี้ครับ
1: เป็นผิดมืออย่างนี้ถือว่าเถื่อนเลยไหมคือมันมีทะเบียนแหละซ
0: ื
1: ้อมาถูกต้อง
2: ไ
1: ม่ทะเบีย
2: นแต่คนเอาไปใช้นะไม่ใช่คน
1: แต่คนที่ครอบครองเนี่ยไม่ถูกเนี่ยมันยังถือว่าเป็นปืนเนี่ยเถื่อนไหม
0: คือเวลาขึ้นศาลมีทะเบียนไหมถ้าคนนี้เสนอได้ก็เป็นปืนผิดมือแต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนเลย
1: ตีเถื่อนเลย
0: ครับ
1: ไม่สามารถเอาใบป.4 มาแสดงได้ใช่ไหม
0: ครับคุณต้องรับโทษเป็นปืนเถื่อนเลยไม่มีใบพกพาไม่มีใบอนุญาตพกพา
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีถ้าเกิดว่าเป็นปืนมีทะเบียนแต่ว่าทีมงานหัวร้อยกันเลยถ้าเป็นปืนที่มีทะเบียนแต่ว่าลูกหลานเอาไปใช้โดยที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองอันนี้มีความผิดยังไงบ้างคะ
0: ก็มีนะครับถ้าก็อย่างที่เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับว่าไอ้เนี่ยถ้าคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าปืนมีทะเบียนนะ
2: ครับ
0: คุณก็จะต้องโดนนะมี6 พก 3เนี่ยอันนี้คือศาลลดให้แล้ว
2: ค่ะ
0: ไอ้นี่คือ9 เดือนเนี่ยคุณต้องได้รับแล้ว
1: แน่นอนขั้นต่ำเนี่ยโดนแล้วนะจำคุก9 เดือน
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยปรับอีกเท่าไหร
0: ่ปรับอีกประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็ยึดปืนด้วยคุณก็ต้องไปนำเสนอตรงนั้นว่าปืนนะมีทะเบียนมีอะไรเนี่ยทนายความเขาจะมีหลักการของเขาทำท่านอัยการท่านจะเป็นคนฟ้องตำรวจเป็นผู้จับนี
2: ่
1: อย่างเคสกรณีล่าสุดเนี่ยที่น้องนักเรียนเนา
2: ะ
1: นะฮะที่ก่อเหตุที่โรงเรียนเนี่ยก็เอา

0: ปืนของผู้ปกครองมาผู้ปกครองที่โรงเรียนในลักษณะแบบนี้มีการขโมยปืนจากผู้ปกครองมาก่อเหตุเนี่ยผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยต้องรับผิดตามแล้วก็เป็นในฐานะผู้ปกครองเนี่ยท่านต้องรับผิดอยู่แล้วครับแต่ตอนเนี้ยเด็กเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีมาตรการในการป้องกันเพิ่มเติมครับว่าปืนกระบอกนั้นหรือการเก็บรักษาเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขว่าให้สังคมเนี่ยทราบว่าเอ้ยปืนเนี่ยจะไม่เอามาปฏิบัติในทางที่ทุจริตไปประหารโทษชีวิตไปยิงเขาอะไรเนี่ยน
2: ะ
1: เนี่ยเพราะว่าการที่ยิงเขาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหรือเสียหายได้มากเนี่ยเด็กจะต้องถ้ารู้อย่างนี้เลยก็คือถ้าเด็กชอบนะผู้ปกครองต้องใส่ใจเรื่องนี้คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ถ้าเด็กสนใจ
1: ถ้าเด็กสนใจเนี่ยเราต้องพาไปเรียนศึกษาเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยปืนเนี่ยคุณจะเป็นนักยิงปืนหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องดูแลลูกหลานของคุณแล้วก็นำไปทำพวกนี้ให้ดีขึ้นแม้กระทั่งมีหน่วยงานบางหน่วยงานนำเสนอว่าเราน่าจะมีประกันปืนนะใครมีปืนหนึ่งก็บอกคุณต้องมาอย่างน้อยเราก็เห็นดีด้วยครับอย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้เยียวยาในส่วนที่ถ้าย้อนกลับมาว่าการกระทำความผิดต่างๆเนี่ยปืนมีทะเบียนเนี่ยมีแค่ 5% ที่เกิดเหต
0: ุ
1: แต่ที่เหลือ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นปืนเถื่อนทั้งนั้นกับปืนบีบีกันด้วย
0: ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแก้และตรงจุดไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าปืนก่อเหตุเนี่ยมันก็เป็นปืนเถื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอย่างที่บอกว่าพอเป็นปืนเถื่อนก็คือเป็นปืนดัดแปลงมาจากแบงก์กันบ้างบีบีกันบ้างดัดแปลงนี่คือยังไงครับเพราะว่าดิฉันหาข้อมูลมาคืออย่างแบงก์กันเนี่ยเขาบอกเอาส่วนใหญ่จะใช้ในการแสดงอย่างลมอัดเข้ามาแล้วก็เสียงดังบ้างจริง
1: ครับก็คือว่าไทยเราเก่งไทยประดิษฐ์เราเก่งพอเสร็จปุ๊บ
2: เก่งในเรื่องแบบน
1: ี้ไทยเราเก่งพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทำเลยเขาผมถามตำรวจกับพนักงานปกครองนะท่านก็บอกว่าท่านเขาแค่เปลี่ยนลางลูกปืนเลยเนี่ยลำปืนเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยเนี่ยยิงได้เลย
0: โอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอการที่จะได้ปืนมากระบอกหนึ่งที่จะยิงได้จริงๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันดัดแปลงกันง่ายขนาดนั้น
2: ใช่คำแนะนำนะคะแต่ว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะ
1: คือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องบีบีกันก็ยังพอว่าแต่แบงก์กันเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งเทียมอาวุธเลยบางอย่างนะเพราะว่าเด็กเนี่ยพอปุ๊บก็อยากได้ความแรงขึ้นไปปรับไปแต่งเนี่ยอย่างบีบีกันเนี่ยยิงกันก็ยังเขียวเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ไปเล่นไปเล่นเกมกัน
1: ถ้าใช้ล
0: ูกมันอัดอันนี้ใช่ไหมฮะอัดแก๊ส
1: มันสามารถเปลี่ยน
2: ต่อให้เป็นเม็ดพลาสติกแต่ก็เจ็บเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับส่วนไอ้แบงก์กันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากจุด22เป็นจุด38อะไรเป็นเทียมอาวุธได้เลย
0: เพราะว่าแบงก์กันเนี่ยเคยไปเห็นมาว่ากระสุนมันก็เป็นลักษณะคล้ายกับของจริงเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลไกการดีดการตีการสับนกอะไรเนี่ยคือเหมือนของจริงก็จะมีกลไกการเปลี่ยนบางจุดใช่ไหมก็ไปแก้กัน
1: ใช่ครับ
0: ก็เรียกปืนไทยประดิษฐ์ถูกต้องไหม
1: ปืนไทยประดิษฐ์ไปในการที่เราที่นำเข้ามาเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็จดทะเบียน
0: ปืนจริงเลย
1: ครับใช่เพราะว่ามันล้าหลังมันต้องแก้ว่าแยกชิ้นส่ง
0: แล้วมาประกอบกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ชิ้นมาประกอบ
1: ช่างไหนไทยประดิษฐ์บ้านไหนที่ทำได้เนี่ยคุณต้องรับโทษหนักนะเนี่ย
0: เหมือนเคยได้ยินข่าวมาช่วงนึงที่ตอนก่อนหน้านี้ที่มีการเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าแบงก์กันเนี่ยก็จะควบคุมนะฮะจะมีการดูบัตรประชาชนนะในการซื้อนะครับมีการตรวจสอบที่เข้มขึ้นไม่รู้ว่าตอนนี้มันความเข้มของการตรวจสอบก่อนจะซื้อแบงก์กันเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับตอนนี้ก็คือว่ายังไม่เข้าสิ่งเทียมอาวุธ
0: ยังไม่เข้าย
1: ังเป็นสิ่งเทียมอาวุธธรรมดาแต่ว่ายังไม่เข้าเป็นเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนเพราะว่าแก้ไขในข้อกฎหมายอีกหลายช่วงตั้งแต่นำเข้าเป็นสิ่งเทียมอาวุธเราต้องกำหนดไปเลยครับในส่วนนั้น
2: แต่ว่าไม่แก้กฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีช่องโหว่ตรงนี้แหละคนก็ยังซื้อมาเบียนอะไรต่างๆแล้วก็นำมาดัดแปลงกลายเป็นไทยประดิษฐ์
0: ไปก่อเหตุกันนะแล้วอย่างเป็นทนายมาเนี่ยนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเจอคดีเกี่ยวกับปืนยังไงบ้าง

0: ที่เข้าไปมีส่วนในการไปจัดการคดีครับ
1: ก็คือผมมีคดีหนึ่งจะเล่าให้ฟังกันคร
0: ับ
1: คือว่าทางแม่วงเนี่ยมันติดกับป่าห้วยขาแข้งเด็กก็ไปทำไร่ทำนาคดีเยาวชนน
2: ะ
1: ไม่เกิน18ปีเด็กก็เอาปืนปืนยาวของที่บ้านไปด้วยเลยไปปุ๊บแต่ไม่ได้ยิงอะไรครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปตำรวจก็จับเลยบอกเอ้ยเอ็งเอาอะไรเงี้ยก็ส่งมาที่ศาลเยาวชนอัยการเยาวชนท่านก็ส่งมาก็มานั่งคุยกันว่าข้อมูลเนี่ยที่เอาไปเนี่ยเอาไปเพราะอะไรเหตุก็คือว่าเสือเนี่ยลงมาที่หมู่บ้านหมาหายไก่หายไปหลายวันแล้วเด็กก็เลยเอาปืนไป
0: ป้องกันตัวเดี๋ยวโดนเสือ
1: ครับอย่างเงี้ยศาลท่านก็อนุญาตว่าขอให้ยกฟ้องเรื่องนี้ไปเนี่ยครับที่ประทับใจแต่ว่าปืน

0: กสักหนึ่งรอบนะคะ
1: คำถามในวันนี้นะครับว่าน
0: ี่เป็นเสื้อของ
1: ทางเพจ Facebook ครับ TP Online นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยทีมชาติไทยใส่ไปเชียร์บอลได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เจอกันช่วง
2: หลอดเลือดแดงปกตินี่คือควันบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผนังสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองมะเร็งปอดและหัวใจวายแฝงตัวอยู่ในควันบุหรี่
3: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: รู้ดูช่อง10ค่ะ
6: สภา
7: ถ้าอยากรู
3: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง
8: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อสิลูก
10: ลูกแอมโกนะจะมีอยู
11: ่นะจะมีอยู่ก็
9: ตอนนี้เรียนมีนโยบายอะไรไหมครับ
10: ทางเรียนเราเนี่ยตอนนี้มีนโยบายมา
11: ชื่อว่านโยบายแบ่งเป็นคนละครึ่ง
9: คนละครึ่งเหรอ
10: ครึ่งจริงครับแม่หนังสือก็ครึ่งเล่ม
11: เรียนรู้แบบสมัยใหม่เน้น EQ มากกว่า IQ หนู
10: ดีบอร์ดก็มีครึ่งอัน
11: ตอนนี
10: ้นมก็มีครึ่งกล่องอย่างเงี้ยเขาจะสอนหนูเต็ม 100% เหรอครับ
11: แป๊บนึงนะพี่จองโตแล้วจ้ะว่าเย็นๆดีๆที่เธอชอบไง
12: ไม่ได้หรอกคุณอย่าว่าแต่ค่าเทอมเลยฐานที่แป๊ดเยี่ยงซะหน่อย
13: งั้นพอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกแล้วกันค่ะ
14: โดยการเปลี่ยนนะคะเป็นผู้อำนวยโกง
15: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
16: เข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ
3: ดูช่อง10
17: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
18: ถ้าอยากรู
19: ้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตื่นตาตื่นใจกับการอ่อน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นแบบหุ่นไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมาย

0: รมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.เสกจุลเกษรซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของปืนในวันนี้เนี่ยมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต้องทำให้ถูกต้องอย่างไรหรือหากปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรคนก็เลยติดตามพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เราได้ถามคำถามไปเพราะว่าต้องการจะแจกเสื้ออีกหนึ่งตัวขออนุญาตย้ำกฎกติกานิดนึงในต้นช่วงที่สองนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เสื้อเชียร์ตัวนี้นะแชร์กดติดตามเพจของเรานะคะแล้วก็ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยตอบคำถามกันมา
2: ค
1: ุณพินขาเราอ่านหน่อยไหมเพราะว่ามีสารพัดคำตอบเข้ามาที่น่าสนใจบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ปืนเนี่ยนะคะในการป้องกันตัว
2: มีอะไรบ้าง
1: เราจะใช้อะไรได้บ้าง
2: คุณธนานัน
1: ท์ค่ะ
2: บอกถ้าไม่ใช้ปืนเราก็จะวิ่งหนีจับ
1: แสดงว่าเป็นคนวิ่งเร็วนะคะขายาวต้องวิ่งให้ทันนะนะคะแล้วก็ยังมีคุณอาร์มอมรเทพค่ะบอกว่าใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยป้องกันตัวแทน
2: ไหมครับนี่แหละอะเข่าศอกนะครับ
1: ใช้ให้ครบ
2: ให้หมดให้ครบฮะ
1: ต่อมาคุณมาสเตอร์นะคะชิฟุนะคะต้องบรรจุวิชาป้องกันตัวในหลักสูตรการเรียนให้เยาวชนครับเพราะว่าคือต้องรู้วิธีป้องกันตัวนะคะรู้จักวิธีหลบหลีกจากภัยอันตรายของตัวเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยก็ดีนะทำยังไงบ้างนะคะ
2: ครับมีคุณรู้และมีสาระดีมากสังคมทุกวันนี้ต้องมีสติและต้องใจเย็นนะครับฟังเรื่องเล่าสนุกสอดแทรกด้วยว่าถ้าเราไม่ใช้ปืนในการป้องกันตัวเนี่ยเราต้องใช้สติแทน
1: อันนี้ต้องมีจำเป็นจำเป็นต้องมีสตินะครับมาที่เลยครับแม่ไม้มวยไทย
2: โอ้นะฮะ
1: ไทยเราก็ต้องนี่แหละค่ะแม่ไม้มวยไทยนะคะแล้วก็คุณทัศดาบอกว่าถ้าไม่พกปืนก็จะพก2มือพนมก้มลงกราบอันนี้จะได้จากความเห็นใจพี่ใครทำอะไรหนู
2: เลย
1: นะคะ
2: น่าสงสารมาฟิลน่าสงสารนะครับคุณเรนูครับบอกว่าพกพระไม่ถนัดบู๊เน้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี
1: ่จะเอ็นดูหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะเอาละค่ะทีนี้กลับมาคุยกับท่านสว.อย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าพอเราเห็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาเยอะจากการเป็นทนายก็เลยคิดว่าจะมาช่วยพัฒนาประเทศได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยก้าวมาสู่เส้นทางของการเป็นสว.ตอนนั้นตัดสินใจยากเย็นยังไงไหมคะในการที่จะมาสมัครเข้าสู่สมาชิกวุฒิสภา
3: ครับก็ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันกับ
2: จะบอกว่ากับ
3: นักงานหลวงพ่อสุดท้าย
2: อ๋อถามหลวงพ่อด้วยนะ
3: คุยกับพ่อกับแม่ก่อนพ่อแม่เฮ้ยไอ้หนูมันจะไหวเหรอวะพ่อผมจะพูดอย่างนี
2: ้
3: มันจะไหวเหรอวะบอกว่าบอกเราบ้านเราก็ไม่เคยมีนะพวกนักการเมืองอย่างเงี้ยสว.อะไรเงี้ย
2: อ
3: ันนี้พอเสร็จก็คุยกับพี่น้องในกรรมการจังหวัดให้โอกาสของทนายความเราเนี่ยสักคนหนึ่งอะแบกภาระของพี่น้องเราไปเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยไปเลยแล้วก็เอาประสบการณ์ไปท่านอาจารย์พรสวัสดิ์บุญยิ่งเนี่ยท่านก็แนะนำท่านตอนนั้นท่านเป็นประธานจังหวัดท่านก็แนะนำว่าเอ้ยแต่แกชอบเรียกพี
1: ่
3: พี่ว่านะเสกไปเหอะเหมาะแกก็ชอบอวยพรเรื่อยนะบอกขอให้ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะแต่เนี้ยเมื่อเราลองแล้วเราก็เลยตัดสินใจท่านประธานภาค6ในสมัยนั้นท่านพี่สารโรธท่านสารโรธท่านก็บอกว่าเซกพี่ก็ว่าน่าจะไปนะเพราะว่าช่วยความอะไรเราดีน
1: ะ
3: ไปเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไอ้ไหนที่แก้กฎหมายเพื่อควบคุมได้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนก็อะไรเนี้ยปากท้องเนี่ยแล้วก็ให้มาคุ้มครองได้จริงอ่ะ
2: ครับ
3: ใครทนายความเราเข้าไปได้เนี่ยเรายินดีหมดนี่ครับแล้วก็ได้เป็นแค่คนเดียว
2: เป็นตัวแทนเลยของที่จังหวัดนครสวรรค์
3: ของประเทศครับ
2: ของประเทศเลย
1: ทนายความคนเด
3: ีย
1: ว
3: เพราะว่าทนายความในวุฒิสภา200ท่านเนี่ยมีผมคนเดียวผม2กระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิพากษา1ท่านและท่านกำนันคนหนึ่ง
2: ครับ
3: นะครับ

0: เป็นความภาคภูมิใจนะฮะของ
1: กลุ่มทนายความ
0: ด้วยกลุ่มทนายความ
1: เป็นตัวแทนของจริงเลยนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอเราเข้ามามีการตั้งความหวังไหมคะว่าเอ๊ะเราเคยเห็นว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องแก้นะหรืออะไรยังไงที่จะเข้ามาปรับปรุงหรือพัฒนาค่ะได้วางไว้ไหมคะ
2: ก็ได้วางครับส่วนใหญ่เรากรรมธิการกฎหมายเนี่ยซึ่งมีท่านพลตำรวจโทบุญจันทร์วนสายเนี่ยท่านเป็นประธานท่านสากลท่านเป็นประธานอนุยุติธรรมท่านเป็นรองแล้วก็ท่านกินประธานอนุตำรวจและผมเนี่ยเป็นประธานกฎหมายเราก็ได้นั่งคุยกันว่าเรื่องไหนเนี่ยที่มันน่าจะต้องพูดนะน่าจะต้องคุยแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ทางฝ่ายเจ้าท่านชัยยนิษฐ์ท่านทนายแดงสมพงษ์เปาจีนเนี่ยท่านก็พูดว่าเอ๊ะท่านเสกเนี่ยสมควรนะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเราเนี่ยปากท้องอะไรเงี้ยก็จะนำมาพูดแล้วก็แก้ปัญหาไป
0: ครับครับตอนนี้จะมีแก้เรื่องกฎหมายอะไรบ้างให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับตอนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับชื่อบทนะครับให้ทางฝ่ายเลขาของวุฒิสภาเราเนี่ยของนะครับของวุฒิสภาเนี่ยก็ได้รวบรวมว่าอันไหนที่จะที่มันล้าหลังไม่ทันสมัยเนี่ยอย่างกฎหมายปืนเนี่ยก็80ปี
0: ครับ
2: ไฟไหม้ก็60ปีนะครับพ.ร.บ.การท่องเที่ยวอะไรนะก็คุยกับท่านกิติศักดิ์หมื่นศรีเสมอท่านก็บอกเสกพี่ว่าแกต้องเอาเนี้ยไปด้วยแล้วก็ช่วยดูว่ามันได้ไหมแต่พี่เขาก็พยายามปรับแต่งนะครับท่านประธานก็เห็นด้วยสากลก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเอ้ยนักโทษที่มันออกมาแล้วมันก่อปัญหาเนี่ยยังไงก็เพิ่งไปพบพระพยอมกันมาท่านพระพยอมท่านก็เป็นแนวทางดีเลยครับในการนำส่วนการแก้กฎหมายเนี่ยเรากำลังนำมาพิจารณาเสนอในนะครับที่เราทำกันแล้วก็เสนอกรรมธิการใหญ่แล้วกรรมธิการใหญ่ก็จะได้สรุปนำเสนอเข้าวุฒิเหมือนเดิมครับ
1: เมื่อสักครู่ขออนุญาตถามเพิ่มนะคะท่านพระพยอมท่านให้คำแนะนำยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยปัญหาของการที่นักโทษเนี่ยหลุดจากคุกมาคือพ้นโทษแล้วแล้วก็สุดท้ายวนกลับมาทำผิดเหมือนเดิมแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในคุกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะท่านแนะนำว่ายังไงบ้าง
2: คืออย่างนี้ครับคือท่านพระพยอมเนี่ยจริงๆอ่ะเราต้องสนับสนุนแล้วก็เพราะว่าพอเสร็จเนี่ยการที่การตำรวจอะไรเนี่ยหน่วยงานพวกเนี้ยเป็นคนติดตามนะครับเพื่อออกมาเนี่ยเขาไม่ได้พ้นโทษอย่างเดียวเขายังอยู่ในศูนย์แคร์เพื่อว่าจะได้ดูว่าเฮ้ยชีวิตคุณไปทำอะไรคุณต้องมารายงานตัวของกรมยุติธรรมเนี่ยเราต้องแต่ว่าบุคลากรงบประมาณเราไม่พอแต่เนี้ยเราก็ต้องมาดูปุ๊บก่อนจะออกจากราชทัณฑ์มันเนี่ยเขาจะมีกำหนดวิชาชีพต่างๆคุณพร้อมปล่อยไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเขาก็จะมีของเขาหมดเลยครบแต่ตอนเนี้ยออกมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นบุคคลนะภาษากฎหมายเรียกกมลสันดานความชั่วความเลวเนี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นของดีก็มีอย่างเช่นหลวงพ่อพยอมเนี่ยท่านก็บอกว่าเปิดรับเลยการที่คุณจะเข้ามันเนี่ยกรมราชทัณฑ์กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะคัดเลยว่าคุณจะไปอยู่ได้นะเพราะว่าออกไปเนี่ยสังคมเนี่ยตาเลยว่าเป็นคนขี้คุก
1: อ
2: ันนี้อันนี้อยู่ลำบากก็ทำให้ภายใน6เดือนเนี่ย
1: ด้วยความที่สังคมติดตาเน
2: า
1: ะ
2: หลวงพ่อพยอมท่านก็บอกว่าอ้าวอยู่ได้นะท่านไม่เอา4ขี้ท่านไม่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่มันก็มีเงินเดือนให้แทนมานั่งมายืนคุยด้วยต่อหน้าหลวงพ่อพยอมนะครับท่านก็บอกว่าแกก็บอกว่าเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันออกจากเรือนจำทันทสถานมาหมดแล้วก็มีเงินประมาณ 40,000 เป็นเงินเก็บต่อบุคคลเนี่ยครับ
0: ท่าน
2: ก็ให้อะไรนะครับแล้วก็ให้อาชีพจะไปทำอะไรเนี่ยก็วัดก็เป็นคนดูแลเนี่ยครับเราน่าจะสนับสนุนเพราะว่าบางคนน่ะก็ไม่เปิดใจให้ผู้ที่พ้นโทษออกมาทำเพราะว่าทำใจลำบากบางที
0: ประเด็นนี้
2: ต้องเข้าใจเขาด้วย
0: ประเด็นนี้น่าคุยต่อนะเพราะว่าการที่เกิดขึ้นมีหลายคดีที่พ้นคุกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำคำถามในสังคมว่าจะต้องใช้กฎหมายที่เด็ดขาดหรือปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคคลเนี่ยอยากคุยต่อนะแต่เวลาก็มีจำกัดเราเอาปืนเรายังไม่ได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ยเรื่องจะแก้ยังไง
1: เพราะว่าคนที่ออกจากคุกเองก็ต้องการโอกาสแต่ว่าคนข้างนอกคุกเนี่ยก็รู้สึกว่าร้ายเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ละเอียดอ่อน
0: อย่ามาคุย
1: รอบหน้า
2: ได้

0: นี้โจทย์ของรายการเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: 2490เนี่ยนะฮะ80ปีมาแล้วแนวทางในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ควรจะเป็นยังไงครับ
2: คือกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยนะครับ80กว่าปีแล้วซึ่งเดิมทีเนี่ยมันมีการที่ว่าพัฒนามาว่าพัฒนาไม่ทันโลกในปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: คืออย่างที่เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับไปแล้วเนี่ยว่าอาวุธเทียมอาวุธสิ่งเทียมอาวุธอย่างบีบีกันเนี่ยพกออกมาเนี่ยมันก็น่ากลัวนะทรงมันน่ากลัว
0: ใช่มันเหมือนของจริง
2: แล้วก็แต่มันสามารถใช้เป็นอาวุธได้เลยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการขนส่งอะไรต่างๆที่แยกชิ้นส่วนมาประกอบเนี่ยเราก็น่าจะเป็นต้องมีการจดทะเบียนตั้งแต่ผลิตอะไรต่างๆแล้วก็ล้าหลังก็คือว่าพอหลังจากนี้มันต้องมีการติดตามด้วยนะครับติดตามว่าผู้ที่มีปืนเนี่ยแม้กระทั่งผู้ที่มีปืนแบบที่มีทะเบียนทำถูกต้องตามกฎหมายเลยคุณก็ต้องมาตรวจจิตด้วยเพื่อว่าจะได้ให้มีการพัฒนาไปว่าเอ้ยปืนเนี่ยเมื่อตอนที่คุณได้เนี่ยอาจจะได้ตอนที่ท่านอายุพอเสร็จปุ๊บตอนมาพออีก25ปี5 60ปีนะพอเราอายุปุ๊บสติสัมปชัญญะความสามารถต่างๆเนี่ยอาจจะลดน้อยลง
1: เหมือนขับรถ
0: สอบใบขับขี่ทดสอบสมรรถ
1: ภาพการตัดสินใจในการจะเบรกการจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะช้าลงทำให้เกิดความอุบัติเหตุต่อเพื่อนร่วมทางได้
0: ต้องอย่างนั้นเลยใช่
1: ปืนก็เหมือนกัน
2: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับมรดกเป็นมรดกหรือว่าปืนผิดมือเนี่ยคุณซื้อมาเสร็จหรือจำนำอะไรเสร็จเนี่ยคุณต้องไปกลับไปแก้ว่าคุณซื้อมาครอบครองมาได้อย่างไรอะไรนั้นจดทะเบียนภายในระยะเวลาแล้วก็ต้องอีกอย่างหนึ่งต้องมีการนี้ละโทษกรรมปืนเถื่อน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนรัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายและจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆการกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขอาหารของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชน

ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการก่อนธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระเดชพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่ความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายรักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ตามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังวรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ไอ้มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงที่เที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพ

เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพานข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กรรมาธิการสภาเตรียมจัดเสวนาโครงการพาน้องกีระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาออกแบบระบบการศึกษาให้คนพิการได้เข้าถึงอย่างแท้จริงเพราะเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้หากได้รับโอกาสและการสนับสนุน
1: ผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้นะครับและทางสถานี M87.5 MHz และ AM1071 kHz และนอกจากนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org หากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ใช้ Facebookพิมพ์ไปที่คำว่าวิทยุและโทรทัศน์ว่าเราจะฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้และท่านผู้ชมที่พลาดการติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:30 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้เช่นเดียวกันวันนี้พบกับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการแต่ว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้เป็นรายการสดสามารถที่จะร่วมจัดการโทรศัพท์นะครับได้ที่หมายเลข022066102-3ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะนะครับหรือจะเป็นคำถามก็ได้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับสังคมเรานั้นประกอบไปด้วยความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับเด็กนะครับคนชราคนป่วยนะหรือแม้แต่คนที่แข็งแรงกว่าคนที่อ่อนแอกว่าและนอกจากนั้นยังมีคนที่ร่างกายครบสมบูรณ์นะฮะและมีผู้พิการท่านผู้ชมครับเราจะเห็นอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงมีมากเลยทีเดียวเราเห็นผู้พิการและเราสงสารเราอยากช่วยเหลือเขาเหล่านั้นใช่ไหมครับผู้พิการทั้งหลายนั้นยังขาดโอกาสนะครับทางการศึกษามากเลยทีเดียวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความสำคัญที่เขามีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าถึงการศึกษาได้กับเหมือนคนปกติทั่วไปทางคณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในคณะกรรมการพัฒนาสังคมของนะครับในการที่จะเตรียมการจัดเสวนาโครงการอาสาพาน้องเข้าเรียนครับระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาทางออกนะระบบที่จะทำให้เด็กพิการนั้นสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริงการจะเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันซึ่งในเรื่องของการเสวนานั้นจะมีขึ้นในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้เองผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านอยู่ในห้องส่งแล้วนะครับท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับท่านศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่สังคม

0: รับรู้นะฮะท่านแล้วก็จะต้องช่วยเหลือกันด้วยเช่นเดียวกันคือในเรื่องผู้พิการท่านมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับทั้งประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือจริงๆแล้วสถานการณ์การศึกษาของผู้พิการในภาพรวมในปัจจุบันเป็นยังไงครับท่านครับเข้าถึงได้ยากมากน้อยขนาดไหนหรือทั่วถึงหรือยัง
1: เข้าถึง อยากชวนคิด
0: ครับได้อ
1: ยากชวนคิด
0: ครับ
1: ว่าเรามาเปลี่ยนมุมคิดดีไหม
0: ครับว่า
1: จากอดีตที่เรามองว่าคนนี้พิการตาบอดอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: เรามาเปลี่ยนใหม่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งมีลมหายใจ
0: ใช่ครับมีชีวิตเหมือนกัน
1: แล้วเรามาดูซิว่า แทนที่จะไปเพ่งอยู่ที่คนว่าคนนี้พิการทำยังไงแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขายังไงนะเรามาดูสภาพแวดล้อมดีไห
0: ม
1: อีกมิตินึง เพราะผมเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยให้มาจะชดเชยกัน
0: เสียอย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหน
1: ึ่
0: งนะครับใช่เข้าใจ
1: มองย้อนไปในอ่าง
0: ครับ
1: โอ้พิการกันเยอะแยะมากมายนะถ้าเราอย่าไปเพ่งว่าคนที่พิการอะไ
0: ร
1: เรามาดูระบบเรามาดูสภาพแวดล้อมที่เราจัดให้นะถ้าอย่างเช่นถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมที่ดีนะมีทางลาดหรือฟุตบาทหน้าบ้าน
0: ครับ
1: ไม่เป็นขั้นบันไดไม่มีลมไม่มีบ่อไม่มีเสาไฟฟ้านะเราก็สามารถวันหนึ่งเราสูงอายุเดินไม่ได้นั่งวีลแชร์เราก็สามารถไปหาเพื่อนบ้านได้แต่ตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลย
0: ม
1: ันเหมือนถูกขังอยู่ในบ้านใช่ไหมถ้าเรามาดูสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนระบบใหม่หมดเลยอย่างเงี้ย
0: นะฮะก็เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่นะครับว่ามิติในเรื่องของทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: อันนี้เพราะจริงๆทุกชีวิตเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแหละครับจะต่างกันนะครับในเรื่องของผู้พิการหรือไม่พิการก็ตามแต่ผมเชื่อว่าสังคมทุกวันนี้สร้างมาถึงแม้เราดูไม่เท่าเทียมแต่สังคมสร้างมาเนี่ยเพื่อเราช่วยกันให้เกิดความเท่าเทียมนะฮะตรงนี
1: ้
0: เพราะนั้นในมิติอื่นๆแล้วครับเหมือนชีวิตแล้วเนี่ย
1: ใช่ผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเรามองว่ามนุษย์ทุกคนคือมนุษย
0: ์เหมือนกันตรงนี้หัวใจสำคัญเลยครับ
1: แล้วเรา

0: ท้ายสุดเนี่ย เศรษฐกิจมันแบบนี้พอจริงๆคนพิการตาบอดเนี่ยนะผมถือว่าเขาคนปกติจะบอกว่าเหมือนคนปกติไม่ได้ด้วยได้เหนือคนปกติด้วยใช่ไหมท่ามกลางความมืดเนี่ยเขาทำงานได้ทุกอย่างใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนมุมคิดใหม่น
1: ะ
0: มาเปลี่ยน mindset ใหม่เนี่ยระบบทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยกลับด้านไปหมด
1: เนี่ยทำให้ผมนึกภาพออกว่าเวลาเราอยู่ที่มืดเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ไปสักระยะหนึ่งมันมืดเราสามารถที่จะปรับตัวได
0: ้
1: นะแต่ว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาปรับตัวมาได้มาตั้งนานแล้ว
0: ใช่
1: ไหมฮะเขารู้มิติแต่ความคิดเขาเนี่ยอย่างที่ท่านได้บอกว่าเสียอย่างนึงมันต้องได้อีกอย่างนึงมาทดแทนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีเราอาจจะไม่เปิดโอกาสสัมผัสกับเขาโดยตรงเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงโรงเรียนนะฮะอาจจะเป็นโรงเรียนเฉพาะแล้วถ้าส่งมาในเมืองหรือหัวเมืองก็จะเป็นเรื่องลำบากหรือถ้าส่งมาได้จะมีที่นั่งหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: นี่คือคำถามเพราะนั้นมันเป็นโอกาสไหมครับการศึกษาตอนนี้ถ้ามันระบบเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านมองว่าการศึกษาต่อไปมันมีโอกาสไหมครับว่าโรงเรียนทั่วไปที่โรงเรียนสอนคนปกติเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสรับผู้พิการเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยหรือร่วมเรียนด้วยมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอ
0: ันนี้ก็เป็นของทั้งโลกเหมือนก
1: ัน
0: นะเดิมก็จะโตมาด้วยว่าโรงเรียนเฉพาะทางถ้าตาบอดก็ต้องไปเรียนตาบอดถ
1: ้
0: าหูหนวกก็ไปโรงเรียนหูหนวก
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าดีนะแต่ว่าเราจะสร้างโรงเรียนเหล่านี้เยอะแยะมากมาย
1: ใช
0: ่มันเป็นไปไม่ได
1: ้แล้วโรงเรียนเหล่านี้ที่ว่าถึงเท่าที่ผมประสบมาก็คือจะมีจำนวนไม่น้อยด้วยไม่เยอะ
0: มาก
1: นะไม่มาก
0: ครับ
1: และจำนวนนักเรียนก็ไม่เยอะอีกเช่นเดียวกัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมในพื้นที่
0: จำนวนนักเรียนก็ไม่แน่นอน
1: ใช่ครับไม่แน่นอน
0: ปีนี้จะมีตาบอดกี่คน
1: ใช่ครับ
0: ปีหน้าจะมีหูหนวกกี่คน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฉะนั้นตอนหลังการศึกษาก็พัฒนาเป็นโรงเรียนเรียกว่าเรียนร่วมเรียนร่วมก็คือไปคัดเอาคนพิการที่มีศักยภาพส่งเข้าไปในโรงเรียนทั่
1: วไป
0: นะฉะนั้นบางโรงเรียนก็จะมีคนพิการสักหนึ่งคนหรือสองคนเข้าไปเรียนร่วมนะฮะฉะนั้นตรงนั้นผมก็มันไม่น่าจะใช่นะเลยเสนอคำใหม่ว่าเป็นร่วมเรียน
1: ร่วมเรียน
0: โรงเรียนปกตินี่แหละทั่วไปนี่แหละก็รับทุกคน
1: ใช่
0: นะไม่ต้องไปมองว่าคนนี้พิการ
1: ครับ
0: นะรับเข้ามาเพราะโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนคือที่พัฒนาคนพัฒนาลูกหลานใช่ไหมครับฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องปรับมุมคิดเปลี่ยนใหม
1: ่
0: นะต้องรับทุกคนมาแล้วพัฒนาเขาให้ได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: แต่นี้ทางโรงเรียนเองอาจจะคิดว่าละมิติเหล่านี้โรงเรียนก็ต้องเสริมไหมเช่นผู้พิการมาแต่ละคนนะเช่นตาบอดก็ดีหรือว่าอาจจะนั่งวีลแชร์มาแสดงว่าทางโรงเรียนเนี่ยต้องมีออปชันเสริมพิเศษหรือต้องทำบางอย่างที่จะต้องเสริมซัพพอร์ตกับบุคคลเหล่านี้
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จำเป็นนะ
1: อ
0: ย่างสมมติว่าขาด เรียกว่านั่งวีลแชร
1: ์ครับผม
0: นะนั่งวีลแชร์มาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีทางลาด
1: ครับใช่
0: ถ้ามีแต่บันไดถ้ามีแต่บันไดอย่างนี้ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ต้องมีทางลาด
1: ครับผมครับ
0: ทางลาดแล้วเราภาษาไทยเราเรียกว่าทางลาดทางลาดชันปรากฏว่ามันชันจริงๆมีนะ
1: ครับ
0: มันชันมากเลยไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ยังต้องเป็นทางลาดเฉย
1: ๆ
0: นะมีทางลาดแล้วก็อย่างบางกรณีเนี่ยต้องมีห้องน้ำเฉพาะเหมือนกันนะกรณีที่ไม่มีขา
1: ครับผมใช่ไหม
0: จะไปนั่งโถยองอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไม่ได้
1: ครับ
0: ครับฉะนั้นก็จะต้องมีห้องน้ำเฉพาะผมยังว่านี่นะเราจัดไอ้พวกเนี้ยบางทีมันต้องคัสตอมใหม่มันต้องเป็นเทเลเมตเหมือนกันนะ
1: เข้าใจฮะ
0: เพราะว่าถ้าอย่างบางไอ้ชักโครกตอนนี้เราทั่วไปทั้งโลกมันเป็นชักโครกดีไซน์เดียวกันนะแล้วก็ตั้งความสูงเท่ากันนะไอ้ความสูงอาจจะต้องปรับสูงต่ำเหมือนกันนะฉะนั้นห้องน้ำจำเป็นสำหรับบางกรณีเท่านั้นนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็ต้องเตรียมเหมือนก
1: ัน
0: ถ้ากรณีที่ตาบอดมันก็จะต้องเรื่องของเบลเรื่องของเสียงที่จะมาช่วยอ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือถ้าหูหนวกมันก็ต้องเป็นเรียกว่าต้องมีล่ามนึกถึงตรงนี้แล้วก็สงสารว่าโอ้โหโรงเรียนจะเป็นภาระอีกเยอะมากใช่ไหมจะทำยังไงเนี่ย
1: นั่นแหละคือปัญหาคือแต่ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มกับการที่โรงเรียนแต่ละทั่วไปที่รับมามีเด็ก10 คนศึกษาใช่ไหมฮะแต่ละโรงเรียน

0: เรียนที่เป็นปกติอยู่อาจจะต้องเสริมออปชันเหล่านี้เข้าไป
1: ถามว่าคุ้มไหมโรงเรียนอาจจะคิดอย่างนั้นถ้ารับคนเรียกว่าอินพุตมันน้อยลงเด
0: ็
1: กที่มันเข้ามาทุกปีเกิดน้อยฉะนั้นโรงเรียนตอนนี้ก็เกิดภาวะยุบรวมกันนะต่อไปอาชีวะและมหาวิทยาลัยก็ต้องยุบเพราะว่าฉะนั้นตอนนี้ถามว่าคุ้มไหมถ้ามีเด็กพิการเข้าไปคุ้มในแง่ของงบประมาณนะเนื่องจากว่าคนพิการที่เข้าไปพร้อมกับบัตรคนพิการเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เยอะเลยท
0: ุ
1: นการศึกษาฟรีและมีงบเข้ามาช่วยมีเรียกว่าผู้ช่วยคนพิการม
0: ี
1: งบสนับสนุนหลายหลายอย่างฉะน
0: ั้
1: นตัวนี้อาจจะทำให้โรงเรียนเนี่ยงบประมาณสูงขึ้น
0: ครับผม
1: ใช่ไหมแต่ไม่อยากให้โรงเรียนคิดถึงในแง่
0: ตัวนั้น
1: คุ้มไม่คุ้ม
0: เข้าใจครับ
1: อยากให้คิดถึงการพัฒนามนุษย์เนี่ยนะบางทีการลงทุนตรงนั้นนะมันเรียกว่าถ้าไปคิดว่ากำไรขาดทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: เข้าเนื้อนะแต่ว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นกำไรขึ้น
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดเด็กพิการคนนั้นสามารถพัฒนาแล้วมันจะเป็นโลโมเดลมันจะเป็นตัวอย่างช
0: ่
1: วยคนอื่นม
0: ัน
1: จะกลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เด็กๆนักเรียนในชั้นเรียนเนี่ยมีกระจกเงาที่สะท้อนแล
0: ้
1: วสอนกลับกายกันนะกลับกายกันกลายเป็นคนพิการจะไปสอนคนไม่พิการเลยเพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาพิการยังสามารถ
0: ใช่ฮะยังทำได้และทำได้ดีด้วยฮะสมมติ
1: แล้วคนไม่พิการเหรอจึงไม่ขี้เกียจ
0: เป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการลงทุนของรัฐบาลน่าจะต้องเสริมไหมครับน่าจะต้องส่งเสริมตรงนี้นะ
1: จำเป็นนะ
0: จำเป็น
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนา
0: ครับแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับ
1: น้อย
0: ยังไม่มีเป็นทางการเอางี้แบบ
1: ถ้าไปดูงบเนื
0: ้
1: อประมาณโดยแล้วก็ของพอมันเป็นงบสงเคราะห์งบสงเคราะห์ก็ถมไม่เต็มนะ
0: ใช่ไม่มี
1: เพราะว่าเดือนนึงเนี่ยเราต้องจ่ายให้คนพิการหัวละเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแล้วทุกเดือน
0: แทนที่จะเป็นงบ
1: ชีวิต
0: เอางบสงเคราะห์มียังมีอยู่แต่งบสนับสนุนทำให้เขาเกิดรายได
1: ้งบพัฒนาง
0: บพัฒนาครับ
1: ไทยจากสังคมสงเคราะห์ให้เป็นสังค
0: ม
1: พัฒนา
0: ใช่ครับใช่
1: ต้องทุ่มไอ้ของเก่าสงเคราะห์ลดไม่ได้หรอกเพราะว่าค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ต้องทำยังไงอ่ะที
0: ่
1: จริงไอ้เงินกู้เนี่ยนะเอากู้มาพัฒนาเนี่ยน่าทำมากเลย
0: จริงตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากที่ท่านได้พูดมาเนี่ยนะครับว่าโรงเรียนทั่วไปอาจจะเป็นโรงเรียนของรัฐเอาโรงเรียนของรัฐเป็นหลักไว้ก่อนนะฮะในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตในบางอย่างนะฮะที่จำเป็นนะฮะกับผู้พิการไม่ว่าจะพิการทางไหนก็ตามแต่นี่อันนึงที่ผมคิดต่อเวลาเข้าไปเรียนร่วมเรียนแล้วเนี่ยทัศนะของเด็กทัศนะของเพื่อนที่มีต่อกันอันนี้คิดไหมครับว่าเอ๊เขาจะคิดดูถูกไหมเขาจะคิดอะไรยังไงไหมเพราะบางทีมิติความคิดของน้องๆอาจจะยังเรียกว่าฉันเอาตัวฉันเองเป็นหลักอะไรแบบนี้นะท่านคิดว่าสำคัญไหมอันนี้
1: เป็นความจริง
0: ครับ
1: เป็นความจริงของวัยเด็ก
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่เด็กทุกคนก็เรียนรู
0: ้ครับ
1: ถ้าเราสอนถ้าคุณครูสอนนะครับ
0: ครับ
1: เชื่อว่าเด็กทุกคนก็ไอ้เรื่องบูลลี่เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลง
0: ครับผม
1: แล้วก็มันจะเกิดเรียกว่าสมดุลนะไอ้คนที่ไม่คนที่พิการก็จะมีวัคซีนนะม
0: ี
1: ภูมิคุ้มกันนะอีกกลุ่มนึงก็จะเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจ
1: ท้ายส
0: ุ
1: ดคุณจะทึ่งคนพิการแล้วคุณจะ บูลลี่เขาไม่ได
0: ้ครับผมว่าผมมองบรรยากาศล่วงหน้าทำให้ผู้พิการที่เข้าไปร่วมเนี่ยมีกำลังใจขึ้นใช่ไหมฮะแล
1: ้
0: วถ้าสมมติมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนทั่วไปก็จะชื่นชมเขาด้วย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่ผมไม่เคยเห็นภาพนี้ในแต่อยากเห็น
1: ทักษะชีท
0: ัก
1: ษะชีวิตท
0: ัก
1: ษะสังคมพวกนี้จะเกิด
0: โอ้ครับผมใช่ครับใช่
1: ผมทำโครงการที
0: ่
1: เอาคนพิการเนี่ย
0: เป็นไงฮะ
1: นะเรียกว่าโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย
0: ์อาร์ต
1: ฟอร์ผมเอาตาบอดหูหนวกแขนขาขาดปัญญาอ่อนและคนไม่พิการ
0: คนละทางเลยนะเนี่ย
1: ให้เขามาเติมเต็มกัน
0: โอ้
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตาบอดเป็นป่าหูหนวกยาปัญญาอ่อนเป็นร่างกายเป็นแรงกายอีกคนยังไม่พิการที
0: ่
1: มีใจงดงามประสาน5คนก็รวมเป็น1อัจฉริยะให้เขาช่วยกันผมคิดว่าย้อนมาวกกลับมาที่ว่าถ้าเกิดร่วมเรียนเนี่ยมันจะเป็นภาระของคุณครูอาจารย
0: ์ครับ
1: นะเป็นภาระตรงนั้นเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมร่วมเรียนร่วมเรียนไม่จำเป็นต้อง5คนร่วมกันนะ
0: ครับ
1: ตาบอด
0: ครับ
1: คุณสมาน
0: ฮะ

0: ไม่พิการแล้วเราอยู่โรงเรียนเดียวกัน
1: มาคุยกัน
0: ถ้าวิชานี้คุณสมานจับคู่บัดดี้กับผมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ผมก็ไปได้แล้ว
1: น่าสนใจน่าสนใจมิตินี้น่าสนใจมากอ
0: ีกวิชานึงผมจับบัดดี้กับอีกคนนึง
1: ครับ
0: เนี่ยผมก็ไปได้แล
1: ้
0: วแล้วครูก็ไม่ต้องเป็นภาระ
1: ครับผม
0: ไอ้การเรียนการสอนแบบร่วมเรียนเนี่ยนะมันผมทดลองมาแล
1: ้
0: ว33ปีผมว่ามันเวิร์ก
1: โอ้ครับผมก็น่าสนใจนะครับอันนี้ร่วมเรียนคือทุกคนได้แชร์กันมีส่วนร่วมกันนะครับแล้วก็มาสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองทีนี้อันนี้ท่านครับอาจจะมองว่าเวลาผู้พิการเข้าไปร่วมเรียนบุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่เฉพาะทางไหมหรือว่าอย่างไรหรือเราเติมเต็มไปบางส่วนได
0: ้อันนี้มันเป็นยุคเฉพาะทางนะถ้าย้อนไปในการพัฒนาการศึกษานะมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนเริ่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: แล้วเราก็มีเพียง2คณะนะคณะวิทยาศาสตร์และก็คณะอักษรศาสตร์
1: ครับครับ
0: สองคณะก็ไปทำอะไรทุกอาชีพหมดแต่ตอนหลังเราก็มาเฉพาะลงไป
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นทุกอย่างเฉพาะทางหมด
1: ครับ
0: พอเฉพาะทางมันก็มีข้อดีและข้อเสียใช่ไหมเรากลายเป็นว่าพอเฉพาะทางเราใช้คนเปลืองใ
1: ช่ไหม
0: แต่ถามว่าการใช้เฉพาะทางมันเป็นไปได้ในการศึกษาไทยไห
1: ม
0: สมัยก่อนเราบอกว่าจะต้องมีครูครบทุกวิชาเนี่ยคือเฉพาะทาง
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเราต้องมีครูคณิตศาสตร
1: ์
0: ครูภาษาอังกฤษครู
1: ภาษาไทย
0: ครูพละครูศิลปะคร
1: ู
0: ดนตรีเป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นไปได้เฉพาะโรงเรียนประจำจังหวัดหรือประจำอำเภอที่ขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วก็ลดลงมาว่าเอาทั้งนั้นเอาเป็นครูครบชั้นเมื่อกี้ครูครบวิชาเป็นไปไม่ได
1: ้
0: นะครูครบชั้นนั่นหมายความว่าถ้าเปิดป.1 ถึงป.6ให้มีครู6คน
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ถามว่าสภาพจริงๆณขณะนี้ไปดูตัวเลขของสพท.ยังมีโรงเรียนไม่น้อยเลยนะที่ครูไม่ครบชั้น
1: ไม่ครบชั้นนี่ขนาดแค่ครูครบชั้นนะคร
0: ับ ใช่แล้วถามว่าถ้าครูครบชั้นครู1คน
1: ต้องสอนทุกวิชา
0: ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 นี่คืออย่างน้อยมีครู6คน
1: ครับ
0: ฉะนั้นครู1คนสอนทุกวิชา
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าตรงนี้เฉพาะทางมั้ย
1: พอ
0: มาถึงเรื่องคนพิการเองเขาบอกคนพิการละเอียดอ่อนนะต้องเป็นคนที่จบเฉพาะทาง
1: ครับ
0: ฉะไหนเลยจะหาคนที่จบเฉพาะทางตาบอดเฉพาะทางหูหนวก
1: ครับ
0: เฉพาะทาง
1: ครับ
0: ร่างกายหรือเฉพาะทางสติปัญญายังแบ่งเป็นออทิสติก LD ดาวเซนโยมนะฝันนี้จะเป็นจริงได้ยังไงนะใช่ไหมมันก็จะเป็นฝันที่มันแย้งมากเลยสมมติฐานนี้ทางวิทยาศาสตร์นะ
1: มันเกิดได้ยากมาก
0: ไม่มีทางพัฒนาได้เลย
1: ครับ
0: ฉะนั้นต้องถอนต้องลดตรงนั้นลงมาเปลี่ยนมุมคิดใหม่นะ
1: เอาครูประจำนี่แหละที่มีอยู่ปกติ
0: ให้มองทุกคนเป็นคนเหมือนกันแล้วทำเขาเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนที่เริ่มทำถูกคำถามนี้แหละบอกว่าอาจารย์ชาลงมีความรู้เรื่องคนพิการหรือ
1: ไม่นี่
0: ใช่ไหมมันบล็อกผมไปนะจนตอนหลังผมคิดว่าผมไม่สนใจว่าใครพิการไม่พิการนะผมอยู่คณะศิลปกรรมผมรู้เรื่องศิลปะผมจะเอาศิลปะเป็นเครื่องมือ ใครเข้ามานะรับหมดสอนหมดก็เห็นทุกคนพัฒนาคนรอบก็ได้ปริญญากันทั้งนั้นถ้าเขาอยากจะได้ปริญญาฉะนั้นไอ้เฉพาะทางเนี่ยอยากให้ปรับเปลี่ยนมุมคิดเหมือนกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอกฎระเบียบที่ไปใส่เอาไว้ว่าโรงเรียนต้องมีบุคลากรเฉพาะทางเน
1: ี่
0: ยมันก็ปิดประตูโรงเรียนไปเลย
1: ครับถ้าอย่างนี้มันไปลำบากเลย
0: ไม่ได้เข้าเลย
1: เพราะฉะนั้นโอเคเราย้อนกลับมาโอกาสแบบนี้ในคณะอนุกรรมการเองนะครับได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้ผมมองไปข้างหน้าว่าถ้าสมมติมันมีโอกาสร่วมเรียนได้เนี่ยนะมันจะเป็นโอกาสของน้องๆเยาวชนคนผู้พิการเนี่ยเพราะนั้นในการร่วมเรียนเข้าไปมันต้องมีกฎต้องเปลี่ยนกฎกติกาอะไรทางข้อกฎหมายหรือว่าเงื่อนไขอะไรของกระทรวงศึกษามากน้อยขนาดไหนหรือเปล่ายังไงฮะ
0: มีนะ สิ่งหนึ่งต้องรู้กฎที่บอกว่าสถาบันใดสถานศึกษาใดถ้าจะรับคนพิการหนึ่งต้องมีบัตรคนพิการ
1: ครับ
0: สองต้องมีความพร้อมความพร้อมนะเดี๋ยวมาคุยกัน
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก่อนบัตรคนพิการ
1: ครับ
0: ต้องมีบัตรคนพิการคุณทิ้งคนพิการ2ล้านคนไปเลย
1: ไม
0: ่มีการเนี่ยนะตัวเลขของสาธารณสุข 4.2 ล้านนะฮะของ UN สูงกว่านี้นะเพราะว่าการนิยามมันต่างกัน
1: ครับผม
0: สาธารณสุ

0: 4.2 ล้านแต่พอมาถึงของพม.เนี่ยมีบัตร 2.2 ล้าน
1: โอ้ครึ่ง
0: ทีนี้ทำไมถึงอย่างนั้นนะฮะผมอธิบายแทนพม.แล้วกันว่าถ้าตาบอดข้างเดียวนะครับหรือตาบอดสองข้างแต่ว่ายังเห็นเป็นเงาเห็นเงาเงาเขาแบ่งเป็น5ระดับถ้ายังไม่ถึงระดับ3เนี่ยนะครับ
1: ก็ยังไม่ถือว่าเข้าเป็นผู้พิการ
0: ก็ยังไม่ได้บัตร
1: นะไม่ได้บัตร
0: อันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดนึงมองด้วยความเห็นใจทุกฝ่ายนะครับแต่ทีนี้เอาละ 2.2 ล้านมีบัตรเข้าสู่ทางศาได
1: ้ครับ
0: แต่ถามว่า2ล้านเนี่ยไปโรงเรียนก็ปิดประตูแล้วไม่รับอันนี้ไม่มีคุ้มทุนงบประมาณที่โรงเรียนจะได้เพิ่มเป็นภาระล้วนๆเลยฉะน
1: ั้
0: นตรงนี้2ล้านคนถูกปิดประตูแล้ว2ล้านคนนี้กับ 2.2 ล้านคนเนี่ยผมว่า2ล้านคนนี้เป็นคนพิการที่โอ้โหควรพัฒนามากเลย
1: เข้าใจครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะเขายังช่วยตัวเองได้บ้างทีนี้เนี่ยประตูที่1ปิดไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเราจะไปแก้เปาะนี้ได้ไหมอันที่2
1: ประตูที่1เรารู้ละประตูที่2หรือประตูมีอีกประตูนึงไหม3ประตูนะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูทีละบานนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วเรากลับมาคุยกันในช่วงที่2ของมองรัฐสภาครับ

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียง
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: ที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นและโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

ของรายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเรากำลังพูดคุยกันมิติทางสังคมที่ท่านผู้ชมนะผมว่าบางคนอาจจะสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้กับพี่น้องนะน้องๆเยาวชนหรือพี่น้องเราก็ตามนะครับที่เป็นผู้พิการได้พูดคุยกับท่านอาจารย์บอกว่านั่นคือชีวิตหนึ่งความไม่เท่าเทียมในสังคมคือความเท่าเทียมก็คือเราต้องสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นนะนั่นคือการช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับท่านอาจารย์ยังพูดคุยกับเราเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเบรกในเรื่องของบัตรผู้พิการนะฮะอาจารย์ฮะเรามาต่อกันตรงนี้ประตูแรกที่ผมถามว่าบุคคลเหล่านี้จะเข้าโรงเรียนทั่วไปได้อย่างไรอาจารย์บอกว่าต้องมี3เงื่อนไขคือ1ต้องมีบัตรผู้พิการก่อน

0: ครับ
1: คราวนี้บัตรผู้พิการจากที่อาจารย์ประเมินว่ามีผู้พิการ 4.2 ล้านคน
0: ครับ
1: แต่ได้บัตรเพียง 2.2 ล้านคนนะเพราะมันอาจจะเข้าเงื่อนไขตามที่เกณฑ์เขาวางเอาไว
0: ้
1: อันนี้ผมก็ใจถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ส่วนอีก2ล้านคนไม่เข้าเงื่อนไข
0: ครับอันนี้ก็คือเขาตั้งเป็นเกณฑ์5ระดับ
1: อ๋อครับผม
0: เป็น5 scale นะว่าจะต้องพิการเข้าไปถึงอย่างน้อยระดับ3
1: ระดับ3
0: ถึงจะได้บัตร
1: ครับ
0: ครับผมว่าตรงนี้จะเสนอนะ
1: ครับ
0: ให้ปรับเป็น2 scale
1: ก็คือสเกลลงมาหน่อย
0: ไม่ให้ยุบจาก5สเกลเหลือ2
1: เหลือ2ทั้งนั้นจบ
0: ใช่ไหมพอไป5แล้วมันแบ่งละเอียดมากเนี่ยจะมาไอ้ลงเห็นเงาๆเท่านั้นเองถ้าไปไม่ถึงระดับ3ก็ยัง
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: พอไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้สิทธิ์เลยนะ
0: ไม่ได้สิทธิ
1: ์นี่ไงครับ
0: ไม่ได้สิทธิ
1: ์คือไม่ได้สิทธิ์ทั้งการศึกษาด้วย
0: ครับที่ทางพม.เริ่มมาพิจารณามิติสังคมแหละถ้าเกิดมามองตรงนี
1: ้
0: นะฮะเป็นมิติสังคมเพราะสังคมก็มองเขาตาบอดใช
1: ่
0: ไหมไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนตาบอดก็ยังบอดไม่สนิทไปโรงเรียน
1: สามัญทั่วไปก็ไม่ได้อีก
0: เ
1: ขาไม่มีบัตรผู้พิการตามเงื่อนไขอย่างที่ว่าเราย้อนกลับมาตรงนี้ต้องเงื่อนไขโรงเรียนทั่วไปที่จะรับนะมาร่วมเรียนผมใช้คำว่าร่วมเรียนนะคือหนึ่งต้องมีบัตรผู้พิการสอง
0: ประตูที่หนึ่งมีบัตรสองต้องมีความ
1: แต่ภาพหมายถึงยังไง
0: ก็คือเรื่องสถานที่นะครับห้องเรียนทางลาดห้องน้ำนะครับและกายภาพนะครับต้องปลอดภัยต้องพร้อม
1: ครับหมายถึงทางโรงเรียน
0: ทางโรงเรียน
1: อ๋ออันนี้ทางโรงเรียนต้องเป็นคนปรับละ
0: ใช่ถามว่าตรงนี้มีไหมถ้าโรงเรียนเราไม่ได้รับคนพิการมาเราจะ
1: ไปมีทำไม
0: ตรงนี้อ่ะ
1: เข้าใจ
0: ยกเว้นว่าอาจารย์จะนั่งวีลแชร์สักคนก
1: ็
0: เลยมีการทำทางลาดขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ยังไม่พร้อมหรอกโปรแกรมพร้อมเรื่องกายภาพอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
1: เพราะตอนนี้เป็นเหตุผลเพราะว่ายังไม่เปิดหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่
1: คือถ้าเปิดมันต้องเตรียมอันนี้ด้วย
0: นะ
1: จะมาจะมาไม่มาหรือไม่รู้นี่ไงครับใช่ใช่
0: จะไปเตรียมพวกนี้ยังไงอ่ะแล้วไปของบไปจะไปเหตุผลอะไรในการของบ
1: อ
0: ันที่3คือความพร้อมเรื่องบุคลากร
1: ครับเมื่อกี้ที่เราพูด
0: ความพร้อมเรื่องบุคลากรต้องความพร้อมเรื่องบุคลากรนี้จำนวนอาจารย์นะนั่งมองแล้วถ้าเกิดเปิดป.1ถึงป.6มี6ชั้นแล้วมีครูอาจารย์2คนอย่างเงี้ย3คนอย่างเงี้ยถือว่าพร้อมไม่พร้อมสงสารครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถึงแม้จะมี6คนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษนะมันจริงๆมันแย้งกันนะเพราะว่า6ท่านนั่นเองก็ไม่ได้จบสายตรงนะบางคนจบครูพละมาก็สอนทุกวิชาบางคนจบครูศิลปะมาก็สอนหมดทั้งทุกวิชานะฉะนั้นตรงนี้ความพร้อมเรื่องสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีทางความพร้อมเรื่องครูอาจารย์จำนวนไม่มีทางนะความพร้อมเรื่องเฉพาะทางไม่มีทางเป็นไปได
1: ้
0: ฉะนั้นจริงๆถ้าจะไปรอให้ความพร้อมตรงนั้นเกิดเนี่ยมันความพร้อมไปด้วยกันไปในเวลาเดียวกันในคอนเซปต์เรื่องของการร่วมเรียนบัดดี้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดถึงนะทีเนี้ยพอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นว่าแหมมันเป็นปัญหามากเลยมองดูตัวเลขปรากฏว่าปีณปัจจุบันเนี่ยนะมีเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 438,000 คนโดยประมาณนะอยู่ในอาชีวะ 2,009 คนอยู่ในอุดมศึกษา 3,000 กว่าคน 2,000 กับ 3,000 กว่า 5,000 ไปหักลบ 400,000 เด็กหายจากในระบบไปประมาณเกือบ 400,000 คนไปไหนฉะนั้นก็คือจบการศึกษาการศึกษาของคนพิการก็ต่ำเตี้ยอยู่แค่ประถมและมัธย
1: ม
0: ยังไม่ได้ไปเจาะลึกดูนะว่าใน 400,000 เนี่ยมันจบถม
1: หรือไม่
0: ซ้ำไปนะหรือจบมัธยมจริงน
1: ะ
0: ฉะนั้นคนพิการถ้าไปดูโยงไปถึงกฎหมายเรื่องของอาชีพม.33 ที่บอกว่า100คนต้องจ้าง1คน
1: ครับผมฮะ
0: ถ้าไม่จ้างไปม.34 เอาเงินที่จะจ้างนั้นไปเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1: ครับ
0: หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปม.35 คือเอื้ออย่างอื่นจัดกิจกรรมอย่างอื่นเอ
1: ื
0: ้อนะครับฉะนั้นณบัดนี้กฎหมายนี้นะถ้ามีการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายนะผมว่าตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าของภาคเอกชนทำได้ 98.9

0: 100% นะเกือบ 100% เพราะว่าถ้าม.33เขาไม่รับคนพิการเข้ามาทำงานเขายอมจ่ายเงินให้เข้ากองทุน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมแต่ของภาครัฐตอนนี้มีกระทรวงที่บรรลุตรงนี้เพียง4กระทรวงเท่านั้นเองนะอันนี้หมายความว่าอะไรซึ่งกฎหมายนี้ประวัตินี้มาก็20ปีแล้วมันควรจะต้องพัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นด้วยซ้ำไปแทนที่จะ100คนจ้าง1คนมันน่าจะเป็น100คนจ้าง2คน
1: หรือมากกว่านั้น
0: หร
1: ือ
0: ว่าหรือลดลงมาว่า50คนจ้าง1คน2คนอะไรเงี้ยว่าไปใช่มั้ยมันก็ทำยกระดับกฎหมายข้อนั้นไม่ได
1: ้ครับนะเข้าใจทีนี้จำนวนที่จะ50คนหรือ20คนจ้าง1คนมันก็อยู่ที่ว่าบุคลากรที่อยู่ทางด้านนี้มีปริมาณเท่าไหร่ด้วยมันจะได้เป็นตัวเทียบกันได้
0: ผมก็กำลังจะโยงมาว่าแล้วเด็กพิการเองจบแค่ใช่ว่าทีแรกก็มองว่าเออกระทรวงต่างๆเขาไม่ก็ไม่จ้างคนพิการผมก็ตอบแทนนะว่าเขาไม่มีตัวเข้ามา
1: เนี่ยใช่ไหมใช
0: ่อย่างดีก็เข้ามาเป็นพะโลงอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: เข้าใจ
0: เนี่ยมันมาเก
1: ิดจากสี่แสนคนเนี่ยทำยังไง
0: พันกันเออ
1: ทำยังไงที่เราจะพอทำยังไงจะยกฐานเราดีขึ้นไปมันก็โยงกลับมาที่ร่วมเรียน
0: ใช่
1: ว่าคุณมีโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้ร่วมเรียนในระดับอาชีวะไหม
0: ใช่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานด้วยนะ
1: ระดับพื้นฐานด้วย
0: ที่ปิดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเปิดจริงๆเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันน่าจะสูงกว่า400,000นั่นก็เลยลุกขึ้นมาฐานะประธานอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเนี่ยก็คิดว่าถ้าเรามัวแต่มองกระดาษมองแต่มองตัวอักษรเนี่ยมันเหมือนอยู่บนหอคอยเหลือเกินอ่ะมันต้องลงไปจับก็เลยจ๋าว่าอาสาพาน้องเข้าเรียน
1: ครับเป็นยังไงครับกิจกรรมนี้อาจารย์อยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
0: อันนี้เกิดขึ้นมาจากเมื่อเดือนมีนา
1: ครับ
0: คณะอนุกรรมาธิการก็ลุกขึ้นมาจัดทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการเนี่ยไอ้คำว่ากำแพงที่ขึ้นมาก่อนว่าทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาคนพิการแล้วเราก็เลยได้ข้อมูลจากพ่อแม่ผู้ปกครองในวันนั้นว่าพาลูกไปเนี่ยโรงเรียนปิดประตูเข้าไม่ได
1: ้เข้าใจเลย
0: เราก็เลยมาเกิดโครงการอาสาพาน้องเข้าเรียนนะเมื่อปีที่แล้วที่เราทำเนี่ยก็ผู้ปกครองคนใดที่มีลูกพิการแล้วพาไปโรงเรียนปฏิเสธนะให้ติดต่อมาที่วุฒิสภานะครับเดี๋ยวเราก็มี QR code มีอะไรให้นะ
1: คร
0: ับแล้วก็ทีนี้เราก็ตั้งเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงเรียนใกล้บ้านตามสามโนครัวเฉพาะขั้นพื้นฐานทั่วประเทศทั่วประเทศรับหมดนะครับแต่ก็คิดว่าเอ๊ะการที่เราทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระของผมเป็นผู้อำนวยการหรือเป็นอาจารย์อยู่2คน3คนแล้วผมจะไปรับภาระตรงนี้เข้ามาก็เลยตั้งกลุ่มจิตอาสาอีกกลุ่มนึงเรียกว่า
1: ในพื้นที
0: ่เรียกว่าครูมีใจครูมีใจก็คือเปิดรับอาสา
1: ซัพพอร์ตไปช่วย
0: ใช่ครูมีใจนี่รับทุกวิชานะ
1: ครับผมครับ
0: ระยะหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าครูมีใจเข้าไปประคองนะต่อไปเผลอๆครูมีใจนั่นแหละมันจะเกิดความผูกพันกับโรงเรียนก
1: ับ
0: เด็กก็อาจจะอยู่ต่อยาวเลยนะแล้วก็ครูมีใจอย่างเดียวไม่พอก็เลยเปิดอีกอันนึงว่าผู้ปกครองมีเวลาเพราะผู้ปกครองเอาลูกพิการไปโยนให้ปุ๊บโรงเรียนรับแล้วฉันไปไหนไม่ได้แล้วกลุ่มผู้ปกครองเองก็ต้องรวมตัวกันแล้วก็มาเป็นจิตอาสามาเป็นแขนขาให้ครูอาจารย
1: ์
0: สัปดาห์หนึ่งกี่ชั่วโมงจัดเวรกันนะผมเชื่อว่าผู้ปกครองที่มีลูกพิการแล้วต้องดูแลตลอดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีโครงการอย่างนี้ผู้ปกครองไปช่วยวันจันทร์ครึ่งวันวันพุธครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็จะมีทั้งครูมีใจแล้วก็ผู้ปกครองมีเวลาแล้วยังบอกว่าเออถ้าโรงเรียนไหนมีปัญหาเรื่องทางลาด
1: คร
0: ับเราเชื่อมต่อมูลนิธิศิลปะเพื่อมนุษย์ Art for เพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้ในระยะต้น
1: ครับผมครับ
0: ก็คิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันพอไปกันได้ถ้ามันจะต้องมีท่ามาแปลต้องมีคนมาประคองช่วยกันเราก็ใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่า collaborative learning จับคู่บัดดี้เรียน
1: ครับ
0: นะฮะมันก็ไม่ต้องเป็นภาระกันพูดอย่างนี้ก็เหมือนง่ายนะ
1: ครับ
0: ทางโรงเรียนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเหมือนง่ายเราก็เลยคิดว่าเอาแหละวันที่1กัน
1: ครับผม
0: นะจัดเสวนา เรื่องอาสาพาน้องเข้าเรียนในภาคเช้าก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครอง

0: แล้วก็เด็กพิการพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายเลยนะ
1: ที่เป็นเด็กพิการเหล่านี้สนใจใครสนใจก็ได้เข้ามา
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วภาคบ่ายก็เป็นผู้บริหารผู้จัดการศึกษาทุกภาคมามองว่าที่เราเชิญคนพิการมาย่าตายาย
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นมิติเดียวผมว่าเป็นครั้งแรกนะถ้ามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมอยากจะผมมองว่าไอ้กำแพงที่มันปิดกั้นเนี่ยระบบเนี่ยต้องพัฒนาอยู่แล้วนะครับกฎระเบียบต้องพัฒนาแต่มาถึงสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าผู้พิการและคนที่อยู่ใกล้คนพิการมากที่สุดจากประสบการณ์ก็เห็นว่ามีพ่อแม่บางคนเนี่ยเห็นว่าลูกพิการหมดหวังแล้วอะแล้วก็คิดว่าก็พิการอะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมผมพยายามไปเอามาพัฒนาเขาถึงขนาดอย่ามายุ่งกับลูกเขาได้ไหม
1: เข้าใจเข้าใจพ่อแม่เขาเข้าใจเข้าใจ
0: นี่เด็กคนหนึ่งที่เป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าเราไปยุ่งแล้วกันเด็กคนนี้ผมกำลังจะคัดส่งไปต่างประเทศจะไปอินเดียเดือนตุลาเนี่ยจะพาน ะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีทัศนคติที่ถูกต้
1: อง
0: ว่าทุกคนมีศักยภาพพัฒนาได
1: ้
0: ปู่ย่าตายายก็เช่นเดียวกันเพราะไม่งั้นมันจะถูกปิดตั้งแต่บ้านเลย
1: ใช่ครับใช่
0: ที่สำคัญที่สุดเด็กพิการเองพอถูกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมาพิการเป็นภาระ
1: ครับท้อแท้ละ
0: ใช่เพราะอย่าเกียดไอ้การพัฒนามันไม่เกิดฉะนั้นต้องปรับ mindset ตรงเนี้ยตั้งแต่เด็กพิการพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดถ้ามางี้มาเชียร์นะใครสมัครเข้ามาอยู่ในโครงการผมสแตมป
1: ์ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงโอเคแรงผลักดันจากส่วนครอบครัวเอาละต้องการอยากให้ลูกเข้าไปมีส่วนในการร่วมเรียนได้พูดถึงในฝ่ายโรงเรียนเองนะครับก็ต้องเปิดเช่นเดียวกันใช่ไหมต้องเปิดแต่นี้พอจะเปิดเนี่ยมันติดเงื่อนไขอะไรกฎระเบียบอะไรยังไงหรือเปล่าเราต้องแก้ไขไหมอาจารย์เพราะถ้าหากเราเดินหน้าฝ่ายเดียวเอาตรงนี้พร้อมเราเอาโรงเรียนบอกไม่ได้ไม
0: ่
1: ได้นี่ไงครับอาจารย
0: ์ในภาคเช้าเราจะมีตัวอย่างนะครอบครัวที่แบบไม่ยอมแพ้กับลูกพิการ
1: ครับผมครับ
0: ต่อสู้จนชนะมาให้ดูนี่ในภาคบ่ายก็จะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยผู้ที่มีส่วนในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนต่างๆที่ทั้งรับและไม่รับคนพิการจะได้มาเปิดใจกันว่าถ้าจะแก้มันควรจะแก้ตรงไหน
1: ใช
0: ่ภาคบ่ายก็จะมาคุยกันเรื่องระบบ
1: เพราะมันต้องไปกันเป็นองคาพยพ
0: ใช่
1: ผมยังมองว่าถ้าสมมติโรงเรียนทั่วไปและยังเอากรุงเทพมหานครไปหลักโรงเรียนทั่วไปมีโรงเรียนผู้พิการเฉพาะทางมีเราอาจจะแมทช์กันได้ไหมหรืออาจจะขอความร่วมมือจากบุคลากรเหล่านี
0: ้
1: เข้ามาช่วยเสริมเติมกันได้ไหมนะอาจจะเป็นท่านเป็นข้าราชการเหมือนกันอาจจะมีการลิงก์ยังไงนี้ผมไม่ทราบ
0: ที่พูดอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้ตอนนี้พัฒนาไประดับหนึ่งอย่างสพทเองเขาก็มีทั้งสาน
1: ี่ไง
0: ต้องมีจำนวนเริ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นที่รับเด็กพิการ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะทำลิสต์มาแจกวันนั้น
1: นี่ครับ
0: นะแล้วก็ทมเองก็พัฒนาขึ้นเป็นนโยบายเลยถ้างั้นไอ้นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีทุกคนมีจิตอยากช่วยกันอยากทำฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเรามาดูว่า เราจะเปิดประตูบานเนี้ยอย่างไรนะครับ
1: ถ้าสมมติว่าผมมองภาพไปข้างหน้าถ้าสมมติเป็นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะมันเป็นระดับประถมมัธยมขึ้นไปอาชีวะแทนที่จะเป็นสังคมพันธุ์ 100% สงเคราะห์เนี่ยปลายที่มันแหลมมากมันจะขยายฐานมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์นะผม
0: ใช่เมื่อกี้ที่คุณสมานพูดถึงว่าปวช.ปวส.ผมยังเบรกไว้ว่าปีนี้เราจัดอาสาพาน้องเข้าเรียนในเฉพาะพื้นฐานนี่ก็ฝันเหลือเกินเดี๋ยวดูเหตุการณ์ในวันที่หนึ่งก่อน
1: ครับผมว่า
0: เปิดปีหน้าทางอนุกรรมาธิการเราอาจจะขยับขยายไปเป็นปวช.และปริญญาตรี
1: โอ้ครับผมน่าสนใจมาก
0: ถ้าทำขยายอย่างนั้นได้ใครมีปัญหาอยากจะเรียนปวช.แล้วเข้าไม่ได้มาหาเราใครอยากจะเข้ามหาลัยเข้าไม่ได้มาหาเรา
1: อย่างเงี้ยช่องทางให้นะนะช่วยชี้แนะให้
0: ฝันเอาไว้ว่าส่งไปต่างประเทศด้วยซ้ำ
1: โอ้ครับผม
0: ครับ
1: มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคุณสมชายมาจากอ่างทองฮะอาจารย์ไม่ไกลจากครับผู้เกี่ยวข้องควรที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศนะฮะที่พัฒนาแล้วไปดูระบบว่าเขาดูแลคนพิการกันอย่างไรนะฮะเพื่อมาปรับใช้ในประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในมุมมองที่ประเทศเขาอาจจะมีการพัฒนานะในการปรับอาจารย์ฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคุยกัน

0: สร้างฐานโอเคแนวถ้าสมมุติว่าต้นทางพร้อมสถานการศึกษาพร้อมมันก็จะขึ้นไปเป็นแผงนะ
1: ครับ
0: นะพอสุดท้ายอย่าง 400,000 คนที่เข้าการศึกษาพอยอดปลายแทนอาจจะมีงานมากขึ้น
1: ใช่
0: แทนที่จะวางว่า10 100คนรับ1คน
1: ค
0: เพราะฐานมันมากขึ้นแล้วมันจะเป็นเหลือ20คนรับก็ได้ใช่มั้ย
1: ใช่
0: ใช่มั้ยใช่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ตามดัชนีของมันอ่ะ
1: ผมมานั่งดูแล้วหน่วยงานราชการประกาศรับอ
0: ่
1: ะมีใครรับประถมมั้งอ่ะ
0: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้มันก็
0: แน่นอนแน่นอน
1: ต่ำๆก็ปวช.
0: ใช่ครับเราพยายามดันฐานตรงนี้ขึ้นใช่ครับ
1: ยกระดับการ
0: ยกระดับฐานตรงนี้ขึ้นไปให้ถึงระดับปวช.ก็ยังถือว่าก็ยัง
1: อันเนี้ยมันก็บอกเออเราไปหลงกับหลงกับวุฒิมากเกินไปไหมอันนี้ต้องระวังเหมือนกันการพัฒนาคนพิการเราต้องอยากขอให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อันนั้นก็เพียงพอแต่ผมมองว่าปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ถ้าเกิดจะอยู่ในสังคมอ่ะสังคมมันไปทางนี
0: ้
1: ฉะนั้นผมก็เลยมาคิดอีกอันนึงว่า อยากจะเปิดส่วนตัวเนี่ยอยากจะมาผลักดันไอ้เรื่องการเรียกว่าการสานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เช่นถ้าเกิดว่าเขาเก่งดนตรีมากเลย
0: ครับผมใช่
1: ก็จบแค่ประถมอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ดันไปเลยทางด้านนี
1: ้ใช่มาเทียบวุฒิได้ไหม
0: ใช
1: ่
0: น่าสนใจนะอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจ
1: ในฐานะที่เป็นอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยผมว่าก็เทียบวุฒิให้เขาได้
0: ก็อาจจะเก่งลายเส้นวาดภาพอะไรสวยงามมากกว่าคนปกติทั่วไป
1: ค่อยๆเทียบไปสมมติว่าถ้าเขาแค่ประถมเนี่ยเอาก็มัธยมม.ศ
0: .3
1: หรืออันนี้ค่อยๆขยับขยับฐานไปใช่ไหมแต่ต้องเก่งจริงๆไม่มีการยกเว้นว่าคนนี้พิการ
0: ถูกต้อง
1: คนพิการเองก็ไม่ต้องการ
0: ถูกต้อง
1: คอยยกเว้นตรงนั้นนะเช่นระบบการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าคุณเปิดใจกว้างอ่ะแล้วก็รับเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนพิการจะต้องเข้าได้เยอะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องออกแบบระบบให้มันเหมาะอย่างตอนนี้พวกตาบอดมีเรื่องระบบเบลอักษรเบลเขาก็สอบเข้าได้มาอย่างคนพิการที่ใช้ปากอย่างเงี้ยนะเขาย กตัวอย่างเช่นเพิ่มเวลาให้เขาสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม
0: ครับ
1: หรือถ้าไม่เพิ่มเวลาให้ทุกคนใช้ปากสอบเหมือนกันหมดได้ไห
0: ม
1: ให้ทุกคนใช้ปากครับปากกาสอบเหมือนกันหมดได้ไหมอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ทำเบลดับไฟสอบได้ไห
0: มครับ
1: ใช่ไหมใช่มันก็ต้องไอ้ระบบคัดเข้าเนี่ยมันต้องมาดูกันเหมือนกัน
0: มันต้องมีออปชั่นเสริมตรงนี้อย่างที่อาจารย์ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรมันต้องยืดหยุ่น
1: อ
0: ่ะต้องยืดหยุ่นอย่างพอใช้ปากเขียนหรือเนี่ยอันเนี้ยเขาถามว่าเขามีความชำนาญไหมผมเชื่อว่าเขามีความชำนาญและเก่งแต่ก็ต้องให้เวลาเขาด้วย
1: ใช่เพราะมันปากเขียน
0: ต้องให้โอกาสเขา
1: ปากเขียนมันช้า
0: ใช่ครับต้องให้โอกาสเขา
1: โครงการกีฬาเนี
0: ่
1: ยเก่งกีฬายังไปสอบยังมีโครงการเฉพาะทางเลย
0: ครับ
1: เนี่ยมั้ย
0: ใช
1: ่แล้วตรงนี้อ่ะเหมือนกันว่าไอ้ระบบจาก entrance เข้ามหาวิทยาลัยเป็น admission ต
0: ่
1: อไปจะเปลี่ยนปรับเพิ่มระบบให้มันมีหลายๆได้ยกระดับการศึกษาได
0: ้พออาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมคิดขึ้นมาเป็นไปได้ไหมอาจารย์สมมติว่ามันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยคนรู้ดูแล้วครูหรือใครก็ตามที่ใกล้คิดดูแล้วว่าเขามีความชำนาญทางด้านนี้ดึงเขาออกมาเลยดึงเขาออกมาแล้วส่งเสริมให้ดันให้สุดเลยว่าเขาชำนาญเฉพาะนี้ถ้าเขาเก่งทางด้านวาดแม้แต่จะเอาเท้าของเขาก็ตามวาดเนี่ยแล้วดันให้เขาสุดไปเลย
1: ใช่
0: นะฮะตรงนี้เขาอาจจะไม่ต้องจบปริญญาก็ได้แต่ดันให้เขามีอาชีพ
1: ใช่
0: นะให้เขามีช่องทางในการที่จะทำมากินได้
1: ใช่ใช
0: ่ผมก็ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับวันที่หนึ่งที่จะมาถึงเนี่ยจะมีการเสวนาผมอยากให้อาจารย์เชิญชวนนะครับกับผู้ที่ชมรายการแล้วสนใจแล้วเปิดเป็นโอเพ่นบุคคลทั่วไปไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนพิการทุกประเภทนะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่รู้ว่าลูกตัวเองพิการนะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: โดยเฉพาะถ้าพิการกำเนิดเนี่ยมองแล้วเห็นเลยเป็นพิการเชิงประจักษ
0: ์ครับ
1: แต่พิการบางประเภทกว่าจะรู้เนี่ยทิสติกบางคนเนี
0: ่
1: ยกว่าจะรู้ก็ตอนโตนะครับอีกกลุ่มนึงที่จะมองไม่เห็นเลยคือ LD Learning Disability ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะบอกว่าเออลูกตัวเองไม่ขยันทำได้แต่ไม่อยากอ่านหนังสือเนี่ยฉะนั้นกลุ่มนี้มันตอนนี้กำลังเป็นประเด็นปัญหาสังคมนะ
0: เลิกค่ะ
1: มีคุณหมอคนหนึ่งไปทำวิจัยที่บ้านเมตตา

0: บ้านเมตตาบ้านกรุณาเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของ LD นั้นเยอะมากเลย learning disability
1: ถือว่าเป็นผู้พิการด้วยไหม
0: ใช่เพราะว่ากลุ่ม LD เนี่ยบางทีอ่านหนังสือเนี่ยมันจะกลับด้านกลับซ้ายเป็นขวานะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการอ่านเขียนแต่อย่างอื่นทำได้หมดฉะนั้นพวกนี้ก็จะถูกผลักไปอาชีวะวันหลังอาชีวะฉันเอาเถอะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือยังไม่มีลูกแล้วอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้ขอเชิญนะเราจะมีจะได้เห็นทัศนคติเราจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไปดูว่าภาคที่เขายุ่งเกี่ยวกับการบริหารที่ดูแลเนี่ยเขามีมุมใดที่เขาติดขัดแล้วมาคุยกัน
2: เอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าความเท่าเทียมนะความไม่เท่าเทียมที่เราปรากฏเห็นทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านใดก็ตามคนรวยก็ต้องช่วยเหลือคนจนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมความไม่เท่าเทียมอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะสร้างอย่างไรให้เรานั้นเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์เป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ีกล้าของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการและท่านสว.ชันรงค์พรรุ่งโรจน์นะครับผู้ร่วมรายการเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ดูทุกสิทธิ์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเสริมแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

และทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของ
4: แนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถ
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Document 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
11: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
12: นมแม่อย่างเดียวขอ
13: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
14: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
15: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วก็ภาพของพระสงฆ์ด้วย
16: มาช่วยกันลดหวานเค็ม
17: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
18: ใครว่าของโบราณต้องเฉยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปที่อยู่มาหลาย10ปีวันนี้ถูกรีมิกซ์ใหม่โดยเจนแซด
19: ทำยังไงให้มันเก็บได้นานก็จะมีปิงมีสัตว์มีพิษ
18: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9 โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐ
8: มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ดูช่อง10

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชรพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตรัสข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นรัฐสภาช่อง10ค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานชีวิต

0: ใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาซึ่งวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะอาจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: คุณสายสวรรค์ครับ
0: โครงการนี้ดำเนินมายาวนานแต่อยากจะขอให้อาจารย์หมอย้อนไปที่เริ่มต้นเลยนะคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์หมอ
1: จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นที่ผมได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่ปี2540ต้นๆนะ
0: คะ
1: ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสโชคดีที่ตามพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกจากทรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วนะครับการทำมาหากินรวมกันทั้งศิลปาชีพต่างๆแล้วก็โครงการหลวงทรงมีพระราชดำริมาเนิ่นนานเนี่ยท่านก็เสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชมโครงการแล้วมีเรื่องราวใดๆก็กลับมาทูลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบหนึ่งในบรรดานั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยผู้ป่วยในสมัยก่อนเนี่ยผมทราบว่าก่อนที่ผมจะเกิดอะเอาเป็นว่าเนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรตอนนั้นเนี่ยทุรกันดารมานะครับท่านก็มีการดูแลผู้ป่วยนะซึ่งเป็นโรคติดเชื้อหรือโรคอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นน่ะเท่าที่ควรครับจนกระทั่งจวบจนผมเนี่ยได้ตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีโรคหลายๆโรคเนี่ยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษานะครับหนึ่งในบรรดานั้นก็คือโรคทางโรคเลือดนะโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางโลหิตที่มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโรคไข้พันธุกรรมธาลัสซีเมียซึ่งบ้านเราเป็นกันเยอะ
0: โรคเหล่านี้รวมเรียกว่าโรคทางโลหิตวิทยาทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: ถ
0: ู
1: กต้องและหลายโรคเนี่ยการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่พอ
0: แล้วมันก็ซับซ้อนอยู
1: ่ที่ทำให้หายขาดอยู่อย่างเดียวคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อตอนที่ผมได้ตามเสร็จพระองค์ท่านตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยยังไม่มีการครอบคลุมโดยสิทธิ์30บาทที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายเนี่ยประมาณถึง2ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้กราบทูลเวลาตามเสด็จเนี่ยก็ถึงพระองค์ท่านว่าเนี่ยกับคนไข้เหล่านี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาถ้าไม่รักษาปลูกถ่ายท่านสนพระทัยมากและท่านก็ใส่พระทัยเราก็เลยทางมูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรีก็เลยทำโครงการขึ้นมาตอนที่ท่านเนี่ยเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาในปี2547จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเราก็ระดมทุนเลยนะครับตอนนั้นท่านต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรายละ 1-2 ล้านบาทเนี่ยด้วยพระบารมีท่านเนี่ยเราก็หาเงินได้เกือบ100กว่าล้านอันนี้ต้องเป็นพระบารมีท่านอย่างจริงๆครับ
0: คือประชาชนทั่วไปพอทราบข่าวก็อยากจะ
1: ตอนนั้น30บาทก็ยังไม่ได้ครอบคลุมก็ทำให้เราเนี่ยได้ปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างเต็มที่แล้วก็คนไข้เนี่ยถวายฎีกามาหรือท่านน่ะเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยก็รับคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์
1: ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงครับ
0: มูลนิธิรามาธิบดีการสงเคราะห์ต่างๆอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาคือยกระดับเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเลย
1: ต้องเสร็จนะครับแล้วที่น่ายินดีมากพอทำหนังสือกราบทูลท่านท่านก็รับทันทีแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองราชเลขาธิการเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก็มีพวก
0: สนองงาน
1: เนี่ยก็พวกเราก็ช่วยกันแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จไปเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเราปลูกถ่ายไปทั้งหมด79รายด้วยกัน
0: 20กว่าปีคือ79ราย
1: ตอนนั้นใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะครับเราระดมทุนเนี่ยประมาณ100กว่า200กว่า200ล้านปลูกถ่ายไม่กี่ปี

0: ไขกระดูกเสียชีวิตแน่นอนเพราะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเกิดความรู้ว่าเราช่วยเหลือผู้ป่วยนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการจนกระทั่งสปสช.เนี่ยรองรับเมื่อปี2550กว่านี่เองถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้หลังจากที่จบโครงการไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำโครงการต่ออีกคือโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินีตอนนั้นก็เป็นตอนที่ตอนอายุครบ80พรรษาเราก็เลยทำโครงการถวายพระเกียรติทั้งสองพระองค์เลยทั้งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงตอนนั้นก็ทำโครงการอีกซึ่งถึงแม้ว่าสปสช.จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะในเรื่องของการปลูกถ่ายแต่ก็มีคนไข้ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการปลูกถ่ายที่ยากมากโดยใช้ไขกระดูกที่ไม่ตรงกันซึ่งทางสปสช.เนี่ยยังไม่ใช
1: ่ไม่ตรงกันหมายความว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
0: เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าการไม่ตรงกันตรงกันแค่ครึ่งหนึ่งปกติแล้วการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจำเป็นจะต้องไขกระดูกตรงกันเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่มาเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยอยู
1: ่
0: ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานอยู่เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์อยู่ในนามมูลนิธิรามาธิบดี
1: ค่ะอาจารย์หมอพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกๆที่เริ่มโครงการตั้งแต่โครงการแรก72พรรษาบรมราชินีนาถเลยเนี่ยนะคะอาจารย์หมอคัดกรองคนมายังไงแล้วก็มีเคสไหนมีผู้ป่วยกรณีไหนถึงความละเอียดอ่อนของกรณีนั้นมากที่สุดให้พวกเราฟัง
0: สิ่งที่คัดกรองก็คือผู้ป่วยยากไร
1: ้
0: ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีเงินจริงๆนะครับรักษาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งหรือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้จ่ายโดย30บาทอยู่แต่การปลูกถ่ายเนี่ยไม่ได้
1: ครอบคลุม
0: ถูกต้องเราก็เลยผู้ป่วยเหล่านี้ทำหนังสือถวายฎีกาท่านเลยหรือท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วท่านไปพบผู้ป่วยท่านส่งก็จําได้ว่าตอนที่กระผมตามเสด็จเนี่ยท่านเสด็จไปภูมิภาคไหนเนี่ยคนไข้ก็มาถวายฎีกาที่หน้า
1: ที่ประทับ
0: ที
1: ่
0: ประทับตรงนั้นเลยท่านก็บอกอ่ะท่านก็ส่งต่อให้เดี๋ยวนั้นเลยเราก็รับงานเป็นการรักษาผู้ป่วยที่ได้ทันท่วงที
1: ค
0: ือไม่ต้องไปรอนานใช่ไหมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยไปรอส่งต่อเนี่ยจะเสียเวลามากและผู้ป่วยบางคนเสียชีวิต
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทันเพราะนั้นเราก็รับเรื่องทันทีแล้วก็ต้องของทั้งสองพระองค์อ่ะที่กองราชการที่การในสมัยนั้นเนี่ยส่งต่อผู้ป่วยทันทีไม่มีการชักช้านะครับพอได้เรื่องปุ๊บก็ส่งต่อและทางมูลนิธิรามแล้วเราก็ขอหนังสือจากต้นสังกัดก็คือคุณหมอที่ดูแลว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเราก็รีบทำการทันทีเพราะนั้นคนไข้ก็โอกาสรอดชีวิตสูงมากเราเก็บสถิติแล้วปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเกือบ 70-80%ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่รักษาคือตายอย่างเดียวแล้วสามารถชุบชีวิตได้เขาถึง 80%
1: โอ้โหปลูกถ่ายไขกระดูกแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงหรือว่าการดูแลรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิต้องดูแลต่อ
0: ใช่เราดูแลให้ตลอดไม่เลยไม่เคยเช่นบอกว่าปลูกเสร็จไปแล้วใช้เวลาเอาคนไข้กลับบ้านเนี่ยแล้วเราตัดค่าใช้จ่ายไม่เคยครับถึงแม้ว่าตอนนี้ในตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงเราก็ต้องหาช่วยเหลือเพราะว่าทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยท่านฝากคนไข้ให้กับเราดูแลอันนี้คือสิ่งที่นามพระทัยท่านแล้วท่านใส่พระทัยมากในการดูแลผู้ป่วยเพราะท่านคิดว่าผู้ป่วยของที่เราดูแลอันนี้คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้รับสั่งให้ผมได้ยินนะว่าผู้ป่วยของฉันดูแลได้อย่างดีเต็มที่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จากพระโอษฐ์ท่านครับ
1: ค่ะเรียกว่าอาจารย์หมอเองกับบรรดาแพทย์พยาบาลและบุคลากรก็คงต้องน้อมนำใส่กล้าวใส่กระหม่อม
0: ถูก
1: แล้วก็ทำงานถวายอย่างส
0: ุ
1: ด
0: ได้ยินเลยว่าท่านให้ของฉันช่วยดูแลให้หน่อย
1: คนไข้เหล่านี้เคยมีที่เขาได้เฝ้าทูลองที
0: อยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดตึกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าผมจำไม่ปิดปี2552คนไข้เหล่านี
1: ้
0: แล้วทุกคนก็ดีใจนะครับเพราะว่าจากชีวิตที่เขาเนี่ยเคยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้มีชีวิต

0: ีวิตเหมือนแบบเขาก็เลยเรียกตัวเองเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนดักแด้เพราะว่าเขาเนี่ยพอมาเข้าปลูกถ่ายแล้วจากดักแด้ก็เป็นผีเสื้อซึ่งได้ไปโบกบินไปตามที่ต่างๆไปมีชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงการเนี่ยแล้วก
1: ็ค่ะค่ะนอกจากสิ่งที่เป็นภาพความทรงจำที่อาจารย์หมอเห็นมันยังมีการสานต่อยังมีการช่วยในบรรดาคนที่ร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและครอบครัวต่างๆซึ่งเหมือนกับต้องมารวมตัวกัน
0: ใช่
1: เป็น
0: เพราะว่าโครงการนี้พอหลังจากนี้โครงการผู้ป่วยพอและแพทย์สารามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาเกือบพันกว่ารายเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ประมาณเกือบ 3-40 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วคนใกล้เนี่ยเขาก็มีการสังสรรค์กันแล้วก็ส่งต่อกันแล้วที่สำคัญที่สุดนี้ก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็มาคุยกันว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาขอบอกขอบใจกันที่ทางโครงการให้
1: คือมีทั้งมาให้กำลังใจกันและกันเองด้วยแล้วก็มาขอบคุณบรรดาแพทย์พยาบาลที่อยู่ในโครงการด้วยแล้วก็เหมือนมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดนะคะหลายตัวมากขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าท่านพระองค์ท่านทั้งสององค์ท่านสวรรคตเราก็ยังถวายงานอยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างชาติเช่นการรักษาด้วยการตัดต่อพันธุกรร
1: ม
0: ในการรักษามะเร็งแล้วก็โรคทาลัสซีเมียตอนนี้เราก็เริ่มโครงการแล้วก็ทำการนี้อยู่แล้วก็โชคดีที่ว่าทางมูลนิธิรามาธิบดีตอนนี้ก็เป็นโครงการเป็นมูลนิธิอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าก็ยังได้มีการ
1: ส่งงานต่อเนื่อง
0: ท่านก็ส่งงานต่อเนื่องก็สืบสานงานที่สมเด็จต่อเนื่องนะครับเราก็ยังรับคนไข้อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรารับเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยทางโครงการ30บาทช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะคะคุณสายสวรรค์เนี่ยในทางมหาลัยมหิดลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและรวมหลายคณะด้วยกันเนี่ยเราได้ทำการนวัตกรรมเช่นกันอย่างที่ผมบอกคือการตัดต่อปัตตุกรร
1: ม
0: ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งโครงการเราเนี่ยใช้เงินหลายล้านบาทเราก็ยังทำอยู่กัน
1: สิ่งที่อาจารย์หมอเล่ามาทำให้ได้เห็น2 ส่วนคู่ขนานกันค่ะฤทัยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยในมุมของบรรดาแพทย์พยาบาลเองก็ดูเหมือนว่าได้พัฒนาการรักษาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมผ่านงานวิจัยอะไรต่างๆมุมนี้อาจารย์หมออยากจะสะท้อนยังไงบ้างมั้ยคะ
0: ตอนที่ผม
1: จําได้ว่ามีน้องอยู่คนนึงที่ชื่อน้องการใช่มั้ยคะที่เป็น1ในโครงการแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสําเร็จของทางการแพทย์ด้วย
0: ก็คือน้องการเนี่ยได้เอิร์ธพันปีหลวงนะครับน้องการเนี่ยมีการรักษาด้วยการยาเคมีบำบัดและปรากฏว่าโชคไม่ดียาเคมีบำบัดทําให้ไตวายน้องการเค้าเลยต้องเปลี่ยนไตนะครับทีนี้พอหลังจากเปลี่ยนไตไปแล้วเนี่ยลายของคุณพ่อนะครับแล้วเราต้องการรักษานี่การเปลี่ยนไตต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตเราก็เลยปลูกถ่ายไขกระดูกใช้ไขกระดูกของพ่อมาเปลี่ยนเพื่อไม่ต้องกินยากดภูมิตรงนี
1: ้เป็นความสำเร็จทางการแพทย์
0: ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนถ่ายไตที่ไม่ต้องกินยากดภูมิเนี่ยหายากมากซึ่งอันนี้คนไข้ก็ตรงนี้ก็หยุดยากดภูมิไปต้องเกือบ10กว่า20ปี10กว่าปีแล้วครับด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านหรือพระบารมีเนี่ยเราก็สามารถทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งผมก็ได้มีโอกาสกราบทูลเรื่องราวเรื่องนี้ท่านก็สนพระทัยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเนี่ยที่ท่านเป็นองค์ประธานของมูลนิธิเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการนี้อยู่ในพระบารมีของพระราชวงศ์ทั้งหมดเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะจากโครงการที่1มาสู่โครงการที่2เมื่อ80พรรษาเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิธีเป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณของบรรดาผู้ที่ได้ถวายงานที่สืบสานเรื่องเหล่านี้บ้างมั้ยคะ
0: คือเพราะนั้นคนก็คือที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแพทย์และพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงพยาบาลรามาธิบดี

0: โอ้โหมีกำลังใจมากเลยและท่านอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านมีรับสั่งว่าณวันนั้นเนี่ยท่านบอกเลยคนท่านกล่าวอันนี้ซึ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยแบบอยากทำงานเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านสนพระทัยและท่านก็ให้กำลังพระทัยของท่านกับพวกเราครับว่าให้ช่วยกันดูแลคนไข
1: ้ค่ะในมุมส่วนตัวของอาจารย์หมอเองเวลาที่ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสอย่างใกล้ชิดคือได้ฟังกับหูตัวเองเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตามเสด็จพระองค์ท่านไปทรงงานไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆอาจารย์หมอได้เรียนรู้อะไรเป็นพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะ
0: คือหนึ่งที่ผมเห็นและแบบประทับใจมากสำหรับตัวผมคือท่านใส่พระจริงนะครับคือท่านติดตามงานแล้วงานให้พวกเราทำเนี่ยท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ท่านถามแล้วก็พอได้เข้าเฝ้าต่อมาท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วคนไข้อันนี้คือสิ่งที่ท่านทรงจำได
1: ้ทรงติดตามตลอดไม่ทรงลืมเลยว่าโครงการไหนทำอะไร
0: นะครับเพราะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลากับพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่ากับอาทิผมก็อันนี้เป็นคนหมอที่ติดตามเนี่ยเป็นคนของฉันนะดูแลให้เขาอย่างดีเพราะว่าท่านช่วยเหลือดูคนไข้ของราษฎรนี่คือความใส่พระทัยของพระองค์ท่านคือนอกจากคนไข้แล้วเนี่ยท่านยังใส่พระทัยถึงคนที
1: ่
0: คนทำงานอีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้จากปากจริงๆว่าความประทับใจคือท่านใส่พระทัยทั้งพระองค์ท่าน
1: เรารู้สึกเป็นเกียรติและยิ่งอยากทำงานสุดชีว
0: ิตนี่คือน้ำพระทัยที่พวกเราเนี่ยในหมู่แพทย์ที่ตามเสด็จได้เห็นได้ยินครับ
1: ค่ะอาจารย์หมออยากจะฝากไปถึงที่เราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ต้องดูแลกันระหว่างผู้ป่วยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นชมรมก่อนผีเสื้อ
0: ใช่อ
1: ันนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช่ค่ะคือมองยังไงแล้วก็อยากจะดำเนินการแบบนี้ต่อไปยังไง
0: คือตอนนี้พอเขาโครงการเนี้ยพอได้ตั้งตัวอย่างเช่นคนไข้เหล่านี้เวลามาเข้าปลูกถ่ายเนี่ยโอ้โหเพราะมันต้องให้ยาขนาดสูงนะหัวล้านขึ้นไส้อาเจียนบางรายติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เวลาเราพวกหมอพยาบาลเนี่ยพูดให้กำลังใจแล้วสิ่งเหนืออื่นใดคือคนไข้ให้กำลังใจร่วมกัน
1: เหมือนมีประสบการณ์ร่วม
0: เขาก็จะมาแชร์กัน
1: เดียวกัน
0: ใช่แล้วเวลาเขาแชร์กันพอคนตอนเขาหายแล้วนะเขาหัวเราะทั้งน้ำตามันเป็นน้ำตาที่แบบมันทนทุกทรมานจริงๆแต่ที่หัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเขาผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จแล้วนะฉันผ่านตรงนั้นมาได้นะแล้วก็ให้กำลังใจคนใหม่ๆต่อ
0: ถูกต้องนี่แหละคืออะไรก็คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนตัวเองเป็นดักแด
1: ้ค่ะค่ะความทรงจำที่ได้ถวายงานผ่านโครงการนี้ของอาจารย์หมอนะคะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีแนวพระราชบายเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะกับการทำงานของโครงการเมื่อเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: อันนี้ผมบอกได้เต็มที่เลยว่าแค่อย่างเดียวอันนี้ท่านก็มีพระจริยวัตรเหมือนสมเด็จแม่เลยนะครับ คือท่านทรงจำแม่ท่านเราทูลอะไรท่านเนี่ยท่านรับสั่งว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยได้ทูลท่านเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆเนี่ยท่านสนพระทัยมากท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านสนใจวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นนอกจากพระจริยวัตรที่ดีงามในเนี่ยท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกด้วยถึงแม้ว่าท่านจบอักษรศาสตร
1: ์
0: นะครับเวลาท่านถามเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเราก็โดยเฉพาะผมเองเนี่ยสนใจ
1: มากเลยใช่ไหม
0: รู้แล้วท่านก็ถามละเอียดมากเลยแล้วท่านก็อย่างเช่นเรื่องการตัดต่อยีนหรือไอ้พันธุในการรักษาทาลัสซีเมียอะไรอย่างเงี้ยท่านปรากฏว่าผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้

0: ทูลท่านเนี่ยท่านก็รับสั่งท่านว่าท่านเคยเสด็จไปชมที่สิงคโปร์หรือที่เยอรมันซึ่งท่านก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่ทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามวิทยาการล้ำหน้า
1: ะ
0: นะครับแล้วท่านส่งเสริมนะฮ
1: ะ
0: เรื่องอะไรก็ตามที่นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วอะไรที่เป็นวิทยาการใหม่ๆเนี่ยท่านสมพระทัยและท่านอยากสนับสนุนครับ
1: อ๋อเป็นฟังแล้วชื่นใจแทนบรรดาคนทำงานต่างก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ถวายการรับใช้นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกุมารี
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์หมออยากจะปิดท้ายอย่างนี้ได้ไหมคะว่าพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินตามที่เป็นคำนิยามของรายการเนี่ยจากสิ่งที่อาจารย์หมอได้เล่ามาแล้วก็ได้หลอดแสงสว่างแห่งแผ่นดินดวงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปยังไงโดยเฉพาะวงการแพทย
0: ์ผมคิดว่าวงการสาธารณสุขเนี่ยได้พระบารมีของท่านแสงสว่างอันนี้ยังเจิดจรัสอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสมเด็จพระกนิษฐานะครับท่านก็มีพระราชดำริเลยว่าก็ถวายงานให้กับสมเด็จแม่เหมือนอย่างอื่นเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าก็โชคดีนะฮะที่เราเนี่ยได้รับพระบารมีท่านนะครับแล้วก็โชคดีเนี่ยที่คนไทยเนี่ยยากพระองค์ท่านทุกวันนี้เนี่ยแสงสว่างอย่างเดียวก็ยังเจิดจรัสอยู่ผมคิดว่าในบรรดาในใจของคนไทยเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับถึงในหัวรัชกาลที่9และเสด็จพระพันปีหลวงถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยในคนยุคผมอะอายุเบบี้บูมปลายเบบี้บูมเนี่ยเราเนี่ยมีความทรงจำที่ดีๆกับสองพระองค์ท่านและโชคดีที่สุดเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยได้ถวายงานสมเด็จว่าแสงสว่างเนี่ยก็ยังคงต่อไปเพราะนั้นอะไรก็ตามนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าเป็นท่านอธิการบดีหรือท่านคณบดีนะครับบอกว่าทำต่อไปงานนี้พระองค์ท่านสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงถ้าเรายังมีกำลังแรงกำลังทุกอย่างก็ทำถวายไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าก็ทำให้มันเจิดจรัสต่อไปอยู่ตราบนานแสนนานดีกว่าครับ
1: วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะที
0: ่
1: มาบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุขแล้วก็ความอิ่มเอมใจที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ครับผม
1: ท่านค่ะกราบขอบพระคุณ
0: ค่ะครับ
1: พระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะวันนี้ขิดหงอิงและที่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไร
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วจะรับชมรายการต่างๆของทางสถา

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่าผู้แทนราษฎร

0: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ที่คุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Corruption Hunter สู้หยุดก็มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันการให้และการรับสินบนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้รายการ Corruption Hunter เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันโดยดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยจะมาให้ความเห็นและก็ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: มีเรื่องของสินบนนะครับสินบนคำนี้นะครับติดปากติดหูแล้วก็ติดสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ทำไมยังอยู่และสินบนคืออะไรจะแก้ได้ไหมนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรียกอาจารย์นะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: เรื่องของสินบนอาจารย์ครับเราได้ยินมานานมากเลยแต่สินบนจริงๆนี่คืออะไรครับและอะไรที่เราถึงบอกว่าอันนี้คือสินบนบ้าง
3: สินบนอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมาก
2: นานมาก
3: ถ้าถามนานแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราเคยเรียนบทกลอนสีปราดใช่ไหม
2: ครับ
3: แหวนนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการแสดงการตั้งคำถามแสดงเพื่อให้แสดงความโปร่งใสแล้วว่าเฮ้ยคุณไปรับ
2: ไหน
3: นะครับสินบนเนี่ยบ้านเราอาจจะถ้าย้อนไปจะพูดว่าคนไปกินสินบาทค่าสินบนไปช่อลาดบังหลวง

0: วงนะครับแต่มาในยุคหลังเนี่ย
1: ครับ
0: คำเรียกเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปครับอาจจะเรียกเป็นเงินสวยเง
1: ิน
0: ใต้โต๊ะแต่ถ้าเรียกให้พวกข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่รัฐเขาอยากเรียกให้ดูดีหน่อยนะเขาก็จะบอกว่าเป็นค่าบริการ
1: ค่าดำเนินงาน
0: เห็นดีอย่างนี้ก็มีนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่โดยสรุปก็คือว่ามันเป็นเงินที่ประชาชนธรรมดาหรือจะเป็นคนทำมาหากินพ่อค้านักธุรกิจตั้งแต่รายเล็กๆรายย่อยพวกหาบเร่แผงลอยจนถึงผู้ประกอบการอสังหาริมล้านหมื่นล้านเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่อยากให้เขาน
1: ี่อาจารย์พูดแต่ว่าสินบนเป็นเงินแต่จริงนอกจากเป็นเงินนอกจากเป็นธนบัตรเป็นแบงค์เป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้สิคือเราเคยได้ยินไหมว่าบางทียิ่งถ้าเป็นคนตำแหน่งใหญ่ๆโตๆนะคนเป็นนักการเมืองหรือคนที่เป็นข้าราชการใหญ่เป็นอธิบดีเป็นปลัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะบริษัทจากนักธุรกิจ
1: ครับ
0: เฮ้ยบางคนได้รถเก๋งคันงามนะเป็นรถราคาหลายล้านบาท
1: มีข่าวไม่นาน
0: ครับเป็นสิ่งของก็ได้คุณเอาไปใช้เลย2ปี3ปีนะครับไม่ต้องทำอะไรมีบางรายอาจจะมีคนขับให้ด้วยมีเงินเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายไปตัวนี้เขาก็รู้กันว่ามันคือสินน้ำใจประเภทนึงแต่สินน้ำใจแบบนี้เนี่ยมันทำความเสียหายสร้างความวิบัติให้กับสังคมไทยครับให้กับประเทศชาติไทยครับ
1: ชอบคำนี้จังเลยครับสินน้ำใจมันเหมือนมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างสินน้ำใจกับสินบนนะครับอย่างนี
0: ้ครับเราคนไทยเนี่ยนะถ้าบอกว่าทำอะไรแบบมีน้ำใจให้กันครับนะเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาคนขี้โกงเนี่ยมันก็จะจริงๆเขาโคตรละอายอ่ะเขาก็รู้ล่ะมันเป็นเงินชั่วเงินบาปนะไปเอาของชาวบ้านเขามาไปรีดไถเขามาแล้วมันทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับแต่เพื่อทำให้เขาสบายใจนะเขาก็เลยว่าเอาหน้าเรียกว่าเป็นเงินค่าสินน้ำใจก็แล้วกันบางทีนะคนให้เนี่ยแหละที่ทำผิดเนี่ยหรืออยากได้อภิสิทธิ์ใช้เส้นสายอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับจะเอาเงินไปให้เขาก็บอกว่าเอาหน้าท่านครับอันนี้ถือเป็นสินน้ำใจก็แล้วกันนะผมให้ผมช่วยดูแลก็แล้วกัน
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: เอาอาจารย์ที่ผมเห็นเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่บอกว่าไม่รับที่เขาบอกว่าเออมาให้ได้อย่างนักการเมืองเนี่ยจะไม่รับของเกิน 3,000 บาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสินบนอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นน่ะเป็นข้ออ้างนะครับคือตามกฎรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นเนี่ย
1: ครับ
0: บาทเดียวก็ไม่ได้แต่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีการหยุดให้ตามกฎหมายปปช.ว่าถ้าเป็นเรื่องตามศีลธรรมจรรยานะเช่นในเทศกาลปีใหม่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปบรรยายไปสอนไปเปิดการอบรมให้นะครับอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีค่าตอบแทนให้มีกระเช้าให้แต่ต้องรวมกันแล้วเนี่ยราคาไม่เกิน 3,000 บาทนะครับหรือถ้าเป็น คนที่เป็นเครือญาติเป็นญาติเป็นคนรู้จักกันจะเอามาให้เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ก็ให้ได้คือตามกฎหมายเขาก็เข้าใจความ
1: มันก็เหมือนมีช่องโหว่อะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ในความเป็นจริงนะอาจจะไม่เกิน 3,000 บาทก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ด้านใต้ของส้มของมันมีเงินสอดอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่รู้กันอยู่ครับ
1: โอ้พออาจารย์พูดดีว่าทุกวันนี้ยังทำกันอยู่จริงๆเรื่องของสินบนในสังคมไทยทุกวันนี้มีการตื่นตัวยังไงบ้างครับ
0: เป็นที่น่ายินดีมากนะคือเราทุกคนรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคอร์รัปชันอ่ะมันทำลายบ้านเมืองมาก
1: ครับ
0: มันทำให้กระบวนการยุติธรรมของเราอ่ะบิดเบี้ยวมันทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำสูงนะครับคนเอาเปรียบคนไม่ซื่อสัตย์มันสร้างปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ไม่ดีสังคมเราก็เกิดความแตกแยกครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการรณรงค์ของปปช.นะเมื่อมีการรณรงค์ของภาคเอกชนทำในสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องเนี่ย
1: ครับ
0: คนเริ่มเข้าใจนะแล้วก็เริ่มตื่นตัวที่จะต่อต้านคัดค้านมากขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่ทันและก็ไม่เพียงพอกับสิ่งที่ซ่อนเป็นปัญหาอยู
1: ่
0: ในหมู่คนที่ยังระโมบโลภมากอยากได้ผลประโยชน์อยู่นะครับแล้วบางคนเนี่ย

0: ็แกล้งหลับตาสักนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นสินน้ำใจอย่างที่เราอ่าน
1: ครับสมมุติถ้าในเชิงกฎหมายจริงๆคนที่ให้สินบนกับคนยังไงบ้างครับ
0: ผิดทั้งสองฝ่าย
1: คือผิดแน่นอน
0: ผิดทั้งสองฝ่าย
1: แต่โทษที่จะได้รับครับ
0: คนให้ผิดกฎหมายอาญาแน่นอนนะ
1: ครับ
0: คนรับเนี่ยผิดกฎหมายอาญาด้วยผิดกฎหมายปปช.ด้วยนะครับแล้วยังอาจเช่นอาจจะไปผิดพรบ.หัวอาจจะไปผิดพรบ.ฟอกเงินนะครับหรืออาจจะไปผิดในร้ายแรงนะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับทุกคนก็มีความผิดทั้งนั้นเลยครับขณะเดียวกันครับเราภาครัฐเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
1: ครับ
0: ปปช.เองก็พยายามเสนอมาตรการใหม่ๆเช่นในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันจะต้องมีกลไกมีระบบการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าใช้ดุลพินิจจะเซ็นชื่อแต่ละครั้งเนี่ยถูกต้องไห
1: ม
0: เป็นไปตามระเบียบไหมโปร่งใสไหมมันมีกลไกเหล่านี้อยู
1: ่และในเชิงบทตรงบนผมให้สวยอย่างเงี้ยทางอาญาเท่าไหร่ต้องติดคุกเท่าไหร่ต้องเสียค่าปรับเราดูจากอะไรในการที่จะกำหนดบทลงโทษนะจำนวนเงินนะหรือว่า
0: คือพอมันเป็นคดีคอร์รัปชันนะครับสู่การพิจารณาของปปช.เนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าคดีนะอันนี้เนี่ยก็คือกำลังจะบอกว่าโกงไปเนี่ยเอาเงินมาใช้ยากโกงแล้วโอกาสที่จะถูกตรวจจับตรวจสอบได้ย้อนหลังมันมีชีวิตของคุณเลยก็ได้นะครับถูกจับได้โดนลงโทษติดคุกติดตารางไปแล้วเนี่ยสังคมยังด่าประณาม
1: ฟังอาจารย์พูดมาตอนนี้สังคมตื่นตัวโอเคเริ่มมีคนให้ความสําคัญกับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของสินบนก็ยังเห็นค่าก็ยังมีเรื่องของพวกนี้อยู่และผมยืนยัน
0: คอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําลายสังคมไทยของลูกหลานของเรานะครับเราเห็นว่าในหลายประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เราชอบพูดถึงฝรั่งเนาะประเทศทางยุโรปอังกฤษอเมริกาทางสวีเดนนะครับเราพูดถึงสิงคโปร์เฮ้ยคอร์รัปชันก็น้อยมากเลยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคอร์รัปชันก็น้อยมากเลยคนไทยไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนโง่ครับเขาทำได้เราต้องทำได้เพียงแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยที่ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญคือเราคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องลงมือช่วยกันไม่ว่าคุณมีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร
1: ่
0: อยู่ในใครทำอะไรได้ก็ทำสิ่งที่เราพยายามทำกันมาก็คือบอกทางภาครัฐเนี่ยให้ปฏิรูประบบการบริการประชาชนนะเอาเทคโนโลยีมาออนไลน์มี e-service นะครับการออกใบอนุญาตอนุมัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวระบบเนี่ยมันก็จะตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า
1: ใช้ระบบ
0: ไอ้โต๊ะไหนไอ้เจ้าหน้าที่คนไหนดึงเรื่องถูกเรื่องทวงเรื่องเอาไว้หรือแกล้งคนมาติดต่อแกล้งประชาชนที่ไปยื่นเรื่องขอรังวัดทำโฉนดที่ดินแยกโฉนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะ
1: ในทางภาครัฐปรับระบบ
0: ต้องทำให้ได้มันมีบางอย่างที่ปรับปรุงบริการดีแล้วเราเห็นได้ชัดอย่างเช่นทุกวันนี้การทำพาสปอร์ตเร็วมากเลยวันหนึ่งสองวันเสร็จแล้วกรมขนส่งทางบกเคยทำบัตรประชาชนเคยต่อทะเบียนรถยนต
1: ์
0: พวกนี้มีปัญหาเสียเวลามากจนคนต้องจ่ายเงินทุกวันนี้ระบบมันดีขึ้นคนก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเห็นไหมครับนี่ถ้าราชการพัฒนามาอีกมันก็จะช่วยได้มาก
1: แบบนี้แล้วจริงๆเลยเรื่องการแก้ไขคอร์รัปชันเรื่องสินบนเนี่ยต้องทุกฝ่ายพร้อมกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจริงๆก็คือเป็นไม่สามารถที่จะเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ความคิดเห็นอาจารย์บอกแก้ได้แน่นอนเราจะทันเห็นไหมครับ
0: ทันผมมั่นใจว่าทันครับวันนี้เนี่ยโดยระบบสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีไอทีเอไอโอ้โห
1: ตรวจสอบได้
0: โดยงานภาครัฐเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาลงกันเป็นผมไม่รู้ว่ากี่มิลลิเ
1: ตอร
0: ์กับระบบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะ
1: ครับ
0: ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะประชาชนมีความตื่นตัวขนาดนี้เรามีโทรศัพท์มือถืออ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ง่ายขึ้น
0: อะไรไม่ดีอ่ะถ่ายรูปถ
1: ่
0: ายคลิปวิดีโอบันทึกเสียงอันนี้เป็นหลักฐานเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเร่งเวลาครับ

0: ทำร่วมหัวไม่โกงหัวไม่จ่ายใต้โต๊ะ อันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนครับ
1: ผู้ชมรับทราบแล้วนะคะว่าการทุจริตคอร์รัปชันการให้และการรับสินบนนั้นในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการให้เงินทองเสมอไปค่ะการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือการให้สินบนต่างๆไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีหน้าแต่คือความพร้อมใจและการช่วยกันของพวกเราทุกคนค่ะเพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชันหายไปจากสังคมไทยค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ชมพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงอยู่กับรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงค่ะ

0: ฉันชื่อฤทัยที่มาเป็นครูเพราะฉันมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเป็นแม่แบบที่ดีของเด็กนักเรียน
1: สวัสดีค่ะ
2: เอาใจใส่พวกเขาดูแลพวกเขาน
3: ี่ข้าวกลางวัน
4: ม
5: ี
4: นมด้วยนะครับ
5: ครับ
3: จะได้ตัวสูงๆนะครับแล้วก็ทานให้หน่อยนะครับ
2: ทำให้พวกเขาเป็นคนดีของ
3: นี่เลยถ้าโตไปไม่โกงเราต้องมีสิทธ
2: ิ์มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแต่ฉันกลับ
6: นี่ครับครูแต่ของพวกนี้มันหมดอายุแล้วถ้ารอบหน้าครูเอาอีก
0: กลับทิ้งทุจริตอย่าคิดว่าจะรอด

0: กลับเข้าสู่ฮันเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนักลงทุนต่างประเทศนะคะมักจะมองดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่าค่า CPI เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจในแต่ละประเทศค่ะซึ่งหลายประเทศก็ยอมรับในเรื่องของการวัดคะแนน CPI นะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้จะสามารถวัดความโปร่งใสรองศาสตราจารย์ดร.จุรีวิจิตรวาทการประธานมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยท่านมาพูดถึงดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่าค่า CPI เป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะ
1: เราจะมาพูดคุยในสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตนะครับคำนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะครับสังคมโปร่งใสต้องทำอย่างไรและมีเครื่องมืออย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.จุรีวิจิตรวัฒการนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิองค์กรเพื่อความ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับคำนี้ได้ยินบ่อยไหมทุจริตมันมีตัววัดหรือมีตัวชี้วัดไหมครับว่าสังคมนี้โปร่งใสนะสังคมนี้สุจริตนะ
2: ก็คงไม่ใช่วัด 100% ไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีขึ้นดัชนีตัวชี้วัดที่เขาใช้มา20กว่าปีแล้วทำมา20กว่าปีก็คือตัว CPI ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะฮะ Corruption Perception Index ที่เขาทำกันมาหลายปีทุกปีจะวัดไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทั่วโลกยอมรับ
1: ทั่วโลก
2: ก็น้อยเพราะว่าไม่มีใครทำแต่ใช้การสำรวจ

0: แล้วมารวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้วก็มาจับนะฮะว่าเขาว่ากันยังไงคนว่าประเทศนี้ยังไง
1: ครับ
0: เรื่องของความเป็นธรรมทางการเมืองนะความโปร่งใสในแง่ของมีเคสทุจริตอะไรไหมการทำธุรกิจยากลำบากแค่ไหนนักลงทุนมีความเชื่อมั่นไหมมันก็สัมพันธ์กันหมดคล้ายๆว่าเขาก็มีความเชื่อว่าประเทศที่โปร่งใสก็คือประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วมได
2: ้
0: นะฮะและการทุจริตเนี่ยจะเป็นที่รับรู้รับทราบไม
1: ่
0: มีการปกปิดกันไม่มีหัวกันไม่มีการปิดบังกันและการเมืองก็จะต้องเป็นการเมืองที่มีความรับผิดชอบและที่สำคัญกว่านั้นก็คือรอก็คือหลักนิติธรรมนะฮะว่าหลักนิติธรรมไม่มีการบางคนมีอำนาจมากกว่าคนอื่นกระบวนการยุติธรรมสถาบันยุติธรรมต้องตรงไปตรงมาไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะ
2: ใครเป็นคนมาสำรวจครับอาจารย
0: ์สำรวจเขาก็มีไอ้เรื่องของหลักยุติธรรมก็มีโพอันหนึ่งนะฮะที่ทำเรื่องนี้เขาเรียกว่า World Justice นะเขาก็ทำมาหลายปีแล้วถ้าสมมติเรื่องของธุรกิจมีหลายอันนะฮะรวมเรื่องของ World Economic Forum นะฮะเขาก็ดูเป็นส่วนใหญ่ดูว่ามีนักลงทุนมีความเชื่อมั่นไหม
1: ค
0: นที่อยู่ในประเทศนั้นแล้วมีความรู้สึกยังไงก
1: ับ
0: การทำธุรกิจที่นั่นนะฮะไอ้ว่าประชาธิปไตยเป็นเต็มรูปหรือไม่เต็มรูปหรือว่ามีปัญหาอะไรไหม
1: คร
0: ับ รวมกันก็กลายเป็น CPI
2: เขาก็ดูเป็นภาพรวมนะแล้วของประเทศนั้นๆ
0: ใช่หรือว่าบางครั้งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าพวกเราพยายามทำดีถ้าเราทำดีแล้วเนี่ย CPI ยังต่ำก็อย่าท้อแท้นะอย่าท้อแท้อย่าจิตตกอย่าเสียใจหรืออย่าอะไรมากเกินไปเราทำของเราดีเราก็ต้องทำเพิ่มไปเรื่อยๆทุกปีนะฮะจะทำไปต่าง
2: ๆแสดงว่า CPI เนี่ยก็เป็นตัววัดแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือควรทำดีไปเรื่อย
0: ๆ
2: ไอ
0: ้
2: ตัวนี้ถ้ามันดีก็ทำให้ดีขึ้นไปแต่ถ้ามันด้อยก็อย่าไปท้อแท้เราก็ทำดีเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ที่ไทยได้พยายามหลายอย่าง
2: นี่ผมจะถามทีเน
0: ี้
2: ย
0: ได้พยายามหลายอย่างที่ดีขึ้นเยอะนะฮะดีขึ้นเยอะเลยยังหลายอย่างนะฮะเครื่องมือที่เราใช้กรมบัญชีกลางนะฮะตอนที่มีคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติเลยเนี่ยนะฮะเราก็ให้กรมบัญชีกลางก็ไปทำ integrity patch นะฮะ IP ที่เรียกว่า IP แล้วก็ตอนหลังก็คอสนะฮะคือเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ
1: ครับ
0: ก่อสร้างใหญ่ก่อสร้างของภาครัฐหรือว่าการจัดซื้อจัดจ้าง2อย่างนะฮะให้เข้าสู่กระบวนการนี้อันนี้ทำให้เราประหยัดเงินต่อต้านทุจริตภาคเอกชนเขาก็
1: ตอบได
0: ้ไปตรวจสอบไปเป็นผู้ที่ไปสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างให้ข้อคิดให้อะไรเลยต่างๆมันก็เท่ากับมีส่วนร่วมนะฮะในกระบวนการอันนี้ที่ทำกันมาหลายปีเนี่ยต้องชมว่าดี
2: อันนี้ผมไม่เข้าใจมันจะมีเรื่องตัวประเมิน ITA คืออะไรฮะ
0: ตัวประเมิน ITA เป็นเครื่องมือของปปช.เองนะฮะเขาประเมินตัวเองเรื่องความโปร่งใสเรื่องอะไรต่างๆ
1: คร
0: ับซึ่งก็ใช้มาหลายปีแล้วฮะทีนี้ตอนนี้ทุกแห่งต้องทำหมดแม้กระทั่งมหาลัยก็ต้องประเมิน ITA
2: ซึ่งตัวนี้มันจะส่งผลต่อการสร้างสังคมโปร่งใสสังคมที่ไร้การทุจริตไหมครับ
0: นะฮะแต่ว่าเราก็มีกรณีที่กรมบางกรมอธิบดีบางอธิบดีที่ได้รับคะแนนเต็มดีเด่นอะไรแล้วถูกจับหลังจากนั้นอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนแต่เรียนว่าเครื่องมือเองเนี่ยให้มีการให้หน่วยงานพิจารณาเร
1: ื
0: ่องนี
2: ้
0: ต
2: ้
0: องคิดถึงความโปร่งใสเป็นเรื่องดี
2: ความขนาดแต่เรามาปรับเครื่องมือให
0: ้มัน
2: ถูกต้องให้เหมาะสมสักหน่อย
0: คือไม่เป็นไรปปช.ก็คงเข้าใจว่าไม่ใช่ยึดตายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเด่นคิดว่าสร้างเรื่องดี
2: นะฮะจริง
0: สร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานต่างๆในเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมคะคนจะถูกประเมินนะในเรื่องของความไร้ทุจริตนะการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดีอะไร
2: อันนี้ขั้นกว่าการประเมินอีกนะคือมันสร้างจิตสำนึกให้รู้ว่า
0: หน่วยงานเองก็ต้องเริ่มคิดพอเริ่มคิดมันก็จะมีผล
2: ครับแนวโน้มตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นสังคมที่โปร่ง

0: ใสไร้ทุจริตจริง
1: ๆไม่ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีแนวโน้ม
1: มีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าเรียนคิดว่าอย่างเรียนทำโตเป็นพี่โกง
0: ครับ
1: เมื่อหลายปีมาแล้วนะในสอนเด็กก็รู้ชื่อว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วถ้าเด็กเนี่ยเราปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมให้เขารู้สึกว่าไม่กูนโกงให้เป็นคนดีของสังคมมันจะติดตัวเข้าไปแต่โตขึ้นมาเหมือนฉีดวัคซีนนะคุณฉีดวัคซีนเจ็บหน่อยแต่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมฮะที่นั่นเด็กวัคซีนของคุณค่าที่ดีแล้วเขาก็เป็นอะไรเตือนเขาได้ตอนเขาโตขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมมันจะยั่วยุเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นลินคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าให้การเมืองพลิกเป็นโปร่งใสทันทีโปร่งใสทันทีมันคงยากนะฮะเราก็รู้กันว่ามันยากแต่ต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปค่อยซึมไปแต่อนาคตและความหวังอยู่ที่เด็ก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะเด็กนะฮะแล้วเด็กก็ต้องการความโปร่งใส
0: สำนึกเด็กปลูกฝังดูมีแนวโน้มและถ้าคนในยุคปัจจุบันอย่างเช่นมีส่วนยังไงในการช่วยสร้างสังคมโปร่งใสบ้างครับ
1: ก็ต้องภาคเอกชนก็อย่างแอดนี่ก็ชื่นชมเขานะเขาก็พยายามทำหลายอย่างก็แอดก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมว
0: ่
1: าก็พยายามต่อสู้นะฮะโดยมีทั้งแต่มิติป้องกันมิติอะไรต่ออะไรก็บางทีก็พักเนื้อกับเราน ะฮะหรือเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI นะฮะ
0: ตรวจจับ
1: ไปตรวจจับให้ก็พยายามกระตุ้นให้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ที่สำคัญที่สุดเรียนคิดว่ามันต้องทำให้สเกล
0: มีเด็กมีเอกชนและรัฐบาลนะครับจะมีส่วนได้ยังไงบ้าง
1: รัฐบาลก็รัฐบาล
0: กฎหมายอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: รัฐบาลทุกชุดก็บอกว่าจะตั้งคอร์รัปชันนะไม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไหนนะจับคอร์รัปชันแต่ว่าจะไปถึงสุดซอยไหมไม่
0: ร
1: ู้นะฮะอันนี้เราก็ต้องแล้วแต่ว่าถ้าประชาชนไม่เอาด้วยถ้าเสียงประชาชนดังขึ้นมันก็ต้องมีการสะท้อนยิ่งสมัยนี
0: ้ใ
1: ช่ไหมฮะต้องฟังบ้างต้องฟังบ้างแต่ทีนี้เสียงประชาชนดังพอไหมในเรื่องคอร์
0: ร
1: ัปชันตอนนี้เป็นห่วงกันเรื่องปากท้องนะมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะใช่ไหมฮะเขาก็คิดถึงแต่ว่าเศรษฐกิจมาก่อนเศรษฐกิจมาก่อนละเลยประเด็นทางสังคมคือความเป็นคนดีเรื่องจิตสาธารณะเรื่องเสียสละเรื่องอะไรต่างๆนะฮะค่ะมันก็เป็นอะไรที่ต้องช่วยกันอ่ะ
0: นั่นในความเห็นของอาจารย์ทีนี้เราจะมีวิธีการหรือจะบอกคนรุ่นใหม่อย่างไรหรือว่าจะทำยังไงให้เขายึดมั่นกับแนวคิดอันนี้ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าเราต้องไปบอกเราให้เขาทำให้เขาปฏิบัติเลยนะฮะมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเขาก็พยายามให้เด็กคิดถึงเรื่องคุณธรรมให้ทำในวิธีต่างๆให้คิดกันเองเนี่ยว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่ที่สำคัญอะไรที่ให้เด็กคิดแล้วก็มีการชี้แนะให้ไปทำนะคุณต้องการที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นนะยังไงนะที่ความเป็นธรรมไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมจะต้องเที่ยงตรงไม่ในเรื่องปฏิบัติมันต้องมาตั้งแต่ชีวิตเล็กๆละสร้างมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ค่านิยมหลักต้องการให้ปลูกฝังก็คือซื่อสัตย์อันนี้แน่นอนนะฮะ ความซื่อสัตย์สุจริตอันที่สองคือจิตสาธารณะนะฮะข้อที่สามคือความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจิตสาธารณะนี่สำคัญกับความรับผิดชอบไปด้วยกันไม่ว่าเราทำอะไรเรารับผิดชอบไม่มากที่สุดที่เ
0: รา
1: สำคัญก็คือว่าเรื่องของความเป็นธรรม
0: เหมือนอาจารย์เห็นความหวัง
1: เห็นนะว่าเห็นจากเด็กฮะแต่ต้องใช้เวลาเห็นว่าแต่ก่อนนี่แม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเดี๋ยวนี้แกรู้ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องมันทำ
0: ค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง
1: มั่นคงและยืนหยัดยึดมั่น
0: ครับ
1: นะฮะยึดมั่นยืนหยัดต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะคะ
2: คุณผู้ชมคะรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงติดตาม Corruption Hunter ได้ใหม่ราดีๆเกี่ยวกับการปราบปรามและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในประเด็นใดบ้างพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใครว่าของโบราณต้องเฉยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญของดีโอท็อปที่อยู่มาหลายสิบปีวันนี้ถูกตัด
1: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือจะทำยังไงให้มันเก็บได้นาน
2: ก็จะมีปิงมีสัตว์มีพิษ
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนสิ่งอ่าน
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาชิดถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel รวมถึงที่เพจนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีทางทีมงานจะลึกไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆไม่ว่าจะตอบถูกกี่คนก็แล้วแต่ทีมงานจะสุ่มจับฉลากถึงท่านผู้โชคดีขึ้นมาค่ะของที่ระลึกที่จะได้จัดส่งให้คุณผู้ชมก็ที่เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะก็คือหมวกไฮไลท์ประชุมสภานั่นเองนะคะคุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะผ่านไปเป็นที่เริ่มหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติอนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำนะคะว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทฉบับนี้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดต่างประเทศขณะที่ฝ่ายค้านก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้เพราะยังไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนเท่าที่ควรติดตามพร้อมกัน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเหตุผล

0: และความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400ล้านบาทหลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การผลิตต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นลุกลามเป็นปัญหาค่าครองชีพหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อเกรงว่าอาจเกิดวิกฤตปากท้องพร้อมย้ำว่าการกู้เงินจะไม่กระทบกรอบการบริหารหนี้สาธารณะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%ทุกโครงการต้องผ่านการกันกรองเกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก 5Tเพื่อให้การใช้เงินกู้ตรงเป้าหมายโปร่งใสและนำไปสู่การแก้ปัญหาพลังงานในอนาคต
1: สำหรับจะพิจารณาจากเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบนอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายกำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีด้วยความเหมาะสมรอบคอบคุ้มค่าตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการได้ทันทีหลักการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้หลักการ 5Tได้แก่ชนเป้าหมายตรงจุด Transition เร่งรัดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน Transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกิจสามารถฟื้นตัว Transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทย
0: ผู้แทนราษฎรท้วงติ่งเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณวงเงิน 200,000 ล้านบาทไปกับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศที่ควรจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณจากการกู้ยืมเงินไปลงทุนเสมอไปอีกทั้งแผนการจ่ายงบประมาณที่เพียงพอซึ่งไม่อยากเห็นรัฐบาลหาข้ออ้างในการกู้เงินโดยยัดใส่เงินกู้ 200,000 ล้านบาทพ่วงกับการเยียวยาประชาชนและไม่ถึงตั้งโครงการขึ้นมาดำเนินการในภายหลังเพราะหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่ารัฐบาลไม่มีแผนดำเนินการ
2: สิ่งที่พวกเราอยากเห็นไอ้คำว่าแผนที่ชัดเจนคืออะไรครับเราอยากเห็นความชัดเจนจากรัฐบาลว่าการใช้เงิน 200,000 ล้านบาทนี้จะไปช่วยต่อจิ๊กซอในภาพใหญ่ว่าจากนี้สัดส่วนการใช้พลังงานในสะอาดพลังงานสะอาดในประเทศช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศอย่างไรข้ออ้างครับใช้อำนาจพิเศษในการตาพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยเอา 200,000 ล้านบาทหาเรื่องใช้เงินเอาไปยัดไส้ในส่วนของเงินเยียวยาโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกันแล้วหาโครงการมาทำทีหลังถ้าท่านมีแผนวันนี้ท่านต้องตอบพวกเราได้ชัดเจนว่าท่านมีจึงตาพรกเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนแผน2นี้เนี่ยนะครับมาเหล่านั้นท่านประธานครับวันนี้

0: ไม่เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่ต้องพิจารณาอย่างขั้นวิกฤตร้ายแรงเงินกู้4แสนล้านบาทจะแก้ปัญหาต้องกู้ทั้งก้อนหรือไม่โดยเห็นชัดว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบและไม่เห็นด้วยกับการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวนี
1: ้รัฐบาลจะต้องใช้เวลา5ปีครับในการที่จะทำตามแผนตามเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ในการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาเรือนให้ครบ1ล้านครัวเรือนตรงนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเมื่อเวลาที่แท้จริงที่ต้องใช้มันยาวนานขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบกู้และบวกกับเงื่อนไขในตัวพ.ร.ก.นะครับว่าเงินกู้นี้เนี่ยต้องกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน30วันที่30เดือนกันยายน2570นั่นคืออีก1ปีเสร็จซึ่งแน่นอนครับทำและทำไม่ได้เนี่ยก็คือกู้เงินมากองไว้พูดง่ายๆก็คือกำลังจะหมดอายุพ.ร.ก.ในแง่ของอำนาจที่จะให้ท่านรัฐมนตรีคลังกู้ยืมเงินแล้วนะแต่โครงการยังไม่มีความชัดเจนโครงการยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมที่จะมีการเบิกจ่ายรัฐบาลไปกู้เงินมากองไว้อย่างนี้ทำไม่ได้ของพ.ร.ก.และเป็นภาระในแง่ของต้นทุนดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องแบกเพิ่มเติมรัฐบาลสามารถกู้ตามการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายก็ต้องเบิกจ่ายตามงานที่ทำได้แล้วจริงเท่านั้นเช่นกันซึ่งอย่างที่ผมบอกครับมันไม่มีทางที่รัฐบาลจะสามารถที่จะดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามพ.ร.ก.สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินทั้งก้อนมาวันนี้เนี่ยไม่มี
0: ทางตอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลุกขึ้นชี้แจงถึงการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ว่าเศรษฐกิจอย่างแท้จริงตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกจากภาวะน้ำมันแพงจนทำให้ดุลบัญชีสะพัดขาดดุลเกือบ600ล้านบาทในไตรมาสเดียวซึ่งเป้าหมายของพ.ร.ก.ฉบับนี้ตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญคือการประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนวิกฤตให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงคนไทยโดยตรงพร้อมย้ำว่าเงินกู้จากพ.ร.ก.นี้จะไม่กู้นำมากองไว้แต่จะกู้ตามความจำเป็นและจ่ายจริงเท่านั้น
2: ผมอยากย้ำเน้นครับเงินกู้พ.ร.ก.นี้จะไม่กู้เงินมากองเราจะกู้ตามความใช้จ่ายที่จำเป็นเพราะฉะนั้นมีการคำนึงถึงตลอดนะครับว่าการใช้เงินกู้เนี้ยจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้ววินัยการคลังจะย้ำเน้นตลอดก็คือว่านอกจากที่เราจะไม่กู้มากองกู้ตามที่จ่ายจริงและกู้ตามความจำเป็นนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการคำนึงถึงวินัยการคลังมีแบบจำลองที่คำนวณหนี้สาธารณะตลอดเวลาท้ายที่สุดครับผมมีโอกาสเจอสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายท่านเขาให้ความน่าเชื่อถือครับนี่เนี่ยสิ่งที่เราทำเขาไม่ได้กลัวหรอกครับว่าหนี้สาธารณะจะชนเพดานว่าสิ่งที่เราจะเอาไปทำจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เรากำหนดกรอบชัดเจนประสงค์ต่างๆหน่วยงานต่างๆก็จะต้องนำเสนอโครงการมาแผน PDP ซึ่งวันนี้ก็กำลังฟังความเห็นท่านรัฐมนตรีพลังงานก็จะเอาบางส่วนที่จะเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จำเป็นต้องใช้เงินในโครงสร้างพื้นฐานเอามาใช้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกมาจะเป็นการกำกับให้มีความ
0: นอกจากนี้มีสมาชิกที่สนับสนุนและแสดงความกังวลซึ่งในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนออกพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตประเทศถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ถือว่าเต็มขีดจำกัดแล้วโดยการกำหนดมีกฎหมายกำกับไว้ห้ามเกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ80

0: 1% สำหรับการชำระคืนเงินต้นหรือรายจ่ายกับรายรับห่างกันได้เต็มทีและได้เสนอให้รัฐบาลนำกฎหมาย3ฉบับมาใช้ควบคู่กับพรก.ฉบับนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีได้แก่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน
1: กฎหมาย3ฉบับส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายเรื่องของสนับสนุนเรื่องปาล์มและกากอุตสาหกรรมเป็น3เรื่องที่ผมใช้เวลาทำนานมากและผมอยากใช้เรื่องนี้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เรื่องสุดท้ายที่ต้องขอฝากเอาไว้เลยครับแผงโซล่าโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมท่านวราวุฒิครับแผงโซล่าเนี่ยมันต้องขออนุญาตมอกนะครับขณะนี้เนี่ยบริษัทที่เขาขายแผงโซล่าเนี่ยมันเริ่มมีการปลอมแล้วก็ขอแปะทับโดยใช้มอกของบริษัทอื่นเข้ามาสวมท่านจะไปดูในโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยไปแกะสติ๊กเกอร์ดูเลยครับเริ่มมีการสวมแล้วอันนี้มอกต้องระวังและที่สำคัญครับเจ้าใหม่ไม่ไปกีดกันเขานะครับให้การขอมอกทำได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการล็อกสเปคบริษัทที่ขายแผงโซล่าในประเทศอันนี้ผมเชื่อรัฐบาลทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็อยากจะเห็นมันได้นำไปรับไปปฏิบัติ
0: ในช่วงท้ายของการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมให้คำมั่นว่าจะใช้จ่ายงบประมาณที่มุ่งเป้าไปยังประเทศชาติและประชาชนจะไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเป็นการจำเพาะคณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรั่วไหลอย่างแน่นอนปฏิอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียง285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงงดออกเสียง52เสียง
2: จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมาที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกในสมัย2ค่ะสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดน่านก็ได้หยิบยกปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนที่จังหวัดน่านเข้ามาหาความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะนอกจากนี้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทางถูกตัดขาดสถานที่ราชการพังเสียหายพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือและออกมาตรการเยียวยาอีกทั้งยังได้มีการร้องขอให้จัดส่งน้ำดื่มเข้าไปในพื้นที่ด้วยเพราะขาดแคลนอย่างหนักค่ะติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ

0: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2โดยในช่วงต้นของการประชุมมีนางสาวพิญญพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาได้หยิบยกปัญหาสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมการเกษตรของประชาชนที่จังหวัดน่านเข้าหารือต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเพราะบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมเสียหายร่วมด้วยแม้ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่ตามแต่หลังจากมวลน้ำลดลงยังมีดินโคลนทับรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าฉีดดินโคลนออกโดยเร็วก่อนที่ดินโคลนจะแข็งตัวจนยากต่อการเก็บกวาดนอกจากนี้ยังขอให้จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนเพราะปัจจุบันขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
1: ท่านประธานคะอุทกภัยรอบนี้นะคะฝนตกสะสมทางตอนเหนือที่อำเภอปัวสูงค่ะน้ำป่าซัดตัดสะพานขาดนะคะพัดถนนเสียหายนะก่อนไหลลงมากองรวมกันที่เขตเทศบาลเมืองน่านอย่างรวดเร็วค่ะจากการลงพื้นที่ของดิฉันนะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะไม่ใช่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะแต่ว่ามันคือเรื่องของช่วงที่น้ำลดค่ะแล้วก็ดินโคลนทรายหนาเป็นเมตรนะเริ่มจับตัว

0: ความสะอาดบ้านเรือนะคะแล้วก็พื้นที่ค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นในตลาดนะคะก็ทำได้ยากลำบากมากค่ะและที่น่าห่วงที่สุดผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้พิการหลายท่านอยู่ตัวคนเดียวค่ะไม่มีแรงที่จะไปตักโคลนหรือยกเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะใน4ประเด็นเร่งด่วนดังนี้นะคะเรื่องแรกเลยขอให้ปภ.นะคะกองทัพกรมชลประทานแล้วก็อปท.ข้างเคียงนะคะระดมรถฉีดน้ำแรงดันสูงและกำลังพลนะคะเข้าตามซอยย่อยบ้านเรือนประชาชนและผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังนะเพื่อช่วยกันตักโคลนล้างบ้านให้กลุ่มเปราะบางนะและเรื่องที่2นะขอให้รัฐบาลนะอนุมัติงบกลางทดลองราชการลงพื้นที่ทันทีนะแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะเรื่องที่3นะขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะลงพื้นที่เคาะประตูบ้านผู้สูงอายุนะนำยาที่เสียหายไปแจกจ่ายนะแล้วก็ตรวจรักษาโรคที่มากับน้ำฟื้นฟูจิตใจนะและเรื่องสุดท้ายนะรัฐบาลต้องเร่งอนุมัติงบผูกพันข้ามปีเชิงระบบยกตัวอย่างเช่นฝ่ายแก้วโมเดลนะและทำต่อๆกันไปให้เป็นโมเดล
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างศาสนิกสัมพันธ์ความสมานฉันท์และซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้วมีนางอังคณานีละภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆมาจำกัดความเชื่อเอาไว้เว้นแต่ความเชื่อนั้นจะขัดต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งก็เป็นไปตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งนี้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งไม่ได้นับถือศาสนาแต่สิ่งสำคัญต้องทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและต้องเคารพความเชื่อของกันและกันอย่างไรก็ตามยังได้ยกตัวอย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อในอดีต20ปีที่ผ่านมาประชาชนดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขแต่ปัจจุบันกลับได้เยาวชนส่วนหนึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาตามศาสนาของตนจนทำให้เด็กและเยาวชนต่างศาสนาไม่มีกันดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแนวทางในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันให้ได
2: ้เด็กรุ่นใหม่ๆถ้าเด็กเข้าโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นปอนอหรือเอกชนสอนเด็กที่เป็นคนพุทธหรือศาสนาอื่นก็จะอยู่โรงเรียนได้ตรงนี้จึงทำให้คนต่างศาสนาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลยนะคะยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เข้าใจปัญหาดีแต่ว่ายังไม่สามารถหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะว่าทำยังไงเนี่ยเด็กที่เกิดมารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเรียนรู้นะคะและเข้าใจในเพื่อนต่างศาสนาเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นข้อท้าทายอย่างมากในการไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาความไม่สงบหรือการสร้างความปรองดอง
3: นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอื่นๆกันต่อในไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่

0: การประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระเบียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วยถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยาก

0: ามกันต่อในไฮไลท์ประชุมสภานะคะลงพื้นที่เรียลิตี้สกู๊ปกันค่ะโครงสร้างความมั่นคงของประเทศถึงเวลาปฏิรูปใหญ่แล้วหรือยังเมื่อพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ถูกบังคับใช้มานานกว่า18ปีแต่ว่าภัยคุกคามในปัจจุบันกลับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะคะตั้งแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดข้ามชาติค่ะล่าสุดทางคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาก็ได้มีการเปิดผลการศึกษาบทบาทของกอรมน.ชี้ชัดถึงจุดอ่อนเชิงทางเลือกใหญ่ตั้งแต่ห่วงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอังกฤษไปจนถึงการยุบทิ้งเพื่อโอนภารกิจให้พลเรือนค่ะรายละเอียดและทิศทางอนาคตความมั่นคงไทยจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องการบริหารความมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนบทบาทและทิศทางของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมิติบูรณาการพร้อมได้เปิดผลการศึกษาบทมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ตลอด1ปีเต็มชี้ชัดถึงจุดอ่อนเชิงโครงสร้างจุดเริ่มต้นของการศึกษานี้เกิดขึ้นหลังกัดในการคงอยู่หรือยุบเลิกกอรมน.หน่วยงานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508และมีการเมื่อปี2551ซึ่งนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ยังไม่ได้ถูกปรับแก้ให้ทันต่อบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนไปนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยพลเอกนักรบบุญบัวทองรองประธานอนุกรรมาธิการเปิดเผยว่าจากการศึกษาตลอด1ปีเต็มพบว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงเผชิญจุดอ่อนสำคัญ3ประการคือการใช้อัตรากำลังพลแบบช่วยราชการที่ขาดความต่อเนื่องข้อจำกัดทางกฎหมายในหมวด1ที่ขาดอำนาจในการสั่งการเชิงรุกก่อนเกิดเหตุและปัญหาความซ้ำซ้อนในระบบข่าวกรองที่ยังต้อง
2: คณะกรรมการต่างและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อยกระดับนะครับในการบริหารการจัดการด้านรักษาประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับโดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานความมั่นคงนะครับไม่ว่ากรมน.สมช.หรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในภาคส่วนประชาสังคมร่วมนะครับแลกเปลี่ยนความคิดนะครับและทิศทางรายละเอียดเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการที่จะ
1: จากผลการศึกษาดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการจึงได้ปรับต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรก่อนตกผลึกเป็น3แนวทางในการปรับรูปโฉมกอรมน.แนวทางที่1คือคงกอรมน.ไว้แ

0: ปรับสภาพและขยายบทบาทยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิตามโมเดล Homeland Security ของสหรัฐอเมริกาแนวทางที่2คือคงไว้และปรับรูปแบบตามอาณาจักรรวมงานความมั่นคงภายในไว้ในที่เดียวพร้อมแก้กฎหมายให้อำนาจสั่งการได้ตั้งแต่ในภาวะปกติซึ่งมองว่าแนวทางนี้ไทยปรับใช้ได้เหมาะสมกว่าแนวทางแรกและแนวทางที่3คือยกเลิกกอรมน.มหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานพลเรือนที่มีหน้าที่รักษาความรับผิดชอบแทน
1: ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราสมควรที่จะต้องปรับสภาพเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับก็ออกมาในลักษณะเสนอมาทีนี้ในส่วนของคณะอนุกรรมการที่ศึกษาไปทั้งหมดเนี่ยเราดูตัวอย่างจากของสหรัฐซึ่งเป็น Homeland SecurityHomeland Defense Security นะกับเรื่องของอังกฤษนะซึ่งเป็น Homeland เหมือนกันคล้ายๆกันนี่นะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างว่าของประเทศไทยเนี่ยมันสุดท้ายก็คือเรามองว่าภัยคุกคามณปัจจุบันเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันขึ้นไปถึงที่ระดับที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้รับสถานการณ์พวกนั้นเนี่ยได้และแก้ไขปัญหารักษาความปลอดภัยให้ชีวิตภายในประเทศเนี่ยให้ได
0: ้ขณะที่มุมมองของภาคการเมืองนายรมดอนปัญจอสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันข้อเสนอให้ยกเลิกกอรมน.คงยุคสงครามเย็นไม่สอดคล้องกับปัจจุบันอีกต่อไปพร้อมเสนอให้คืนภารกิจจัดการภัยพิบัติให้กรมป้องกันและบรรเทาการโดยตรงและเสนอแนวคิดให้เยาวชนฝึกอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยพลเรือนทดแทนการเกณฑ์ทหารในอนาคตนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ตั้งไว้ให้เหตุรุนแรงเป็นศูนย์ภายในปี2570ยังมีข้อจำกัดสูงในทางยุทธวิธีเช่นเดียวกับมาตรการตามมาตรา21ที่ตลอด10ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าสู่กระบวนการกึ่งนิรโทษกรรมจนสำเร็จครบถ้วนเพียง 1-2 รายเท่านั้น
2: ตัวผมนะครับที่เสนอเรื่องการยุบเลิกกรมน.มีท่านชัดนะครับจากกรมน.แล้วก็มีจากกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก็เป็นมากครับและผมตัวผมเองก็ได้ประโยชน์มากครับก็อยากจะขออนุญาตชื่นชมนะครับความใจกว้างแล้วก็การเปิดรับฟังความคิดทหารของวุฒิสภาและก็ยังยืนยันครับว่าพื้นที่ทางการเมืองของสถาบันทางการเมืองในรัฐสภาเนี้ยเป็นพื้นที่คิดเห็นที่แตกต่างกันได้ครับ
0: การเปิด3แนวทางผ่าโครงสร้างกอรมน.ของคณะกรรมการการทหารวุฒิสภาในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเลื่อนหรือยุบทิ้งแต่คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการตกผลึกทางความคิดเพื่อรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ของฝ่ายความมั่นคงกับความไว้วางใจของประชาชนเพราะไม่ว่าจะเลือกใช้รูปแบบใดบทสรุปสุดกลางความมั่นคงย่อมต้องตอบโจทย์การปกป้องคุ้มครองชีวิตได้อย่างแท้จริง
3: รูปด้านความมั่นคงของไทยนะคะซึ่งก็นะคะถึงกว่า18ปีแล้วนะคะทีนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการปฏิรูปครั้งสำคัญนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
4: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
5: ้พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
7: ต้องกินตั้งแต่เกิด
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
9: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
8: เปิดนัดแรกก็เจอประกบเลยครับโอ้โหยกหมดเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกโอ้โหพลิกตัวหลบลูกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครั

0: โอ้โหเล่ามาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านเจ๊กเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้าก
2: ิน
1: เหล
2: ้
1: า
2: จ้าปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
1: เอ๊ะเก๊ก
0: น้ำเก๊กห่วยไปด้วย
1: ชาว
3: อุ๊ย
0: แกล้งตกแกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้ากายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
4: อยากรู้เหรอคะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่องสิบ
4: ถ้าอยากรู้ดู
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
1: ช่วงเกร็ดความรู้ขอนำเสนอคำว่าระเบียบวาระการประชุมหมายถึงการจัดลำดับเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมตามลำดับก่อนหลังซึ่งการจัดระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจัดตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. กระทู้ถาม 2. เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม 3. รับรองรายงานการประชุม 4. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 5. เรื่องที่ค้างพิจารณา 6. เรื่องที่เสนอใหม่และ 7. เรื่องอื่นๆทั้งนี้ในกรณีที่ประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลำดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได
2: ้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เวลา 15:00 น.คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานั้นประชุมเพื่อพิจารณางานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาวันพุธที่2เวลา 13:00 น.คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา 6:30 น.ถึง 16:30 น.นาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาศึกษาความคืบหน้าจากการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำหนดแนวทางรองรับการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ประธานกรรม

0: การกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รงรองรามสูตรเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายกสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทยและนายกสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัลไทยพิจารณาความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2567ถึง2569โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ปลัดกระทรวงเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมบัญชีกลางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา 13:00 นคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการทั้ง7ประเภทรวมถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทความพิการ9ประเภทโดยเชิญผู้เข้าร่วมทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคน
1: ในช่วงเวลาประชุมสภานะคะซึ่งคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะทีมงานจะสุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel ก็ได้นะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าจังหวัดใดที่ใช้โมเดลการพัฒนาระดับปฏิบัติการท้องถิ่นที่ใช้ระบบระหว่างพะเยากับแม่ฮ่องไซที่ใช้โมเดลในการพัฒนาระดับที่ใช้ระบบวันดาต้าเพื่อเดานั่นเองนะคะสุดนี้ถามต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ร่วมนะคะว่าการศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศใดระหว่างข้อ1สาธารณรัฐออสเตรียกับข้อ2สหราชอาณาจักรสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมว่าการศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศใดระหว่างสาธารณรัฐออสเตรียกับสหราชอาณาจักรผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้มาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เย็นเฮ้ยโออินห้อยเอี้ยเจียวหมองเม่งโอวันนี้จะมาแนะนำชุดชนเผ่าอิ้วเมียนนะคะซึ่งชุดเผ่าอิ้วเมียนนี่มีมาแต่โบราณแล้วอิ้วเมียนนี่สมัยก่อนมาจากประเทศจีนค่ะชุดของอิ้วเมียนก็จะประกอบด้วยกองเปลคือกองเปลอันของอิ้วเมียนที่อยู่ลุยของชนเผ่าอิ้วเมียนจะตรงนี้ค่ะตรงไหมพรมเพราะว่าสมัยก่อนนี่อิ้วเมียนจะอยู่ในป่าในเขามันหนาวเนาะเขาก็เลยทำตัวนี้ออกมาเป็นให้กันหนาวให้กับชนเผ่าด้วยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับเงินเพราะว่าชนเผ่าอิ้วเมียนก็มีความสามารถที่ทำเครื่องเงินส่งออกเหมือนกันมาที่เฮาเนาะกางเกงของชนเผ่าอิ้วเมียนค่ะลายของเราก็เป็นแผนที่ของเมืองต่างๆสมัยก่อนเนาะที่เขาทำมาออกมาเป็นลายอย่างนี้เอาไปส่งให้แม่ทัพในเมืองต่างๆค่ะที่ไม่ได้เป็นลายหรือว่ากลัวเขาขโมยอย่างเช่นถาขากางเกงค่ะขั้นแรกนี่ก็จะเป็นชงเฉยก็กำแพงเนาะกำแพงขั้นแรกแล้วก็จะมีขั้นจะมีองครักษ์ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะอันนี้ลายสมเหมือนกับองครักษ์ที่ยืนหันหน้าออกแล้วก็อันนี้กำแพงขั้นที่สองค่ะแล้วก็อันที่สามก็เป็นลายองครักษ์ที่หันหน้าเข้าในเมืองต่อจากนั้นก็จะมีอาวุธของมีคมเหยี่ยวในเมืองที่เขาใช้กันนะเนาะมาถึงข้างบนสุดก็จะมีองครักษ์ล้อมไว้อีกรอบนึงจากนั้นก็เป็นป่าหลังจากการสู้รบสิ้นสุดลงก็ธิดาองค์ที่สามนี้เขาก็จะเอาแผนที่ตรงนี้เอามาดูเมียนค่ะเอามาทำเป็นกางเกงใส่ก็คือมันเป็นสมบัติของเขาด้วยที่เขาคิดออกมาเนาะมันก็จะให้ลูกหลานรู้ว่าอันนี้ก็คือ

0: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้ได้รับความประเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามช่อง10ครับสภาวาที
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
5: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการแบบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุชาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส

ลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆใจกับการแสดงหุ่น The Pub Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นกระบอกไทยที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระหลังเจ้าสุทธิดาพัชรสุชาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุก

คณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้างคณะภริยาทูตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้างคณะ19ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภานี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางชาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทันดิเวโดริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยมา37นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อแต่ก่อนหญิงInternational Year of the Women Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแบ่งเป็น3โซนจะแสดงพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมส่วนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นรายได้แก่เกษตรกรห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อม

8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรตินามพระมารดาแห่งไม้ไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้นองคมนตรีเชิญไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาทานเป็นพระธรรมวชิรคุณาทานภัยโสพลธรรมานุสิทธิ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิตติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสนาภาระทุลอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอิบุตรจังหวัดคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นมีนามว่าพระปริยัติวชระสุนทรพระวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระภาวนาวชระวิสิทธิวัดสุทาเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงมีนามว่าพระปริยัติวชิระเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนประเรียนธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตย

พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประพร้อมพระราชทานพัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวมพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระพิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทางนี้การประสบจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาทั้งนี้ในช่วงเช้าหน่วยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประโคมพระศพสมเด็จพระเจ้ามหาวชิราราชธิดาผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานยากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระนาดตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นต้นนมราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกซ์ออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวร์กอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์กลุ่มโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวัดนิคมสโมสร

านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้บรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดนวลธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลาเพื่อนรวมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนุผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโอวานอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทางนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.หัวพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยวันนี้เวลา 16:00 น.ที่วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนายสุภาพมุนาแผนกบรรเทาทุกข์ฝ่ายภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายันเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย24 สิงหาคม 2569เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภามูลนิธิหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุตรัยและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเราพบเจอกันทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทาง TPTV โทรทัศน์เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยครับติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันนะครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11มิถุนายน2569มีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตเลือกตั้งที่1จากพรรคประชาชนครับในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตล่าช้าไม่ทันต่อการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวผู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการนี้นะครับได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์กระทู้ถามแทนโดยส.ส.สมชาติได้สะท้อนปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมีความล่าช้าและไม่ทันต่อการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวทั้งปัญหาการจราจรระบบขนส่งสาธารณะการเชื่อมต่อสนามบินและท่าเรือรวมถึงโครงการคมนาคมสำคัญหลายโครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนคมนาคมในการเร่งรัดโครงการต่างๆเพื่อจะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตด้วยครับในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงแรกจะเป็นอย่างไรนั้น
1: กระทู้ถามของท่านสมชาติเตชะถาวรเจริญถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามนี้ท่านมอบหมายให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคักสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนนะครับตามข้อบังคับที่151ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านร้อยว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรประชาชนภูเก็ตกระทู้ที่ผมถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือปัญหาการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับในจังหวัดภูเก็ตนั้นล่าช้าไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของเมืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในวันนี้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานับตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2565โครงการเพื่อซื้อเวลาเช่นรถรางเบาหรือรถ EB นี้ยังไม่มีความคืบหน้ากระทรวงโยธาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อรถไฟมายังจังหวัดภูเก็ตแม้แต่เส้นทางเดียวขนส่งมวลชนเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันไม่มีความคืบโดยเฉพาะที่หาดป่าตองจะมีเรือสำราญขนาดใหญ่มาจอดเป็นประจำครับท่านประธานถ้าเทียบเรือขนาดเล็กรองรับผู้โดยสารได้ครั้งละไม่มาก

0: แก่ห้องน้ำสาธารณะให้นักท่องเที่ยวควรจะมีท่าเรือสำหรับเรือสำราญขนาดลุยส์เทอร์มินอลซึ่ง70ล้านบาทเพื่อศึกษาโครงการถัดมาครับท่านประธานข้อที่5โครงการนี้เริ่มศึกษามันจราจรบนถนนเทพกษัตริย์ตรีภูเก็ตไปถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตรถติดขัดมากท่านประธานมีอุบัติเหตุนะครับและเคยทางการจราจร402หรือโครงการนี้ปัจจุบันก็ไม่มีความหกครับท่านประธานสนามบินภูเก็ตครับประครับท่านประธานเนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับรันเวย์แล้วเรามีเส้นทางรันเวย์อยู่ประมาณ3กิโลเมตรครับวันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องบินเสียขวางรันเวย์จะต้องปิดสนามบิน AOT หรือการท่าอากาศยานประเทศไทยมีการศึกษาโครงการสนามบินอันดามันที่ตำบลโคกลอยและตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับภูเก็ตนี่เองครับคืบหน้าครับ7ครับโครงการสะพานกับรถภูเก็ตไม่มีสะพานเกิดมาแม้แต่อันเดียวครับท่านประธานโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง 402-4027 ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ถนนเทพกษัตริย์เคยถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณของกรมทางหลวงแล้วแต่ปรากฏว่ากรมทางหลวงยกเลิกโครงการไปครับทำให้ช่องทางเดินรถหายไปในบริเวณจุดส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนมากครับตอนนี้กับปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตครับ8ครับโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่สายบ้านป่าคลอกบ้านบางคูจังหวัดภูเก็ตได้มีการปัดประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการไปเมื่อ24กรกฎาคม68ปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการตั้งงบประมาณและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน9ครับโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวง4027มีความล่าช้าไปกว่าแผนมากเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ10ครับท่านประธานโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างจึงขอเรียนสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งรัดจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือไม่และสามารถจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่มีแผนงานและแผนงบประมาณหน้าตาเป็นอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับ
1: เชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้มาตอบกระทู้ของท่านสสว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญนะครับต้องขอบคุณท่านสสที่ได้กรุณาถามคำถามนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นชาวภูเก็ตเนี่ยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยอยากจะได้ฟังแล้วก็อยากจะเห็นเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการช่วยนะครับมีพี่น้องจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะคนภูเก็ตเท่านั้นแต่จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่ได้แวะเวียนมาให้วันนี้การตั้งกระทู้ของท่านเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสตอบคำถามซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสตอบคำถามจากกระทู้ของท่านสสภูเก็ตมาแล้ว2ท่านเช่นเดียวกันที่ท่านถามมาเนี่ยในหลายโครงการเนี่ยต้องเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นโครงการแรกการทางพิเศษที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงหน่วย

งานที่รับผิดชอบนะครับตัวนี้ก็ต้องขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยท่านได้ลงแล้วชาวบ้านเนี่ยทวงถามมานะครับว่าทางการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองเนี่ยซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางได้เนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงชาวภูเก็ตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะสามารถเดินทางได้ฟรีหรือไม่นะครับท่านว่าการเนี่ยจึงได้มีแนวทางว่าเอ๊ะลองให้ทางสนขลองให้กรมทางหลวงเนี่ยไปศึกษาดูซิว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากการทางพิเศษซึ่งจะต้องมีค่าบริการเนี่ยเปลี่ยนให้กรมทางหลวงดำเนินการเองจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยต้องมามีภาระในการค่าทางด่วนนะครับอันนี้คือหลักคิดสำคัญหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้สั่งการให้ทางสนขลองดำเนินการเราก็ปรึกษาไปทางสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณก็ตอบกลับมาว่าโครงการลักษณะนี้เดิมทีเนี่ยเป็น PPP อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารัฐกลับมารับเองเนี่ย 100% ก็จะกลายเป็นภาระงบประมาณที่หนักเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีครับเมื่อท่านรัฐมนตรีได้ลงไปพื้นที่แล้วต้องได้รับสิ่งโครงการนี้เนี่ยก็จึงเป็นที่มาของการปรับแบบเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างในพื้นที่ที่ยังมีเส้นแผ่นดินไหวดังนั้นก็จะมีการปรับรับลดขนาดของอุโมงค์ลงเล็กน้อยนะครับลงเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในด้านของเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดเก็บค่าโดยสารเนี่ยจากเดิมเนี่ยได้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในทุกรายการนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับในปี70นี้นะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการได้เนี่ยต้นปีหน้านะครับเกี่ยวข้องกันนะครับเนื่องจากว่าจะมีการดำเนินการ2ช่วงนะครับเส้นนี้เนี่ยคือท่านถามมาเนี่ยน่าจะมี2ช่วงที่เกี่ยวเนื่องกันหลังจากช่วงที่1ดำเนินการนะครับในปี2571ก็จะเป็นการดำเนินการของช่วงที่2แต่ทั้ง2ช่วงเนี่ยจะเสร็จสิ้นพร้อมกันประมาณปี2574นะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงที่1เนี่ยในด้านเทคนิคเนี่ยจะยากกว่าช่วงที่2เนื่องจากช่วงที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการต้องขุดอุโมงค์นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นลอยฟ้านะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยคำถามที่2ครับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1อันนี้เนี่ยขอพูดทำความเข้าใจง่ายๆก็คือระบบรางเบานะครับเป็นรถไฟรางเบาซึ่งก็มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อมีการดูเส้นทางมันจะมีถนนอยู่ปัญหาแล้วก็สสทุกท่านก็ถามว่าเส้น402เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรไม่ว่าจะมีการตัดผ่านเส้นถนนเส้นใหม่เป็น4027ไม่ว่าจะเป็นการขยายเส้นทางฉะนั้น402เนี่ยเป็นเส้นที่ถือว่าเป็นหัวใจอย่างนึงเลยเวลาออกจากสนามบินของภูเก็ตแล้วก็มีหลายโครงการในช่วงนี้แล้วก็กำลังมีการดำเนินการอยู่ทั้งติดเรื่องเวรคืนทั้งมีการดำเนินการไปแล้วด้วยดังนั้นเส้นรถไฟรางเบาเส้นที่ท่านสมชาติท่านสมชาตินะครับได้กรุณาถามเนี่ยปรากฏว่าเป็นเส้นเดียวกันกับเส้น402นะครับดังนั้นทางสนขก็เห็นว่าหากมีการก่อสร้างหลายๆโครงการในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมๆกันจะทำให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆครับ 3-4 ดังนั้นนะครับสนขจึงได้มีการวางแผนว่าดังนั้นขอให้เคลียร์งานก่อสร้างสายทางของเส้น402ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการในเรื่องของรางเบาต่อนะครับหลังจากนั้นตามระเบียบเนี่ยเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ต้องมีการทบทวนผลการศึกษาอันนี้คือระเบียบราชการนะครับการทบทวนและออกแบบนะครับจากนั้นเนี่ย

0: นะครับออกแบบจัดทำ EIA ในปี2005มาเริ่มดำเนินการได้สำหรับรางคู่นะครับสุราษฎร์พังงาท่านุ่นเนี่ยนะครับต่อไปท่าเรือสำราญนะครับหรือในการศึกษาโครงการมาเมื่อปี2000ศึกษามาเนี่ยปี2563ปรากฏว่าปี2563เนี่ยไม่มีผู้เสนอนะครับก็มาได้ผู้รับจ้างเนี่ยในปี2000นะครับและตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงที่เขาจะต้องส่งผลของการสรุปผลดำเนินงานในการดำเนินงานน่ะเขาศึกษาทั้งอ่าวไทยทั้งทะเลอันดามันข้อมูลเบื้องต้นมาว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ภูเก็ตนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เพิ่งได้รับมานะครับหลังจากนั้นเมื่อว่าเขาจะสามารถส่งผลของการดำเนินการได้เนี่ยในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการนะครับในปี2571นะครับสิ้นสุดเนี่ยที่เขาจะต้องทำทั้ง EHIA ทั้งศึกษาโครงการเนี่ยปี2570ในปี2571นะครับก็จะมีการเริ่มทำคำของบประมาณในการปรับปรุงครูซเทอร์มินอลนะครับต่อไปนะครับโครงการดันเวย์นะครับโครงการภูเก็ตเนี่ยมีความคาดว่าโครงการดันเวย์เนี่ยนะครับเพิ่มเติมเป็นรูปบรรสะพานกับรถเกือกม้าเรียนว่าโครงการนี้เกือกม้าแต่เนื่องจากว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าโครงการกับรถเกือกม้าตัวเนี่ยได้รับร้องเรียนมาว่ามีความกระทบกับวิถีชีวิตของเขามากเกินไปจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการจุดกับรถหัวโตนะครับก็คือในแนวราบเพิ่มขึ้นมาอีกช่องจราจรโครงการเหล่านี้เนี่ยมีความล่าช้าก็เนื่องจากว่าเมื่อมีโครงการแล้วเข้าไปในพื้นที่ประสบปัญหาในการดำเนินการเหมือนกับหลายๆโครงการครับที่เราก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเวรคืนนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็มีแนวคิดว่าจะไม่ออกพรบเวรคืนนะครับในบางช่วงจะใช้วิธีตกลงกันแต่เมื่อทำไม่ได้หลังจากนั้นก็ต้องออกพรบเวรคืนอย่างหลายๆสายครับอย่าง4027เนี่ยก็น่าจะเร่งออกพรบเวรคืนได้ในปีนี้นะครับทั้ง10โครงการที่ท่านได้ติดต่อสอบได้สอบถามมานะครับต้องขอเรียนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีแนวคิดที่ความขีดความสามารถนะครับในการบริการประชาชนในทุกๆมิติให้มากที่สุดในขณะเดียวกันในการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของวิมากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้นขอตอบท่านสสสมชาตินะครับผ่านท่านสสสมชายนะครับผ่านท่านประธานเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงว่ากระทรวงมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตอยู่หลายโครงการด้วยกันนะครับทั้งระบบถนนทางพิเศษระบบขนส่งมวลชนทางรางทางเรือและท่าอากาศยานโดยแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปขณะที่ความล่าช้าบางส่วนเกิดจากการทบทวนรูปแบบโครงการขั้นตอนด้านงบประมาณการเว้นคืนที่ดินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมกับมีการยืนยันว่าพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

0: การลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีการถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อสัก
1: เพดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
2: ไรหรอก
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย100สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำซะแต่วันนี้นะครับ
0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการที่ตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตถึงความชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้ารางเมาซึ่งถูกกล่าวถึงมาเป็นเวลานานนะครับแต่ยังไม่เห็นกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขจังหวัดภูเก็ตและสะท้อนว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานความต้องการของพี่น้องประชาชนและรายละเอียดการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะ
5: โครงการรถไฟรางเมามันจะเกิดขึ้นไหมครับนี่รถมันติดแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงการรถไฟรางเมาคำถามที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีถัดมาครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานก็โครงการเกิดมาที่ท่านบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ได้มีการทำประชาคมติดขัดนะครับไปเมื่อก่อนจะมีการยุบสภาไปเมื่อปีที่แล้วก็พบว่านะครับส่วนใหญ่และโดยเฉพาะเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับที่อยู่ในตำบลเกาะแก้วก็เห็นด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกเช่นกันท่านบอกว่าภูเก็ตมีงบประมาณมาพัฒนาก็อยากจะขอเรียนทำความเข้าใจกับท่านจริงครับภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสร้างรายได้เม็ดเงินมหาศาลแต่ท่านรู้ไหมครับว่าปี67เราเก็บรายจัดเก็บรายได้นะครับจากภาษีของห้างร้านที่บุคคลเนี่ยนะครับตามตัวเลขที่ปรากฏของของการคลังภูเก็ตก็คือประมาณ 1,900 ล้านบาทส่งไปส่วนกลางทั้งหมดส่งกลับมาภูเก็ตเท่าไหร่รู้ไหมครับท่าน 3,700 ล้านและส่วนใหญ่ก็เป็นงบประจำเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยครับถัดมาครับนิดเดียวครับท่านประธานปี68ข้อมูลล่าสุดของกองคลังจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันภูเก็ตจัดเก็บรายได้ถ้าตัวเลขที่ปรากฏคือ2ประมาณ 20,000 2ปี67เราส่งภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บได้ไปที่ส่วนกลางเท่าไหร่ครับ 4,000 กว่าล้านบาทโทษครับเราส่งไปทั้งหมด 20,000 กว่าล้านบาทส่วนกลางส่งกลับมาให้เรา 4,000 กว่าล้านบาทจะทำรถไฟรางเบาก็ทำไม่ได้เพราะสนคเคยออกมาบอกแล้วว่าต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็คงต้องว่าท่านรัฐมนตรีจะมีเวลาลงไปดูนะครับที่ภูเก็ตนะครับท่านได้เห็นกับตาของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่มันพื้นที่มันจำกัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดป่าตองที่เรือสำราญมองไปด้วยสายตาก็จ่ออยู่เนี่ยครับมองเห็นเลยพอนะครับก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ขอบคุณครับท่านประธาน
6: นะครับเอาเรื่องจุดจับรถก่อนคือข้อมูลที่ทางกรมรายงานมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเก่าซึ่งเมื่อท่านมีข้อมูลใหม่และท่านส่งให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปคุยกับทางกรมทางหลวงนะครับว่าให้ลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเรียนว่าสาเหตุที่ล่าช้าอันนี้ด้วยความสัตย์จริงคือว่าคือณวันที่จะดำเนินโครงการเนี่ยมีเสียงคัดค้านนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อข้อเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนช่วงที่แล้วผมก็บอกว่า402เนี่ยถือว่าเป็นหัว

0: จหลักเลยสสทุกท่านเส้นนี้ทั้งสิ้นนะครับแล้วเราได้เห็นภาพถ่ายอะไรเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าโอ้ปัญหาหนักจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันส่วนในเรื่องของรถไฟรางเบานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้เรียนไปเช่นเดียวกันนะครับว่าสายทางของรถไฟรางเบาเนี่ยจะมีส่วนที่ไปทับซ้อนกันส่วนมากนะครับเมื่ออยู่ที่เส้น402เนี่ยการที่มีการทำโครงสร้างหลายๆโครงสร้างมีการทำโครงการก่อสร้างหลายๆโครงการพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปัญหาไม่ได้บอกว่าการทำรถไฟรางเบาเนี่ยเป็นปัญหาจราจรไม่ใช่นะครับแต่การที่มาทำโครงการก่อสร้างพร้อมๆกันหลายๆโครงการเนี่ยเมื่อมีการปรับปรุง402เรียบร้อยแล้วปัญหาการจราจรบรรเทาเบาบางลงแล้วเนี่ยก็สามารถมาพิจารณาเรื่องรางเบาได้ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีนะครับในขณะเดียวกันในการประชุมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเดือนสิงหาปีที่แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีความเห็นว่าในช่วงที่ยังไม่มีขอวิ่งรถบัส EV นะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะขอเกาะกลางของทางหลวงเป็นพื้นที่วิ่งนะครับสำหรับรถบัส EV ในตัวเลยนะครับสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้มันก็ยังติดขัดในเรื่องของ EIA ในบางช่วงเนื่องจากมีวัดเนื่องจากมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่โดยหลักการเนี่ยนะครับวันนี้อบจ.ภูเก็ตเนี่ยเขาขอวิ่งรถแล้วทางกระทรวงเนี่ยไม่ได้ติดขัดนะครับถ้าสามารถดำเนินการอะไรได้เนี่ยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ในระหว่างที่ยังไม่มีรถดังเบาซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามของท้องถิ่นที่จะแก้ปัญหาและส่วนกลางก็ให้การสนับสนุนท้ายที่สุดครับในเรื่องของงบประมาณครับเข้าใจตรงกันโดยเฉพาะอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่จัดเก็บรายได้ได้อันดับหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อส่งมาส่วนกลางเงินที่ท่านจะสามารถกลับไปพัฒนาพื้นที่ของท่านได้เนี่ยกลับเป็นไปตามสัดส่วนนะครับกลับเป็นไปตามสัดส่วนที่รัฐจะจัดสรรให้ดังนั้นจึงต้องขอความกรุณาท่านครับสีบ้านเกิดเมืองนอนครับซึ่งเป็นหลักคิดแบบนี้เลยครับว่าเงินท้องถิ่นควรจะกลับไปพัฒนาที่ท้องถิ่นอย่างน้อยๆประชาชนเขาควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจได้ว่าเงินภาษีของเขาอยากจะให้ไปพัฒนาที่บ้านเกิดของเขามากกว่านี้หรือไม่นะครับดังนั้นก็ต้องขอเสียงสนับสนุนจากท่านด้วยเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงว่าจะนำข้อมูลปัญหาจุดกลับรถและการจราจรในพื้นที่เพื่อจะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโครงการรถไฟฟ้ารางเบายืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกครับแต่ต้องจัดลำดับการก่อสร้างให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงถนนสายหลักเพื่อจะลดผลกระทบด้านการจราจรพร้อมกับมีการสนับสนุนระบบขนส่งเปลี่ยนผ่านและยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงจะเดินหน้าโครงการคมนาคมสำคัญของภูเก็ตเพื่อจะรองรับการเดินทางและการเติบโตของจังหวัดต่อไปด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ที่ชั้น TP Channel ด้วยนะครับติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันแบบนี้ครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรนะครับเวลาหมดลงแล้วครับผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ไรว่าของโบสถ์สูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปทีนี้ถูกรีมิกซ์ใหม่โดยเจนแซด
1: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือจะทำยังไงให้มันเก็บได้นานก็จะมีปิงมีสัตว์มีพิษ
0: ติดตามช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
2: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ

0: เพื่อคนพิการ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระทัดรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: พื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
0: พระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยการยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ

0: ขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับเอาละครับเราจะเข้าสู่รายการโต้วาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สภาวาทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลังสามรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 520,000 บาทนอกจากนั้นครับยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจาก72ทีมสุดท้ายสู่16ทีมสุดท้ายตอนนี้โรงเรียนที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเรามาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีโรงเรียนสตรีราชินุทิศจากจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองและโรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะเฟ้นหาโรงเรียนที่5ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่ที่5ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามันเข้ากับยุคเข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้เราจะมาในยติเทพกีฬาเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีนักกีฬาอะไรจะเด่นกว่ากันครับและคู่ต่อสู้ที่โคจรมาเจอกันฝ่ายเสนอเคยมาในซีซั่น1หายไปในซีซั่น2กลับมาในซีซั่น3อีกครั้งกับวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานคร
1: ท้องฟ้ากว้างไกลสุดตาสีเหลืองนำพาชีวาสดสีแดงแทนความห่วงใยมาด้วยรวมกันดิฉันนางสาวณัฐินันท์บุญเสริมดิฉันนางสาวปณิชาจตุพรวรโชติดิฉันนางสาวชนะประภาจิต

0: รีขัน
1: แล้ว
2: พวกเราพุทธบัณฑิตค่ะ
3: วันพุทธบูชากรุงเทพมหานครนะครับต้องโคจรมาเจอกับน้องใหม่มาซีซั่น3เป็นซีซั่นแรกครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับสัทธาซ่า
4: 3 4อภิชาชุติการพงกิจรัฐภูมิ ST Debate ST Debate ST Debateท่านครับแฟนชาแนลสวัสดีครับผมนายอภิชาติจุนบอลรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในวันนี้ครับ
5: และดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ค่ะ
6: และนายพงศ์กิจทัศน์ทองรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนคนที่2ค่ะ
7: กระผมนายรัฐภูมิสีทองรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ครับ
3: และนี่คือสัทธาแฟนทรายแบบยุคใหม่ครับเอาแน่นอนครับเราจะไปดูแฟนทรายแบบ7คนว่าจะเป็นอย่างไรครับขอเสียงปรบมือครับให้กับท่านคณะกรรมการที่ร่วมตัดสินในวันนี้วาทีและภาษาไทยครับท่านแรกครับอาจารย์แม่กนิกาธรรมเกษรและแน่นอนครับสดใสกันต่อเนื่องครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พนมปีจุรอย่ารอช้าครับนักลูกบิดลูกกลอนของผมรออยู่แล้วเจ้าอภิชาติดำเด้ไปแล้วครับสาวสวยอีกหนึ่งท่านของเราพี่หนิงสายสวัสดิ์ขยันเย้ต้องมาพร้อมเสียงหัวเราะครับอาจารย์สมชายน้องเฮและต้อนรับท่านคณะกรรมการน้องใหม่อินทรากรเราครับจะได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับน้องๆครับขอเสียงปรบมือต้อนรับวันนี้ท่านส.ส.ยศวัฒน์มาไพศาลเสด็จส.ส.กู้ของเรานะฮะนอกจากนั้นยังเป็นท่านรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจกับรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรครับเอาละครับแนะนำท่านแนะนำท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมกิติมศักดิ์ไปแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องบอกกับน้องๆก็คือเรื่องของการตัดสินและกติกานะครับในส่วนของรอบ10กติกาอยู่2ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกเวลาในการพูดเวลาในการพูดหัวหน้าทั้ง2ทีมครับจะมีเวลาในการนำเสนอคนละ4นาทีหลังจากนั้นจะเป็นคิวของผู้สนับสนุนคนที่1 2และก็3จะมีเวลาในการนำเสนอท่านละ3นาทีและเราจะมาปิดท้ายด้วยหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายอีกคนละ3นาทีครับส่วนที่2เป็นส่วนสำคัญที่น้องๆจะต้องเขาเรียกว่าฝึกบริหารสติแล้วก็สมาธิของตัวเองนะครับการเตือนก่อนหมดเวลา30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่ถ้าหากเวลาหมดลงแล้วน้องๆจะต้องฟังดีๆนะฮะเพราะว่าบางทีมันจะวูบครับมันจะวูบเราจะต้องหาการดิ่งดาวลงแล้วนะฮะจะมีการกดกริ่งเตือนเมื่อหมดเวลา2ครั้งแบบนี้ครับนี่เรียกว่าแบบชัดเจนมากเลยนะฮะกลิ่นของเราและเมื่อเกินเวลาทุก30วินาทีเราจะมีการกดกริ่งเตือนอีก1ครั้งแบบนี้ครับทุก30วินาทีนะครับเอาละครับเมื่อเราทราบกติกาไปแล้วในส่วนของยติ16ทีมสุดท้ายคู่ที่5เทพกีฬาเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีชื่อว่าอะไรหลายท่านก็คงรออยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกน้องน้ำเพชรณัฐนิภาก็แก้วจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องน้ำเพชรพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
5: พร้อมค่ะ
3: เต็มที่เริ่มครับ
5: อันว่าเทพกีฬาสง่าลาก้าวข้ามผ่านได้มิใช่เพียงร้องรำทำพึงใจแต่คือชัยพิสูจน์ด้วยหยาดเหงื่อแรงคำว่าโกดปรากฏชัดเหนือชั้นเพราะผลงานยืนหยัดมิใช่แค่แสงสถิติยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลงคือพลังแห่งความเพียรที่เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน

0: และสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีสุดสวยทุกท่านค่ะวันนี้ฝากเสนอขอพาทุกท่านมาหาคำตอบของคำถามที่สำคัญว่าเหตุใดเทพกีฬาจึงเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีแต่ก่อนที่เราจะไปตัดสินว่าใครเด่นกว่านั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจในยัตติเสียก่อนว่ายัตตินี้กำลังพูดถึงอะไรโดยดิฉันจะขออนุญาตแปลยัตติเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจดังนี้ค่ะคำว่าเทพกีฬาในที่นี้ฝ่ายเสนอใช้เป็นเรียกคำเชิงวาทศิลป์โดยสังเคราะห์จากแนวคิดทางวิชาการเรื่องนักกีฬาระดับสูงนักกีฬาระดับแชมป์และนักกีฬาบุคคลต้นแบบจากนั้นเราจึงนิยามคำว่าเทพกีฬาหมายถึงนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นระดับสูงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและสามารถเป็นต้นแบบหรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้ต่อมาค่ะคำว่า Bet Dictionary ให้ความหมายไว้ว่าบุคคลหรือศิลปินในวงการดนตรีที่มีความโด่งดังที่รู้จักและได้รับความนิยมจากสาธารณชนเป็นวงกว้างจากราชบัณฑิตยสถานในยัตตินี้หมายถึงการโดดเด่นและปรากฏชัดเหนือกว่าอีกฝ่ายในเกณฑ์ที่เราสามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบบุคคลระดับสูงสุดของวงการกีฬาและบุคคลระดับซุปเปอร์สตาร์ของวงการดนตรีเราจึงเห็นได้ว่าเทพกีฬานั้นมีความโดดเด่นที่ปรากฏชัดกว่าในภาพรวมของความสามารถผลงานการยอมรับอิทธิพลต่อผู้คนในการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สังคมท่านคณะกรรมการที่เคารพคะลองคิดดูนะคะว่าเสียงเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยอาจทำให้เรารู้สึกดีซะเหลือเกินคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งอาจทำให้ผู้คนหลายหมื่นคนร้องเพลงพร้อมกันแต่ในสนามกีฬาเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวไปอีกหลายสิบปีเลยก็ได้นะคะต่อมาค่ะเทพกีฬาเด่นกว่าเพราะผลงานความสามารถที่ปรากฏออกมาเป็นผลงานที่ตรวจสอบและเปรียบเทียบได้ในวงการกีฬาความสามารถของเราไม่ได้จบเพียงคำว่าฉันเก่งฉันเก่งแต่ต้องพิสูจน์ด้วยเวลาคะแนนสถิติเหรียญรางวัลและชัยชนะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7ที่ระบุว่าเทพกีฬาพิสูจน์ความเป็นเลิศด้วยสถิติเหรียญรางวัลและมาตรฐานสากลจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศค่ะเรายังมีงานวิชาการด้านนักกีฬาระดับสูงอธิบายว่า Elite Athlete คือผู้ที่ฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับสูงสุดของวงการที่ของกีฬาที่ตนเองเลือกและมีทักษะระดับผลงานที่สูงสุดเป็นพิเศษและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนั้นก็คือสถิติค่ะWorld Athletic ยืนยันสถิติโลกของนักกีฬา2026มีการรับรองสถิติโลกทั้งการวิ่ง800เมตร10กิโลเมตรเป็นต้นนี่จึงทำให้เราเห็นว่าเทพกีฬาไม่ได้โดดเด่นเพียงเพราะคนพูดว่าเก่งแต่โดดเด่นเพราะผลงานเป็นผู้พูดแทนตัวเขาเองค่ะดังนั้นเทพกีฬาจึงมีผลงานเป็นรากฐานของความโดดเด่นเพราะเสียงเพลงอาจทำให้เราชื่นชมแต่ในสนามแข่งขันเวลาคะแนนสถิติไม่สามารถปรบมือให้ใครเกินกว่าความเป็นจริงได้หรอกนะคะเมื่อความสามารถเราต้องพิจารณาบันทึกเป็นสถิติและเมื่อสถิติสามารถถูกตรวจสอบได้โดยคนทั้งโลกฝ่ายเสนอจึงขอยืนยันประการแรกที่ชัดเจนที่สุดว่าเด่นกว่าเพราะผลงานและนี่คือเหตุผลที่เทพกีฬาเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีอยากขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับศรัทธาสมุทรจะแก้เกมนี้อย่างร้องลีนุกอภิชาติสุวรรณวอดเราจะเริ่มจับจากน้องลีนุกพูดคำแรกถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการผู้มีเกียรติและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านครับยัตติในวันนี้เทพกีฬาเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีนั้นไม่เป็นความจริงครับทางฝ่ายค้านเนี่ยต้องขอแปลยติมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าการแปลยติของฝ่ายเสนอนั้นดูค่อนข้างจะบิดเบือนความจริงไปสักนิด นะครับโดยทางฝ่ายค้านเนี่ยจะขอแปลยติแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับอ้างอิงจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาครับคำว่าเทพกีฬานะครับไม่ได้กีฬาเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงบุคคลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยผลการแข่งขันกฎกติกาและสมรรถภาพทางร่างกายเวลาการใช้งานครับส่วนที่2ครับเรื่องความโดดเด่นนะครับอ้างอิงจากหลักจิตวิทยาสังคมนะครับความโดดเด่นของบุคคลสถานะเนี่ยต้องวัดจากอิทธิ

0: ต้นต่อความชอบอารมณ์และวิถีชีวิตของคนในสังคมวงกว้างครับและส่วนที่3ครับฮาวาดนะครับคำว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลที่มีการมาสร้างความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่จะหมายถึงบุคคลที่สามารถก้าวข้ามกำแพงภาษาเพศเชื้อชาติและวัยและผลงานของพวกเขาเนี่ยยังคงเป็นประจักษ์แล้วเมื่อเรานำทั้ง3ส่วนมาร้อยเรียงกันนะครับเราจะได้ว่าบุคคลผู้มีความสามารถโดดเด่นทั้งในวงการกีฬาผู้ซึ่งถูกขับเคลื่อนในผลการแข่งขันกฎกติกาและสมรรถภาพทางร่างกายที่มีข้อจำกัดมีอิทธิพลต่อสังคมทางดนตรีผู้ที่สามารถก้าวข้ามกำแพงภาษาเพศเชื้อชาติและวัยและผลงานยังคงเป็นประจักษ์แต่พวกเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วขอตอบเลยว่าไม่เป็นความจริงครับพูดมาว่ากีฬาเนี่ยมีสถิติที่ชัดเจนถูกต้องมั้ยครับแต่ว่าสถิตินั้นน่ะท่านถูกทดแทนได้ตลอดเวลาครับสถิติที่ท่านว่ามาเนี่ยการที่ถ้าเกิดมีคนทําสถิตินั้นคนเก่าก็ถูกลืมไปแล้วครับนี่เหรอครับความเด่นที่ท่านว่าใครเขาจะมาจดจําคนที่โดนล้มล้างสถิติได้ถูกต้องมั้ยครับไม่มีใครมาทดแทนได้เลยครับถึงจะมีคนใหม่ก็มาเทียบครับไม่ได้มาแทนเพราะแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันครับแต่ที่ท่านบอกว่าความเด่นเนี่ยต้องว่ากันที่ผลงานครับท่านครับถ้าเกิดผมบอกว่าผมเด่นเนี่ยวันนี้ผมพูดเก่งมากผมให้ตัวเองเป็น MVP ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องมีคนมาตัดสินผมให้ผมเป็น MVP ถูกต้องไหมครับผลงานอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินว่าใครเด่นได้ต้องมองจากสายตาสังคมครับพูดถึงความสามารถของนักกีฬาสักนิดเลยนะครับอิทธิพลต่อสังคมวงกว้างของซูเปอร์สตาร์ดนตรีที่มีเหนือกว่าเทพกีฬาอย่างเห็นได้ชัดโดยวันนี้เราจะมาพูดภายใต้4มิติดังนี้ครับ1เด่นผู้คน2เด่นกว่าเพราะมีมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ3เด่นกว่าเพราะมีความนิยมเหนือกาลเวลาและ4เด่นกว่าเพราะมีคุณค่าเยียวยาจิตใจท่านครับมาที่ประเด็นแรกครับถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดท่านครับความโดดเด่นเนี่ยต้องวัดกันที่ว่าใครมีความฉี่ในการเข้าถึงชีวิตมันดูมากกว่ากันครับเทพกีฬาเนี่ยการแข่งขันจบความเด่นก็หมดเลยครับกรรมการยกไอ้ปิดสปอตไลท์ดับความเด่นก็หยุดชะงักหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะครับแต่หันมาดูซูเปอร์สตาร์ดนตรีสิครับแม้แต่เขายังคงเป็นที่ประจักษ์แล้วก็คงอยู่กับทุกคนตลอดเวลาครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งเหตุผลเนี่ยครับสอดคล้องกับงานวิจัยที่บอกว่าของโปรเฟสเซอร์ตีอาร์ดินราที่บอกไว้ว่าดนตรีจริงๆครับถ้าเกิดผมลืมตาตื่นเช้าขึ้นมาเปิดประตู I'm Leave the Open ของ Bruno มาครับหรือถ้าเกิดผมอยากฟังเพลงชิลๆสบายๆก็ต้องเพลงของ Ed Sheeran ที่ดนตรีเบาสบายผ่อนคลายอุ้ยหรือว่าถ้าเกิดท่านฟังเสนอตัวหนุ่มรอหักอกมาคงต้องพึงหัวใจเพลงเศร้าอย่างทรีแมนดาเมื่อเยียวยาจิตใจไม่ให้ฟุ่มเฟือยหรือว่าร้องไห้ไปมากกว่านี้แล้วครับท่านเห็นไหมครับว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยอยู่ในทุกช่วงของชีวิตท่านจริงๆครับไม่เหมือนกับแค่เทพกีฬาครับนี่แหละครับคือในยติที่ว่าเทพกีฬาเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีนั้นจึงไม่เป็นความจริงครับขอบคุณครับ
1: เอาล่ะครับเราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ครับขอเสียงปรบมือประภาจิตตรีครับโอเคพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: บนเวทีดนตรีเสียงปรบมืออาจดังที่สุดแต่ในสนามกีฬาเสียงหัวใจต้องดังยิ่งมีใครช่วยวิ่งแทนไม่มีใครช่วยกระโดดแทนและไม่มีใครช่วยคว้าชัยชนะได้นอกจากตัวเราเองค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจากที่ฝ่ายค้านได้กล่าวมาว่าการถูกทำลายสถิตินั้นผู้ที่สร้างสถิติคนเก่าจะถูกลืมดิฉันขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะการทำลายสถิติไม่ได้แปลว่าผู้ที่สร้างสถิติคนก่อนจะถูกลืมแต่กลับทำให้ชื่อเสียงของเขาถูกจารึกลงประวัติศาสตร์เพราะถ้าไม่มีคนสร้างสถิติคนเดิมก็ไม่มีและดนตรีนั้นเข้าถึงง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจแต่เทพกีฬาคือมาตรการเชิงป้องกันที่เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยืนยาวและลดความเสี่ยงโรคค่ะและเทพกีฬายังเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศที่แบกชื่อเสียงของตัวเองดิฉันพูดไปทั้งหมดนี้ท่านยังไม่เข้าใจดิฉันจะขอพาทุกท่านมาดังและการยอมรับจากผู้คนค่ะฝ่ายเสนอไม่ได้วัดความดังจากเพียงที่อาจมีคนรู้จักเยอะแต่คนที่เด่นคือคนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7ที่ระบุว่าเทพกีฬาได้รับการยอมรับและส่งเสริมในฐานะวิถีชีวิตและเครื่องมือสร้างสุขภาวะของประชาชนรวมถึงยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยค่ะลองมองไปที่โลกของเทพกีฬาสิคะข้อมูลจาก ATP Tour ในปี2024รายงานว่านักเทน

0: list ใน ATP Tour มีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์รวมกันถึง100และในช่วงเวลาเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนักกีฬาเหล่านี้สามารถสร้างการเข้าถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ได้มากถึง 3.8 พันล้าน impression ท่านอาจจะสงสัยว่าตัวเลขนี้บอกอะไรตัวเลขนี้กำลังบอกว่าความเป็นนักกีฬาในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามแต่มันกลับเดินทางไปถึงผู้คนทั่วหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะงานวิจัย True Home Active Olympic Athlete Low Motivationสำรวจประชาชนจาก7ประเทศในยุโรปพบว่า 28.2% ระบุว่านักกีฬาโอลิมปิกที่ยังแข่งขันอยู่นั้นเป็นบุคคลต้นแบบของตนเองและอีก 13.4% มีนักกีฬาที่ชาข้อมูลจากการสำรวจกรมพละศึกษาชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Y และ Gen Z ยอมรับเทพกีฬาในฐานะต้นแบบของโซเชียลฟิตเนสหรือการออกกำลังกายเพื่อสร้างมิตรภาพและอัตลักษณ์ในโลกค่ะเช่นกระแสรันคลับที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือก้าวที่มีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งนี่เป็นนั่งดูเหมือนซูเปอร์สตาร์ค่ะนี่จึงสะท้อนว่านักกีฬาระดับสูงสามารถก้าวคนที่ทั้งโลกยอมรับและติดตามฝ่ายเสนอไม่ได้กำลังบอกว่าศิลปินดนตรีไม่มีชื่อเสียงหรือไม่มีความสามารถนะคะกำลังถามว่าใครมีความโดดเด่นในฐานะบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างซูเปอร์สตาร์ดนตรีอาจทำให้ผู้คนรู้จักบทเพลงทั่วทั้งโลกจดจำตัวบุคคลผ่านการแข่งขันที่ทำให้ทั้งโลกมีส่วนร่วมและรับรู้และเมื่อความเด่นไม่ได้หมายถึงแค่มีคนรู้จักแต่หมายถึงการที่มีคนยอมรับฝ่ายเสนอจึงขอยืนยันว่าในมิติของการยอมรับจากผู้คนในวงกว้างเทพกีฬาเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรียัตตินี้เป็นจริงอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: และแน่นอนครับเราจะต่อเนื่องครับไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ชุติการการสะอาดพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
1: พร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ฟังที่น่ารักและสวัสดีสมาชิกฝ่ายเสนอที่แสนจะน่ารักทุกท่านนะคะจากที่ท่านพูดมาเนี่ยว่านักกีฬาของท่านแบกชื่อเสียงประเทศแบกชื่อเสียงของชาติไปที่ฉันเนี่ยจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่จะแบกความเป็นชาติไทยของเราไปสุดๆเลยค่ะอย่างมิลลิแบกข้าวเหนียวมะม่วงไปดังถึงโกอินเตอร์หรือลิซ่าที่ใส่ชดาของไทยใน MV เพลงและที่ท่านพูดถึงการทดแทนด้วยสถิติท่านคะสถิติของท่านเนี่ยที่ฉันขอถามเลยค่ะยูเซนโบลเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ล่ะคะท่านทราบหรือเปล่าว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นสถิติที่ท่านบอกว่ามันดีนักดีนะมันมีไว้จดจารึกในประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายแล้วคนก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าคือใครเพราะฉะนั้นดิฉันจะขอจากที่หัวหน้าฝ่ายของดิฉันได้พูดถึงความเด่นกว่าเพราะอยู่ในทุกช่วงเวลาของผู้คนดิฉันเองจะขอเสนอเห็นถึงความเด่นกว่าทั้งด้านของตัวเลขและสถิติที่ชัดเจนค่ะท่านทราบไหมคะว่าในปัจจุบันซุปเปอร์สตาร์ดนตรีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สร้างเสียงเพลงเท่านั้นแต่กำลังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลกอีกด้วยค่ะท่านรายงานจาก IFPI Global Music Report 2026ระบุว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีไทยซูเปอร์สตาร์ดนตรีสามารถทำให้รายได้ของอุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกพุ่งสูงถึงสหรัฐและยังทำให้มีผู้สมัครใช้ระบบสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่ชำระเงินถึง837ล้านคนแต่กลับกันอย่างการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่มีผู้ติดตามทั่วโลกถึง 5,000 ล้านคนแต่ออกฟอร์ดโอลิมปิกสตูเดนต์2024กับพบว่าการจัดโอลิมปิกครั้งนึงเนี่ยเป็นโครงการที่มีปัญหาด้านงบประมาณมาอย่างยาวนานทำให้ในปีล่าสุดเนี่ยเสียถึง 2,000 ล้านบาทท่านเห็นไหมล่ะขออภัยค่ะ 2,000 ล้านดอลลาร์ท่านเห็นไหมล่ะคะว่ากีฬาเนี่ยอาจสร้างผู้คนอาจสร้างคนดูได้อย่างมหาศาลแต่ดนตรีเนี่ยเปลี่ยนคนดูให้กลายเป็นมูลค่าได้ตลอดเวลาค่ะและท่านรู้ไหมคะมูลค่าสะสมที่ต่างกันเนี่ยเห็นได้ว่าแตกต่างกันแบบที่เรียกได้ว่าคนละชั้นเลยล่ะค่ะท่านฝั่งทันทีที่ลาออกหรือลาโลกไปรายได้ก็หยุดอยู่แค่ตรงดอลลาร์เท่านั้นแต่กลับกันกับซูเปอร์สตาร์ดนตรีอย่างไมเคิลแจ็คสันถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือตัวจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ลิขสิทธิ์เพลงและยอดสตรีมมิ่งก็ยังคงทำรายได้เข้า

0: ไทยถึง 3,300 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะท่านแหมเรียกได้ว่าแตกต่างกันถึง3เท่าเลยนะคะเนี่ยนี่ขนาดซุปเปอร์สตาร์ดนตรีของดิฉันชิงซีแง่แก่ไปหาเทวดาก่อนยังเด่นกว่ายังรายได้ยังเด่นกว่าขนาดนี้เลยนะคะท่านดังนั้นนักกีฬาอาจสร้างรายได้ของซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันตายมันยังคงตักตวงรายได้และครองใจมวลชนไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นยัตติในวันนี้ไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะท่าน
1: เอาละครับวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุภณีบุญถูกครับนายกบนราชธานีพร้อมกันนะครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือชาจตุพรวรช
2: โอเคค่ะพร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับมีเวลา3นาทีทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: คนหนึ่งสร้างเพลงให้โลกจดจำแต่อีกคนสร้างตำนานให้โลกกล่าวขานเพลงหนึ่งเพลงอาจด้วยของวีรบุรุษอาจอยู่ชั่วนิรันดร์เรียนท่านคณะกรรมการที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งได้กล่าวว่าสกิติก็ย่อมมีสกิติใหม่แต่ดิฉันขอถามว่าท่านจะไม่เจริญก้าวหน้าเลยหรือคะหากสกิติย่อมแล้วมีสกิติใหม่แสดงว่าเขาแค่เทรนตอนนี้ที่กำลังมาแรงนะคะคือเทรนการออกกำลังกายสุขภาพค่ะก็เรียนเหมือนซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเหมือนขนมหวานแต่ดิฉันคืออาหารจานละขนมหวานกินนานๆฟันก็ผุแล้วจากที่ท่านบอกมาว่ามิลลิลิซ่าแต่ท่านไม่ใช่เกาหลีหรอคะท่านดังจากเก่าดังนั้นดิฉันจะพาทุกท่านเข้าประเด็นกันดีกว่านะคะหากก่อนหน้านี้เทพกีฬานั้นเด่นและดังเพียงใดวันนี้ดิฉันจะขอพาทุกท่านนะคะก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะเพราะความดังนั้นทำให้คนมองเห็นแต่อิทธิพลนั้นทำให้คนรู้จักดังนั้นดิฉันจะขอมานำเสนอกับคำว่าเด่นที่มีพลังค่ะและพลังนั้นคือความสามารถในการส่งต่อความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมข้อมูลจากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่7มีวินัยการเคารพกติกาการมีน้ำใจนักกีฬาและการผลงานวิจัยจาก Bayer University of Basel ข้อมูลที่บอกเป็นบุคคลต้นแบบโดยได้รับอิทธิพลมาจากวีรบุรุษทางการกีฬาค่ะทำให้คนรุ่นถัดๆไปนะคะเป็นอิทธิพลได้ค่ะรายงานจากการสำรวจ568นะคะพบว่าทำให้คนนั้นหันมาออกกำลังกายที่น้อยมากๆค่ะพลังของเทพนะคะเช่นทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะหรือนักแบดมินตันระดับโลกคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในประเทศอย่างชัดเจนค่ะทั้งในระดับนักกีฬาและนานาชาติที่สำคัญนะคะข้อมูลที่รวบรวมจาก Australia Sport Commission พบว่า 70-77% ของบุคคลยุโรปมองว่านักกีฬาระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและอีก 79% นะคะเห็นว่านักกีฬาดีแก่ประเทศและนานาชาติทำให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นค่ะซุปเปอร์สตาร์อาจทำให้คนนั้นมีชื่อเสียงอยากเอาคุณไปเป็นต้นแบบแล้วย่อมให้คนทำอยากทำตามค่ะเพราะฉะนั้น

0: ฝ่ายค้านคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเจเจ
1: พี่น่ารักทุกท่านค่ะอย่างที่ท่านพูดมานะคะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นไปดงตนของลิซ่าเองค่ะก็เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าส่งผลต่อความคิดและสังคมจะให้สปอนเซอร์ไปชวนคนออกกำลังกายหรอคะท่านควรไปสนับสนุนเทพกีฬาให้มาชวนเชิญชวนไปออกกำลังกายดีกว่านะคะหรือดนตรีหรือเปล่าคะที่เชิญชวนให้คนอ่ะมากายไงล่ะคะจากยติในวันนี้เทพกีฬาเดินกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้ที่ฉันจะมาพิสูจน์ให้เห็นคำว่าเดินการเวลาและตัวเลขค่ะทุกท่านคะไม่ได้นะคะแต่ทำลายบทเพลงไม่ได้ค่ะความเด่นของเทพกีฬามักเดินไปพร้อมกับอายุของนักกีฬาเองแต่ความเด่นของซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับก้าวข้ามผ่านไปกับอายุของศิลปินเลยนะคะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งที่จากโลกนี้ไปแล้วกว่า30ปีทุกท่านยังคงรู้จักใช่ไหมคะใช้ขัดท่านยังคงรู้จักแล้วก็ดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อถึงว่าจะฟังดูตลกนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ทำเล่นๆค่ะและเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงเพลงของเปียโนคลาสสิกของโมซาร์ทที่จากโลกนี้ไปแล้วกว่า300ปีแต่ทุกท่านยังคงจำได้เพราะมันโดดเด่นจนถึงทุกวันนี้ล่ะเอายังไงล่ะคะทุกท่านคะเทพกีฬาทุกท่านคะนักกีฬาได้เคยลงแข่งขันและเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแข่งขันกับนักกีฬารุ่นใหม่นะคะเขายังสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้งไหมล่ะคะคำตอบคือไม่นะคะท่านคะเพราะนักกีฬาอาจถูกจดแต่บทเพลงสามารถพาเจ้าของเสียงกลับมาครองพื้นที่ในปัจจุบันนี้ทุกท่านคะเทพกีฬาก็เหมือนดาวตกที่สว่างว่าเป็นแค่ชั่วคราวแต่ซุปเปอร์สตาร์ดนตรีคือดาวค้างฟ้าที่ไร้ข้อจำกัดทางด้านคนทั้งโลกได้อย่างแท้จริงค่ะดิฉันขอยืนยันในมติที่ว่าเทพกีฬาโดดเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ไม่เป็นจริงอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ
0: เราจะเข้าสู่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องณัฐธินันท์บุญเสริมน้องพริกไทยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะธงชาติไทยกำลังถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาคนทั้งสนามกำลังยืนขึ้นและในวินาทีนั้นคนที่ไม่เคยรู้จักกันกลับร้องเพลงชาติพร้อมกันทั้งประเทศนี่ไม่ใช่แค่ชื่อชัยชนะของนักกีฬาแต่มันคือวินาทีที่คนทั้งชาติชนะไปพร้อมกันค่ะที่น่ารักและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ได้กล่าวมาว่าได้กล่าวมาว่าเทพกีฬาเป็นบุคคลต้นแบบซึ่งจะให้อะไรนะซึ่งจะไปเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายได้ยังไงทุกท่านคะบุคคลที่โด่งดังในเมื่อที่ท่านมีชื่อเสียงแล้วท่านต้องเป็นต้นแบบในการทำสิ่งต่างๆนะคะถ้าท่านเป็นต้นแบบในการท่านจะนอนตีพุ่มอยู่บ้านอย่างงู้นอย่างนี้ท่านคะท่านคิดว่าเขาทำตามสุขภาพเขาก็ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ท่านคะท่านคิดว่ามันจะเป็นจริงหรอคะว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีไม่สามารถเป็นต้นแบบซุปเปอร์สตาร์ดนตรีไม่สามารถเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายได้และวันนี้ที่ฉันจะมาเสนอความเด่นในการสร้างความเด่นสูงสุดของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดที่การทำให้คนจำนวนมากร้องตามมากลุกขึ้นยืนพร้อมกันด้วยความภาคภูมิใจค่ะเพราะเทพกีฬาไม่ได้สร้างแค่ผู้ชมแต่เขายังสร้างความรู้สึก ร่วมให้เกิดในสังคมได้ค่ะลองมองย้อนไปในวันที่มีความสุขในปี1996ดูค่ะในวันที่คุณสมรักคำสิงห์ได้คว้าแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยเพียงการสร้างชัยชนะให้เขาคนเดียวแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะและคุณรัชนกอินทนนท์ผู้ที่เป็นแชมป์โลกปี2013ความสำเร็จในที่เขาทำนั้นไม่ได้เป็นเพียงการสร้างให้คนพูดถึงชื่อเขาเพียงคนเดียว

0: แต่ยังทำให้คนรุ่นหลังได้คิดตามว่าเฮ้ยคนไทยก็สามารถขึ้นไปยืนบนเวทีระดับโลกได้เหมือนกันค่ะเมื่อธงชาติของเราถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อเพลงชาติของเราดังก้องในวินาทีนั้นเราไม่ถามหรอกค่ะว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณมีฐานะอะไรยากดีมีจนเราไม่ได้ถามค่ะเรารู้เพียงว่าเราคือคนไทยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ทำให้นักกีฬาแตกต่างค่ะเพลงอาจทำให้หัวใจเต้นตามจังหวะแต่กีฬาทำให้หัวใจเต้นตามความฝันเพลงอาจทำให้เราร้องพร้อมกันแต่กีฬาทำให้เราสามารถลุกขึ้นยืนพร้อมกันค่ะท่านคณะกรรมการที่เคารพคะทีวีตลกนะคะแต่สิ่งที่พวกเขาเหลือไว้ก็คือความทรงจำที่คนไทยเห็นเขาไปอีกนานค่ะจากสนามหัวใจจากสนามกีฬาสู่หัวใจจากหัวใจสู่คนรุ่นใหม่จากคนรุ่นใหม่สู่ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กีฬาจึงไม่ได้อยู่แค่ชัยชนะแต่มันคือการเปลี่ยนชัยชนะให้เป็นความภาคภูมิใจเมื่อคนหนึ่งสามารถทำให้คนนับล้านพูดได้คำเดียวกันว่าดาเด่นกว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีดิฉันจึงขอยืนยันว่าเป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: จบไม่ไกลเอาทั้งฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
2: พร้อมนะครับพร้อมถอนหายใจ1ครั้งท้วนนะฮะเอาละฮะจะพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: รายการท่านผู้ฟังทุกท่านและก็สวัสดีถึงฝ่ายเสนอทุกท่านด้วยนะครับผมอยากรู้ครับไอการที่ท่านย้อนประวัติศาสตร์ไปถึงปีนเป็นความภาคภูมิใจของชาติก็จริงครับแต่ผมจะพาท่านย้อนประวัติศาสตร์ไปบ้างครับในปีคศ.1ในรอบคัดเลือกระหว่างประเทศฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ในจุดนี้ครับมันควรจะเป็นแมตช์การแข่งขันฟุตบอลแบบปกติครับแต่หลังจากจบการแข่งขันนะครับทีมที่แพ้มีการเผาธงชาติกันเกิดขึ้นครับทุกท่านไม่คิดว่าการเผาธงชาติมันจะเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ใช่ไหมครับแต่นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับผลอันร้ายแรงครับนั่นก็คือสงครามระหว่างประเทศในเหตุการณ์นี้ครับมีผู้คนล้มตายไปจำนวนมากครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อชูธงชาติการเชื่อชูเอกลักษณ์ของชาติแบบที่ท่านว่าและท่านครับที่ท่านกล่าวอ้างถึงเมรัชนกท่านครับถ้าเอาเมรัชนกมาแข่งกีฬาแบดมินตันในตอนนี้ผมอยากรู้ครับว่าสมรรถภาพทางกายของเมรัชนกจะยังแข็งเท่ารุ่นใหม่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับพอเมรัชนกตอนนี้ก็อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วครับจะสู้รุ่นใหม่รุ่นเก่าได้หรือเปล่าครับไม่เหมือนกับซุปเปอร์สตาร์ดนตรีครับท่านที่ไม่มีการเผาธงชาติเกิดขึ้นครับมีแต่คอยสร้างสรรค์บทเพลงให้ทุกคนให้ทุกชาติล้อมรวมกันเป็นหนึ่งคอยเชื่อมรสนิยมให้ดนตรีเป็นแบบเดียวกันครับอย่างที่ทุกท่านเล่นสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้มีเพลงบราซิลกำลังดังใช่ไหมครับทุกท่านก็รู้ว่านี่คือเพลงบราซิลเห็นไหมครับว่ามันหลอมรวมชาติอื่นเข้ามานำเสนอในส่วนสุดท้ายครับคือเด่นกว่าในด้านการยุติจิตใจครับหาความฝันเห็นไหมครับทุกท่านขณะผมเพิ่งผ่านการโต้วาทีอันแสนเครียดจนหัวแทบระเบิดขนาดนี้พอผมได้ร้องเพลงของซูเปอร์สตาร์ดนตรีอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมความเครียดในใจผมเนี่ยมันก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยแหละครับท่านและส่วนตรงนี้ผมไม่ได้คิดเองหรืออ้างเองนะครับแต่ผมมีอ้างอิงครับจากทฤษฎีMusic in Everyday Life ของเทียร์เดโนราครับอธิบายว่ามนุษย์ใช้บทเพลงของซูเปอร์สตาร์ดนตรีในการจัดเรียงขึ้นมาอีกทั้งยังช่วยลดระดับความเครียดในใจของมนุษย์ได้สูงถึง 65% เชียวนะครับท่านแต่ตามมาดูที่กีฬาสิครับที่ช่วยลดระดับความเครียดได้เพียงแค่ 20% เท่านั้นเองครับท่านอันนี้คือขนาดท่านลงไปเล่นเองนะครับและผมไม่ต้องคิดเลยครับว่าหากท่านไปดูเทพกีฬาของท่านเล่นเนี่ยท่านจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าท่านไม่ได้ลงไปเหยียบสนามผมถามจริงเขาทั้งฝ่ายเสนออย่างนี้เพียงแค่ 10% มันจะขึ้นถึงหรือเปล่าครับท่านแค่นี้ครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเข้าถึงผู้คนได้ลึกซึ้งถึงระดับจิตใจแหมมันก็เหมือนที่ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมครับระบุว่าแฟนคลับส่วนใหญ่มีความผูกพันกับซุปเปอร์สตาร์ดนตรีในฐานะเพื่อนสนิทและที่พึ่งทางจิตใจ โถมอบความสุขได้แค่ตอนชนะและทีมแพ้ล่ะครับไอทำให้แฟนคลับบางท่านถึงขั้นจะต้องผิดหวังทำให้ความนิยมเนี่ยมันสั่นคลอนเอียนเอ็นไปมาตามแต้มบนกระดานอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ผมไม่ทำท่า67นะครับท่านผมแค่จะสื่อว่าตรงเนี้ยมันสั่นคลอนมากขนาดไหนและแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าเด่นกว่าแต่ท่านฝ่าย

0: ทุกท่านครับผมอยากถามท่านจริงๆว่าเวลาที่เราอกหักร้องไห้หรือสูญเสียท่านคงไม่ได้ไปเปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วเสิร์ชคำว่าฮาเลฟุตบอลดูเพื่อเยียวยาจิตใจหรอกใช่ไหมครับท่านคงจะเสียบหูฟังแล้วก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้น้ำตาของท่านมันไหลไปตามจังหวะของเสียงดนตรีแบบนี้ทุกท่านครับเทียบ90นาทีแต่ความรู้สึกจากบทเพลงของซูเปอร์สตาร์ดนตรีครับจะสลักลึกลงอยู่กับท่านไปตราบนานเท่านานเลยครับดังนั้นยัตติในวันนี้จึงไม่เป็น
1: น้องทัศน์ได้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะการยกการค้านมาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในปี1970จากการแข่งขันกีฬาสู่สงครามระหว่างประเทศและได้สาธยายพูดถึงเรื่องของความเด่นในเรื่องของการเยียวยาจิตใจผ่านเสียงดนตรีอย่างนั้นเองครับเอาละครับเราจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเราขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องลีนุกอภิชาสุวรรณวอดถ้าพร้อมแล้ว3นาทีของศรัทธาสมุทรสุดท้าย
2: เงยชะเงยเทพกีฬาดังได้แค่ตอนหนุ่มแต่พอแก่ลังงุ่มก็ทนไม่ไหวอันดนตรียิ่งอยู่ก็ยิ่งเก่าฝ่ายเสนอยเอชาเอชาชาชาชาชาน้อยแม่ท่านคณะกรรมการท่านผู้ดำเนินรายการพวกนะครับยัตติในวันนี้เทพกีฬาดึงกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีนั้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับท่านเนี่ยกล่าวมาว่าเทพกีฬาของท่านเนี่ยถูกจดจำในฐานะบุคคลถูกต้องไหมครับแต่มันก็จำได้แค่บุคคลเดียวเท่านั้นแหละครับแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีของผมเนี่ยผ่านทางคัลเจอร์ของไอต้าชาวโลกอย่างนี้ใครที่เด่นกว่ากันล่ะครับท่านบอกว่ากีฬามีการพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาแต่ด้านการพัฒนาของท่านเนี่ยที่เนี่ยหายไปครับแต่มาดูการพัฒนาการในวงการดนตรีสิครับซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยที่เด่นขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปบทบังใครในอดีตเลยเขามาทำให้มีความเด่นในรูปแบบของตัวเองไม่ใช่ไปแทนใครนะครับขึ้นมาเทียบไม่ใช่มาแทนไงครับแต่ท่านบอกว่ากีฬาเนี่ยมีการใช้วินัยดนตรีเนี่ยไม่ใช้วินัยเลยเหรอครับการที่คนคนนึงขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ดนตรีนะครับนักดนตรีเนี่ยต้องฝึกซ้อมฝึกร้องฝึกโชว์ทั้งฝึกสมรรถภาพร่างกายกว่าจะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แต่ว่านักกีฬาของท่านเนี่ยฝึกแค่แล้วอย่างนี้ใครล่ะครับที่มีวินัยมากกว่ากันครับท่านครับต่อการโต้วาทีในวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยมีความเด่นและทรงอิทธิพลเหนือกว่าในสังคมวงกว้างมากกว่าเทพกีฬาจริงๆครับทั้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ท่านตื่นในระบบเศรษฐกิจทั้งเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยครับและพวกเขาเนี่ยก็คอยอยู่ข้างๆพวกเราตลอดเวลาครับตั้งแต่อดีตผมร้องไปเมื่อกี้ครับถ้าเกิดผมอ้าปะเป๊ะแม่ขวัญจิตปั๊บเห็นไหมล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ท่านนึกถึงอดีตครับน้องฟังซอยมาเดินพี่น้องมามวนมาจอยหน้าหันน้ำกันไกลทั่วโลกจินตลาภูลาภลำไยไห่ทองคำเขาพาหมอลำซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยไปเวิร์ทัวร์มารอบโลกแล้วนะครับเห็นไหมครับต่างชาติบางคนเขาฟังเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจความหมายเลยครับเขาแค่ซึมซาบไม่ได้เอกลักษณ์ของลาวเนี่ยก็มีแคนของเกาหลีก็มีอาริลังของจาเมกินเนี่ยก็มีมโนราครับที่เป็นของภาคใต้ที่องค์การยูเนสโกเห็นไหมล่ะครับเทพกีฬาของท่านเนี่ยทำสถิติมาก็เพื่อรอวันถูกทำลายเท่านั้นนะครับแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยเป็นอมตะครับเทพกีฬาเนี่ยอาจทำให้คนจดจำชื่อเขาได้ก็จริงนะครับแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยทำให้คนจดจำได้งานของพวกเราครับตั้งนั้นยติในวันนี้ที่ว่าเทพกีฬาเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีนั้นไม่มีทางเป็นจริงและไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับ
1: เอาละครับในส่วนของหัวหน้าฝ่ายเสนอมีเวลาอีก3นาทีขอเสียงปรบมือน้องแล้ว3นาทีเริ่ม
3: สิ่งปรากฏเกิดจากหยาดเหงื่อหยดมิใช่ฝันก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวันจากมนุษย์ธรรมดาสู่ตำนานชื่อเสียงอาจเลื่อนหายไปตามกาลแต่ผลงานจานจารึกทุกสถานเพราะเทพกีฬาไม่ได้เด่นเพียงไม่นานหากยืนตระหง่านด้วยผลงานของ

0: และแขกที่เคารพทุกท่านค่ะตลอดการโต้วาทีในวันนี้ฝ่ายเสนอไม่ได้พยายามจะบอกนะคะว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีไม่มีความสามารถไม่มีชื่อเสียงหรือว่าศิลปินเองก็สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างความสุขให้กับผู้คนได้เช่นกันค่ะแต่ดิฉันขอถามนะคะว่าการที่คุณบอกมาว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยสร้างมูลค่าทางตลาดได้ดีกว่าคุณเคยประจำปี2568ที่ระบุว่ามูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาสร้างมูลค่าผลผลิตรวม 4.7 แสนล้านและ GDP เติบโตร้อยละ 9.05 หรือเปล่าคะอันเนี้ยที่คุณบอกเด่นกว่าคุณเคยเห็นสถิตินี้ยังไงค่ะเดี๋ยวดิฉันท่านฝ่ายค้านได้เข้าใจกระจ่างแจ้งอีกสักรอบนึงนะคะคำว่าเด่นกว่าเนี่ยเราไม่ได้วัดจากความจากอะไรคำตอบของฝ่ายเสนอมี4คำค่ะคือคำแรกคำว่าเก่งเทพกีฬาโดดเด่นจากความสามารถที่ถูกพิสูจน์ผ่านการแข่งขันผลงานสถิติและชัยชนะผลงานก็กลายเป็นการจากสนามแข่งขันไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลกได้และดิฉันขอถามอีกสักหนึ่งคำถามนะคะว่าซุปเปอร์สตาร์ดนตรีเนี่ยได้รับความนิยมก็จริงแล้วได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกเหมือนเทพกีฬาหรือค่ะมีพลังงานวิจัยของเดลิกและคณะและจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้สำรวจประชาชนต่างประเทศและวิจัยสอดคล้องกันโดยภาพรวมประชาชนรับรู้ว่ากีฬาเป็นเลิศมีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมมากกว่าผลกระทบเชิงลบมีความหมายสร้างความภาคภูมิใจข้อมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2025สะท้อนให้เราเห็นว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้สร้างความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยค่ะและท่านคณะกรรมการทีนี้มารวมกันเราจะเห็นว่าความเก่งสร้างผลงานสร้างการยอมรับการยอมรับสร้างพลังและพลังสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจสร้างความภาคภูมิใจได้นี่คือเหตุผลที่ฝ่ายเสนอไม่ได้วัดความโดดเด่นจากจำนวนเสียงเพลงที่ดังที่สุดการตบมือที่ดังที่สุดแต่เราวัดจากร่องรอยที่บุคคลหนึ่งทิ้งไว้ในผู้คนเพราะคนดังอาจทำให้เราจำชื่อเขาได้แต่บุคคลหนึ่งคิดได้ว่าถ้าเขาพยายามจนทำได้วันหนึ่งฉันก็จะพยายามทำให้ได้เหมือนเขาเช่นกันฝ่ายเสนอจึงขอยืนยันว่าเทพกีฬาไม่ได้เด่นเพียงชนะคนไม่ได้เพียงสร้างสถิติแต่สร้างแรงบันดาลใจและไม่ได้อย่างที่คุณว่าแต่ทิ้งความฝันไว้ในหัวใจของคนรุ่นต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วจะเก่งสุดจะมีพลังสู่ความหมายความภาคภูมิใจและนี่คือเหตุผลชนักแน่นนะคะว่าเทพกีฬาเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรียัตตินี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนขอบพระคุณค่ะ
1: เอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังคำคอมเมนต์นะฮะจากท่านคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีวันนี้อย่างที่บอกครับเรามีผู้ชมกิตติมศักดิ์ที่มาจะมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็มาให้คำแนะนำ
2: จริงๆแล้วหนักใจแทนอาจารย์คณะกรรมการทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าสามารถของน้องๆแล้วก็หัวข้อที่อยากจะบอกว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาว่าก็ย่อมมีสิ่งเพราะนะครับในการที่น้องๆทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับผมเองมองว่ามันเป็นอะไรที่ยากต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเทพกีฬาหรือซุปเปอร์สตาร์นั้นเนี่ยจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ต้นแบบอย่างเดียวครับทั้งสองอย่างนั่นก็เป็นพื้นฐานของให้กับเยาวชนนะครับในอนาคตเพราะทั้งสองอย่างครับต้องใช้ทั้งความอดทนครับอาจารย์ต้องใช้ทั้งความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในวันนี้ที่น้องทั้งสองเนี่ยได้นำเสนอครับทั้งสองนั้นหนักใจแทนคณะกรรมการทั้งหมดครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ในส่วนของพี่กุ๊กเองครับชอบทั้งสองอย่างเลยทั้งกีฬาทั้งดนตรีครับเชื่อว่ากิจกรรมดี

0: ดีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในการโต้เวทีแห่งนี้นะครับจะทำให้น้องๆนั้นเนี่ยสามารถไปเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้ครับเป็นกำลัง
1: ใจให้กับทั้งสองครับท่านสสกุ๊กกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับเอาละครับเราจะไปฟังคอมเมนต์ครับจากท่านคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีเริ่มต้นที่อาจารย์ช้างครับประสิทธิ์อินทรคอน
2: ขอบคุณคุณภูมิครับเรียนท่านสสและคณะกรรมการและผู้บริการนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ห้องส่งก่อนอื่นขอชื่นชมน้องๆทั้งสองทีมนะครับว่าทำการบ้านมาดีทั้งคู่นะครับฝ่ายเสนอเนี่ยข้อมูลก็แน่นเหตุผลก็ดีส่วนฝ่ายค้านเนี่ยหักล้างได้ดีครับมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนอันนี้ถือว่าดีมากนะครับก็คู่นี้สูสีคู่ขี้มากครับก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับก็เลยอยากจะเอาหลักการของท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพนะครับที่ว่าบันได13ขั้นให้น้องๆได้นำกลับไปใช้นะครับเริ่มต้นด้วยเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่เริ่มต้นให้โน้มน้าวเรื่องราวให้กระชับเสียงดังแต่พอดีอย่าให้มีเอ้ออ้าดูเวลาให้พอครบสรุปจบให้จับใจแล้วก็ยิ้มก็ฝากน้องๆ นะครับเป็นหลักคิดปิดท้าย
3: หลักๆเลยนะฝากลูกทั้งสองทีมในคนคนเดียวกันเนี่ยลูกจะต้องมีคุณสมบัติครบ5ข้อข้อที่1เรื่องเหตุผลแต่เท่าที่ฟังส่วนใหญ่นี่เหตุผลอะไรมาครูอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะให้ยังไงแล้วเพราะว่าช่องเหตุผลน่ะมันเต็มแล้วใช่ไหมช่องที่2เนี่ยหักล้าง30คะแนนมันต้องหักล้างคนทุกคนนี่ต้องหักล้างหัวหน้าก็ต้องหักล้างปาก1ปาก2ปาก3ก็ต้องหักล้างหมดและช่องที่3คืออะไรคือวาทศิลป์วาทศิลป์คืออะไรคือกลอนวันนี้เราเห็นกลอนแล้วแทบแยกไม่ออกระหว่างกลอนกับลูกบิดเนี่ยนะครับนะกลอนเหมือนคำคมเกริ่นขึ้นมาก่อนแล้วมาทักกรรมการแบบนี้ได้ฝ่ายค้านมีคืออะไรเพลงชอยเพลงโน่นนี่นั่นนะครับมานี่แล้วก็เสร็จแล้วมารยาทอ้างอิงไอ้มารยาทอ้างอิงนี่ลูกไม่ต้องไปกังวลแต่กังวล3อันนี้ซึ่งวาทศิลป์นี่ขาดมากทั้ง2ทีมเลยนะลูกนะนะแต่ฝ่ายค้านก็มีบ้างนึงเนี่ยความจริงนะลูกปากหนึ่งนะฝ่ายเสนอหัวหน้าทีมนะกีฬาเนี่ยนะ1 นอกจากเรื่องความสามารถลูกคือเรื่องอะไรอีกเรื่องวินัยนักกีฬาต้องแล้วนะต้องมีวินัยนะต้องเสียสละลูกต้องเสียสละสอนคนให้เสียสละแล้วต้องอะไรอีกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนี่คือกรอบตัวนี้ขอบคุณครับนะนะและฝ่ายค้านนะพูดรัวความจริงไม่ต้องพูดรัวเลยลูกที่ลูกพูด4มิตินั้นน่ะขยายทีละมิติและปาก1ปาก2มาเนี่ยขยายแต่ละมิติจะได้ไม่ซ้ำนะลูกนะแต่ลูกก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วลูกลูกเข้ามาได้16ทีมเนี่ยลูกสุดยอดที่สุดแล้วนะครับปรบมือเป็นกำลังใจ
1: ครับมาปิดท้ายครับพี่หนิงสายสว่าง
4: ทั้ง2ทีมนะคะจริงๆแล้วก็มีข้อปรุงเนี่ยพอๆกันนะคะแต่ว่าคนละจุดคนละคนค่ะเอาเรื่องของหัวหน้านะคะหัวหน้าทั้ง2คนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะคะหาเหตุผลอะไรต่างๆมาดีมากนะคะไปพัฒนาต่อได้อีกนะคะลูกถ้าเกิดว่าหนูเข้าไปในรอบลึกๆนะคะพยายามเติมในเรื่องของการพูดสดออกมาจากใจ

0: มันจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะคะแล้วก็โดยปกติเขาอะเป็นคนเสียงใสเสียงค่อนข้างสูงด้วยแต่เพราะเอิญหลายครั้งที่พี่หนิงจะบอกก็คือว่าบางคนที่เสียงสูงเสียงแหลมถ้าเกิดว่ายิ่งพูดรัวเร็วมันยิ่งแหลมยิ่งสูงยิ่งไปกันใหญ่ดึงตัวเองไม่ลงแต่ว่าหัวหน้าของฝ่ายเสนอทำได้ดีคือตัวเองประชาชัดๆมันเลยฟังทันแล้วก็กลบจุดด้อยตรงเรื่องของความแหลมไปได้ของฝั่งนี้นะคะเสียงตัวเองดีอยู่แล้วหัวหน้าแต่ว่ารัวเร็วรวบดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่ยกมาจึงไม่มีจุดเน้นไม่มีจังหวะหยุดถ้าเกิดเข้าไปรอบลึกๆต้องเน้นเรื่องของความช้าแล้วก็เน้นมันจะทำให้มีพลังในการพูดมากขึ้นนะคะของหัวหน้านะต่อไปค่ะสนับสนุน1 2 3เนี่ยนะคะทั้ง2ฝ่ายต่างก็มีทั้งช่วยจุดคะแนนคนละนิดถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: พอฟัดพอเหวี่ยงนะครับพี่นิ่งบอกแล้วปิดท้ายที่อาจารย์แนกกฎิกา
2: จะแยกแปลกออกไปจากวิทยากรท่านอื่นๆนักโต้วาทีและประชาชนทั่วๆไปที่กำลังดูถ่ายทอดสดของเราขณะนี้ด้วยนะคะว่าการตียติหรือการแปรยตินั้นต้องให้ลึกและให้สุดให้เห็นความต่างชัดเจนจะเด่นกว่าดีกว่าด้อยกว่าต้องชัดเจนค่ะไอ้คำว่ากว่าเนี่ยทีนี้คำว่าเด่นกว่าสวรรค์ได้บอกแล้วว่ามันเด่นกว่าในด้านไหนด้านไหนด้านไหนมันก็ยังไม่ค่อยขาดจากกันนักแต่เด่นกว่าของอาจารย์มันมีสาขากิจด้านเศรษฐกิจนี่ชัดเจนเด่นระยะสไตล์ก็จบแต่เด่นระยะยาวนี่สิคะจะเรียกว่าเด่นกว่าถูกไหมถามว่ายังรู้จักกันไหมในยุคนี้โชแปงชายคอฟสกี้ยังรู้จักกันไหมคะเป็นตำนานแต่ถามว่านักกีฬารุ่นนั้นมีใครรู้จักบ้างหมื่นสิหมื่นใช่ไหมนี่คือแล้วก็ยังมีเด่นกว้างหูเห็นไหมคะขี่ออกมาให้มันชัดแล้วผลจากทีนี้ก็เทพกีฬากับซูเปอร์สตาร์นะทางด้านดนตรีนะมาลงที่แต่ละทีมแต่เป็นเด่นเฉพาะกิจในเวทีนี้เพื่อให้กรรมการได้เห็นความเด่นชัดขึ้นมาเป็นคะแนนจะบอกเลยค่ะว่ามีตะกุกตะกักมีอ่านและมีด้อยในเรื่องควบลำเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเด่นหักที่สำคัญหักคะแนนอีกอาจารย์ที่เชียร์แล้วเชียร์อีกเหลือบตามองแต่วันนี้ต้องขอชมว่าใจสู้มากใจสู้มากที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาได้
1: ที่ทั้งสองโรงเรียนรอคอยพี่ก็รอคอยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมท่านคณะกรรมการก็รอคอยเช่นเดียวกันขอผลคะแนนการแข่งขันสภาวาทีรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่5ครับในยติเทพกีฬาเด่นกว่าซูเปอร์สตาร์ดนตรีระหว่างฝ่ายเสนอโรงเรียนวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครและฝ่ายค้านโรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดและโรงเรียนเอาชนะไป7ต่อ0เสียงครับเป็นเอกฉันท์ครับขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนสมุทรครับจังสมุทรสงครามเต็มที่สู้สดใจปรบมือให้กับวัดพุทธบูชา 20,000 บาทผู้ที่ได้รับรางวัลซึ่งมีลุ้นทั้ง8คนหมดเลยนะครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากและผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือเบสสปีกเกอร์ในสภาวาทีสิแกได้ไป6ต่อ1เสียงนะครับ6

0: ยอดเยี่ยมมากครับเสียงปรบมือให้กับน้องรัฐภูมิสีทองผู้สนับสนุนคนที่3โรงเรียนศรีสัตย์สสคุกครับยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ครับได้มอบรางวัลเบสพิเกอร์ครับครูที่แล้วขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับศรัทธาสมุทรอย่างที่บอกครับวันนี้เราต้องขอบพระคุณครับท่านสสยศขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีม
1: ดู10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้สารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงจันทร์สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ยังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยกับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันนะครับและวันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดศาสนกิจทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเปิดช่อง10ดูเรา2คนตลอดทั้งชั่วโมงกันได้นะครับ
0: ติดตามสารที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสภานิติบัญญัติรวมไปถึงนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมที่จะนำมาย่อยคุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงของเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์นี้กันค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่ากู้เงิน400,000 ล้านบาทก็ผ่านที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับของการพิจารณางบประมาณปีต้องบอกว่านับเวลางบประมาณปี70ที่เตรียมจะเข้าติดให้อีกทีนึง
0: แต่ที่แน่ๆเลยเรื่องเต็มทีแล้วเพราะว่าเปิดสมัยการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องของหัวสวด้วยนะครับที่คุณยิ่งชีพไอลอเนี่ยเขามีการเอาเอกสารออกมาเปิดเรื่องของการหัวสวเอกสารเป็นปึกๆอ่
0: ะ
1: มันก็มีข้อเป็นเอกสารภายในแล้วก็เป็นเอาออกมาได้อย่างไรอ
0: ันนี้น่าจะมีคำถามเหมือนกันคือข้อมูลบางส่วนนี่เขาก็มองแต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่าโอ้ค่อนข้าง
1: มันเฉพาะจริงๆแล้วน่าจะเป็นหน่วยงานเฉพาะที่เขาดูแลเอกสารลักษณะนี้ด้วยนะครับมันหลุดออกมาได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ฐานจริงไม่ใช่ปลอมอยู่นะครับว่ามันหลุดออกมาเราเริ่มต้นกันก่อนคุณผู้ชมครับกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต้องบอกว่าใช้เวลาการพิจารณากันไปก็เต็มกรอบระยะเวลาคุณวิภาครับแต่ว่าก็ใช้เวลาพิจารณากันไปเมื่อวันพุธเนี่ยก็ประมาณสัก

0: ประมาณสัก20:30 มีการพิจารณากันแล้วก็มีการมุมมองต่างๆจากฝ่ายค้านหลายประเด็นด้วยกัน
1: ก็คืออยากที่จะให้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแม้ว่าจะเป็นพ.ร.ก.กู้เงินก็ตาม
0: ใช่แล้วนะครับงบอย่างที่บอกไปว่าแบ่งเป็น2ส่วน400,000 ล้านบาทส่วนแรก200,000 ล้านบาทนำมากระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งในโครงการที่ใช้งบไทยพลัสนั่นเองนะฮะอีกครึ่งนึงเป็นอีก200,000 ล้านบาทก็นำมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาพลังงานนั่นเองเรามาดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับถึงเหตุผลและความจำหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้แต่เนื่องจากมีการทำลายแหล่งน้ำมันก๊าซนะครับแล้วก็น้ำมันจากโรงกลั่นคลังน้ำมันท่าเรือรวมถึงการปิดเส้นทางเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้การผลิตแล้วก็ขนส่งน้ำมันจากแหล่งสำคัญของโลกหยุดชะงักลงนะครับขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันยังอยู่ในระดับเดิมทำให้ราคาพลังงานคุณอนุทินบอกนะครับว่ากลางเกือบ50%การขนส่งการเกษตรและเพลิงฟอสซิลเป็นหลักจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากและอาจลุกลามไปยังราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนสำหรับเหตุผลด้านการคลังนะครับคุณอนุทินก็บอกนะว่างบกลางรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น9วงเงิน 90,000 กับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยกันไทยกัมพูชาภารกิจด้านความมั่นคงและภารกิจเร่งด่วนอื่นๆจนไม่เพียงพอขณะที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณด้วยกันนะครับนอกจากนี้งบประเมินจ่ายไปแล้วกว่า72%และกรอบเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเหลือประมาณ 17,000 ล้านบาทขณะที่การจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต้องใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนจึงไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหากไม่ดำเนินการในช่วงนี้อาจส่งผลให้วิกฤตยืดเยื้อหรือเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบจึงมีความจำเป็นต้องตราสำหรับกรอบวงเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ย200,000 ล้านบาทใช้ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเพื่อบรรเทาภาระประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องส่วนที่2 200,000 ล้านบาทนะครับก็ใช้ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรองรับซิลไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการพัฒนาทักษะและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องท่านนายกบอกนะครับว่ารัฐบาลต้องระยะสั้นและปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้จะไม่กระทบกรอบการบริหารหนี้สาธารณะโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%และจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศเป็นหลักนะครับทางนี้รัฐบาลต้องผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแหล่งเอื้ออื่นและต้องเป็นโครงการที่หน่วยงานมีความพร้อมดำเนินการเพื่อให้การใช้เงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเสียงคุณอนุทินนะฮะ
2: กู้ภายใต้หลักการ 5Tใช้เงินเป้าหมายตรงจุดการเปลี่ยนผ่านลดความเปราะบางทางพลังงาน transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเน้นการลงทุนที่ช่วย transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือ together

0: ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทยสุดท้ายนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงสถานการณ์วิกฤตด้านรัฐบาลพิจารณาแล้วที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงขอกราบเรียนมายังสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อโปรดร่วมกันพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยพุทธศักราช2569ต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมก็มีมติกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียง7เสียงงดออกเสียง52เสียงจากผู้ลงมติถึงด้วยกันครับ
2: เป็นบรรยากาศมาที่เรื่อง Talk of the Town ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการหัวสวมีการเปิดหลักฐานนะคะแล้วก็ข้อมูลสำคัญหลายหน้าด้วยกันคือเป็นปึกๆเป็นแผ่นๆกันเลยนะคะจากทางด้านของข้อมูลไอลอแล้วก็มีทางด้านของฝ่ายค้านด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามไปยังสภูมิใจไทยนะคะว่าเอ๊ะแล้วหลักฐานพวกนี้พวกเอกสารต่างๆเนี่ยทำไมมันหลุดออกมาได้ง่ายๆล่ะทั้งๆที่ยังอยู่ในชั้นของว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง
1: เรื่องนี้คุณสุภชัยในฐานะต้องบอกว่าเอ๊ะมันเอาผิดกันได้นะแบบเนี้ยมันเป็นเอกสารราชการอ่ะ
2: ใช่ผิดอย่างไร
1: มันหลุดออกมาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนในหรือไม
2: ่แล้วมีการเอามาโยงกันเองโดยที่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือว่ายังไม่ได้มีการผ่านกระบวนการยุติธรรมท้ายที่สุดแล้วนะคะทางด้านของสส.สุภชัยนะคะจากพรรคภูมิใจไทยค่ะว่าทำไมถึงปล่อยให้มีแล้วทำไมถึงไม่มีการเก็บรักษานายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อในฐานะของประธานคณะทำงานด้านของกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยค่ะตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในฐานะของประธานคณะอนุกรรมการกกต.ให้มีการสืบสวนคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวที่มีการปล่อยเอกสารให้หลุดอยู่กับบุคคลอื่นภายหลังจากที่นายปริศวัชรศิลป์สสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและก็ไอลอรวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีการเผยแพร่นะคะสำนวนการสอบสวนคดีหัวสวโดยนายสุภชัยนะคะก็บอกว่าเอกสารที่อยู่ในมือของนายเอกรินดอนดงหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเอกทั้งยังเป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ DSI ตนจึงสงสัยนะคะนายปริศได้อย่างไรความเอกสารหลุดออกมาหรือไม่ความผิดทางอาญาก็ขอให้กกต.เนี่ยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสส.สุภชัยได้กล่าวนะคะว่าร้อยตำรวจเอกชนินดูแลเอกสารทั้งหมดในฐานะของเป็นประธานแต่ว่าเอกสารนี้เนี่ยไปถึงภายนอกที่กกต.เนี่ยดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วร้องก็มีความหยามใจมากในการนำเอกสารของทางราชการเนี่ยออกมาเผยแพร่จำนวนมากฟังเสียงนะคะจากคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะ
3: คนที่เป็นประธานคือท่านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเป็นประธานกรรมการสืบสวนและท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอกสารทั้งหมดเอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เสียแต่โดยเร็วผมเห็นว่าบุคคลทั้งหลาย

0: บุคคลภายนอกที่ออกมาเรียกร้องเรื่องคดีวสว.เนี่ยนะครับย่ามใจมากเลยครับของทางราชการแค่ทั้งที่พฤติการที่ท่านทำอยู่เนี่ยเป็นการกระทำซึ่งผมเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎอาจจะมีใครบางคนบอกไม่ผิดงานแต่ถ้ามีการสืบสวนสอบสวนไปพบว่าการกระทำของท่านไปเกี่ยวข้องนำเอกสารนี้มาท่านอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะที่เป็นตัวการร่วมก็ได
1: ้นอกจากนี้นะคะส.ส.สุวชัยยังเรียกร้องขานการสืบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36มาเทียบเคียงอย่าเลือกหยิบเอกสารที่ถูกใจตนเองมาเปิดเผยต่อประชาชนเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าการที่พรรคประชาชนพยายามที่จะออกมาเชื่อมโยงที่รู้จักกันแต่ว่าการต้องไม่ใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าจากนายพฤทธิ์แล้วไปบอกกกต.ให้ต้องเชื่อเหมือนกันค่ะ
2: เชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าประชาชนรอติดตามเรื่องนี้นะครับว่าจะมีความการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรต้องตามกันดูทุกคนอยากทราบความกรณีที่มีการถูกกล่าวหาว่าเอ๊ะมันมีการหัวกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร
1: คือคุณสุประชัยบอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องที่ประชาชนอาจจะอยากรู้ข้อมูลบางส่วนแต่ก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนทราบข้อมูลบางส่วนนี้แล้วเชื่อเนี่ยมันยังไม่ได้ยุติลงไป
2: มันยังไม่สิ้นทั้งฝ่ายเขาด้วยนะครับที่ถูกกล่าวหานั่นเองนะฮะอีกเรื่องนึงเรื่องที่มีการพิจารณาควบคู่กันไปกับการมีการพิจารณากันมาตั้งแต่ช่วงปิดสมัยแล้วนะครับนั่นก็คือการพิจารณาเรื่องของร่างงบปี70นั่นเองหลากหลายหน่วยงานที่วนเวียนเข้ามาในสภาเพื่อชี้แจงเรื่องความจำเป็นในการใช้งบนะครับล่าสุดถึงในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นปตท.ท่าอากาศยานนะครับรวมถึงอีกหลายหน่วยงานเลยสำนักงานสลากกินแบ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีการที่มาชี้แจงงบที่รัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอนุรักษ์จุรีมาศรองนายกร่างกฎหมายงบประมาณปี70นะครับเป็นประธานการประชุมในการพิจารณางบประมาณในส่วนของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปตท.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมเช่นบริการท่าอากาศยานงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสาขาหน่วยงานอิสระอย่างเช่นไต้เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะครับรองประธานคณะกรรมการวิสามัญได้สอบถามไปยังการไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ74จังหวัดและมีโดยเฉพาะปีงบประมาณ2570ที่ 146,000 ครัวเรือนจึงอยากทราบว่าในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะไม่มีเสาไฟฟ้าแรงต่ำและเมื่อการใช้ไฟฟ้าได้ลงพื้นที่สำรวจจำเป็นต้องได้รับเงินสมทบจากท้องถิ่นส่วนนี้ในกรณีที่ประชาชนต้องการมีไฟฟ้าใช้ทางการไฟฟ้าจะมีวิธีใดบ้างในการบริหารจัดการให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้โดยไม่พึ่งองค์การบริหารส่วนธัญญาตันสกุลกรรมาธิการก็บอกนะครับว่าแม้หน่วยงานที่เขาชี้แจงงบประมาณวันนี้ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณแต่เป็นหน่วยงานที่นำส่งรายได้ให้ภาครัฐเป็นลำดับต้นๆของประเทศดังนั้นการจัดทำการประมาณการรายรับโดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้มองว่าไม่ตรงกับการคาดการณ์ของหน่วยงานเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ประมาณการรายได้ต้องนำส่งให้รัฐเนี่ยสูงถึง 23,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 50% ของรายได้แต่การนำเสนอของผู้บริหารต่อที่ประชุมงบประมาณแจ้งนำส่งเพียง 21 อาจมาจากการตรึงราคาค่าไฟฟ้าทราบว่ามีเงินลงทุนที่น้อยจึงอยากจะทราบขึ้นอีกหรือไม่นะครับ

0: ด้านผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าเงินนำส่งที่เกิดขึ้นเกิดจากผลประกอบการปีต่อปีส่วนประมาณการของปี2570ที่คาด20,000ล้านบาทนั้นเป็นตัวเลขในปีนั้นก่อนสำหรับการชี้แจงการดำเนินงานจากผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งกันบ้างนะครับก็ได้มีการแจ้งข้อมูลนำส่งรายได้แผ่นบัตรปี2565ถึงปี2569ประมาณนะครับส่งงบประมาณแผ่นดินที่50,000ล้านบาทผู้แทนจากสำนักงานสลากกินแบ่งเขาก็ยังได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้สลากกินแบ่งเกินราคาก็บอกว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการไม่มีการสลับของตนเองจำเป็นต้องซื้อมาเพื่อขายต่อส่วนนี้การแก้ปัญหาโดยการคัดกรองละ80บาทและแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมทำให้ราคาสลากเกิดการเปลี่ยนมือไม่ได้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากับสืบข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ค่ะ
2: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะแค่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
3: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
4: นมแม่อย่างเดียวอส
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
12: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
13: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
14: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
13: ตรงนี้เนี่ย
14: นี่ไง
15: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ครับเพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภา

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจนะคะของประธานรัฐสภานะคะในการให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียค่ะครบรอบ74ปีสถาปนาความสัมพันธ์สถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองนายโสพลสายประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้การรับรองนายราษฎรเครือข่ายรัฐโดยมีนายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายเอกอุ่นจิตวัฒนะเลขานุ

0: นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสุเนตาแซ่โก้ที่ปรึกษาคนที่1พร้อมกับคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรองโดยประธานรัฐสภานะคะให้การต้อนรับประธานรัฐออสเตรเลียนะคะด้วยความยินดีพร้อมแสดงความยินพันอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะโดยปีนี้ครบรอบ74ปีแล้วค่ะกับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเดียค่ะก็มีความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยประธานรัฐสภาได้แสดงความชื่นชมประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียที่มีความเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับประชาชนซึ่งประเด็นดังกล่าวเช่นการผ่านเช่นเดียวกันนะคะก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะซึ่งสามารถที่จะหาในโอกาสต่อไปสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภารัฐสภาของประธานสภาผู้แทนนะคะประธานรัฐสภาได้ในการลงสมัครตำแหน่งดังกล่าวและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียหากได้รับเลือกตั้งนายมิลตันดิกนะคะประธานสภาผู้แทนออสเตรเลียค่ะได้กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาและก็กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำนี้พร้อมกันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประเทศอะไรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานสภาออสเตรเลียนะคะก็ได้แจ้งให้ทราบว่ารับการต้อนรับเป็นอย่างดีและก็นับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เยือนนะคะรัฐสภาไทยเป็นผู้แทนราษฎรออสเตรเลียก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสภานิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีการเรียนเชิญประธานรัฐสภาไทยเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมพร้อมทั้งมอบหนังสือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรของรัฐสภาทั้งสองฝ่ายโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียก็หวังว่าการหารือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ของรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: เรียกได้ว่าเรียมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาก็เกือบจะ75ปีแล้วนะครับประธานรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเยือนที่วุฒิสภาไทยด้วยนะครับโดยประธานวุฒิสภาก็ให้การรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียอย่างคุณมงคลสุรสัจจาภนายมีตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมจะกระชับความสัมพันธ์รัฐสภานายนิรัตอยู่ภักดีประธานกรรมธิการต่างประเทศนายนพดลอิวุฒิสภาคนที่2และนายวีรพันธ์สุวรรณไมยกรรมธิการการต่างประเทศวุฒิสภาให้การรับรองนะครับท่านประธานมงคลก็บอกนะความสัมพันธ์กันแบบฉันมิตรและจะครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงเดือนนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งออสเตรเลีย

0: แปซิฟิกหรือ APPF ประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียกล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาไทยครั้งแรกของประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียและเป็นการเยือนในรอบ125ปีของการเยือนในระดับและออสเตรเลียไม่ใช่เพียงเพื่อนแต่ยังถือเป็นหุ้นส่วนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียยังกล่าวเชิญสมาชิกทางเยือนออสเตรเลียเพื่อหาความร่วมมือทางด้านรัฐสภาระหว่างกันเช่นเดียวกับการหารือความร่วมมือให้ความร่วมมือเป็นรูปธรรมมากยิ่งข
1: ึ้นกันบ้างนะคะก็เป็นวันก็เปิดสมัยการประชุมกันด้วย20มาเริ่มเลยที่ทางด้านของฝากฝั่งสมาชิกการในหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยมีการแนะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปรับปรุงกฎหมายบางฉบับอย่างเช่นกฎหมายตัววันนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับเนี่ยก็อาจจะให้นักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยน้อยลงได้ค่ะ นายสากลภูลสิริการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องของการขับเคลื่อนพลังงานก็เสนอโดยกรรมธิการการพลังงานวุฒิสภานะคะกล่าวนะคะว่าไฮโดรเจนแล้วก็แอมโมเนียเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าปัจจุบันยังคงติดล็อกสร้างทางกฎหมายโดยไฮโดรเจนและก็แอมโมเนียยังไม่ถูกกำหนดสถานะทางกฎหมายว่าเป็นเชื้อเพลิงพลังงานอย่างชัดเจนส่งผลให้ขาดหน่วยงานภัยและกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการขณะที่นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวโดยระบุว่าวิกฤตธุรกิจและก็การลงทุนต้องการพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นก็สังเกตนะคะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานสะอาด 100% กับขยะแผงโซลาร์เซลล์ที่จะหมดอายุในอีก20ปีข้างหน้าในขณะที่ต่างประเทศด้วยนะคะฟังเสียงทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะ
2: ให้ทางกรรมการลองศึกษามากกว่าการลงทุนน้อยกว่าจริงๆเนี่ยครับมาใช้ตัวนี้มันเกิดประโยชน์ระยะยาวให้กับประเทศไทยเราดีกว่าหรือไม่นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยครับที่ผมบอกครับว่าก็มีการใช้ก็ยกตัวอย่างในประเทศเยอรมนีนะครับก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนแทนดีเซลนะครับวิ่งได้ราว100กิโลเมตรต่อถังซึ่งถ้า EV ไฟฟ้าปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่ปัญหาผมอยากจะในของประเทศไทยนะครับมีปริมาณการใช้ขนาดเท่าไหร่ของไฮโดรเจนที่เราหาได้ในประเทศไทยถ้ามีนะครับหรือถ้าไม่มีเราหามาจากแหล่งใดเข้ามาจากที่ไหนได้นะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าเรื่องนี้เองเราอยากให้เห็นความสำคัญครับว่าหากมีการลงทุนเยอะมากหรือการใช้อัตราการซื้อต่อกิโลกรัมตัวพลังงานเทียบกับตัวไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยครับอันไหนมันมีลงทุนหรือการใช้ในภาคประชามันถูกกว่าหรือมันแพงกว่าสักเท่าไหร
1: ่เรื่องของแนวทางนะคะในการเสริมสร้างความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาถือว่าเป็นกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศควบคุมดูแลบาทแล้วก็มีการครอบคลุมครอบครัวนะคะรวมกว่า3โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางภาพความยั่งยืนของกองทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนางสาวนันทนานันทวโรภาสค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาก็มีการลุกขึ้นมาอภิ

0: ถึงข้อห่วงใยของสังคมต่ออนาคตของกองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้มีการเสนอแนวทางปฏิรูป6ประการสำคัญเริ่มจากบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสมีกรอบป้องพร้อมเสนอให้มีการแยกกองทุนออกจากระบบราชการเพื่อให้มีกำกับของกระทรวงแรงงานโดยมีการเปรียบเทียบกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้มืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการแทนข้าราชการนอกจากนี้ภาระค่ารักษาพยาบาลโดยถอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 35-40% ของกองทุนออกไปให้รัฐบาลเพื่อที่จะคืนงบประมาณก้อนใหญ่กลับมาสร้างสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนได้อย่างเต็มที่ไปฟังเสียงทางด้านของสว.นันทนานันทวโรภาสกัน
1: ช่วงอายุการทำงานการจ่ายเข้ารับคืนของกำหนดอายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินที่เป็นคนชราไว้ที่55ปีในขณะที่อายุไขของคนไทยเฉลี่ย 78.1 ปีเท่ากับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยผู้คน15ปีถ้าเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในวัย22ปีทำงานไปจนถึง55ปีก็แปลว่าเราทำงานไป23ปีแต่ชีวิตต่อไปอีก25ปีเท่ากับรับเข้า25ปีอันนี้ระบบบำนาญของกองทุนประกันสังคมจะยั่งยืนได้ยังไงคะในแนวทางปฏิบัติประเทศ OECD ส่วนใหญ่ที่จะยั่งยืนได้จะต้องมีสัดส่วนอายุการทำงานมากกว่าอายุการรับบำนาญ2หรือ 2.5 โดยประมาณก็คือ OECD จะอยู่ที่เฉลี่ย81ปีเขาวางระบบให้ไปจนถึง65ปีพอเกษียณรับบำนาญอีก16ปีเห็นไหมคะรับเข้ามากกว่าจ่ายออกดังนั้นการขยายอายุการทำงานของสมาชิกประกันสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นระดับที่ชี้เป็นชี้ตายอนาคตของกองทุนประกันสังคมได้เลย
2: ช่วงนี้พักกันคู่ดีใหม่นะครับกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนี้แล้วจะครอบคลุมแล้วก็ไม่ครอบคลุมเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้น
1: รู
3: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 น102และ02 LINE ID @1 ส่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
4: ปัญหาที่ถูกมองข้าม

0: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ามีกฎหมายใหม่ประกาศบังคับใช้แล้วนะครับต้องย้อนกลับไปร่วมยี่เมืองเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับตั้งแต่ปี2548แน่นอนว่าคนที่มีคดีทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญามาตรา112คดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือคดีทุจริตเนี่ยนะครับจะได้รับการยกเว้นครับไอราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริม169นะครับก็มีสาระสำคัญเพื่อล้างคดีผิดทางบัญชีแนบทางพรบตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2548ถึง16กรกฎาคม168และให้กฎหมายถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยหลังจากนั้นแล้วก็มีขั้นตอนที่ปฏิบัติตามกฎหมายก็คือ1ภาคแรกของคณะสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกให้เป็นประธานและมีกรรมการที่มาจากตำแหน่งก็คือเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและด้านกฎหมายด้านสิทธิมนุษยการยุติธรรมที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน3คนนะครับโดยกำหนดให้มาจากการเลือกของวิปรัฐบาล1คนจากวิปฝ่ายค้าน1คนและให้ที่ประชุมเนี่ยอธิการบดีเลือก1คนนะครับนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสังคมที่ประธานสภาคัดเลือก1คนขณะที่เลขานุการกำหนดให้เป็นปลัดสำนักก็มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะต่อไปนี้ก็คือ 1. มาตรา112ทุกกรณีประพฤติมิชอบ 3. คดีที่หรือทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและ 4. ความผิดต่อส่วนตัวหรือการกระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อเอกชนโดยตรงครับ
2: ดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 กรจติกะวานิชนะคะส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เคยทำของการคลังกันอยู่นะคะมีความคิดเห็นว่า 400,000 ล้านบาทเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินมาโดยที่มันสูญเปล่า
1: ความหมายคือว่าอยากจะให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำเป็นต้องใช้เต็มแม็กซ์400,000ล้านบาทก็ได
2: ้แม้ว่าความชัดเจนจะออกมาแล้วกับสารรัฐธรรมนูญซึ่งตรงส่วนไหนเนี่ยที่ควรจะเซฟได้ก็ควรจะเซฟนะคะตามกันหน่อยนะคะว่า4ข้อนี้คืออะไรบ้างค่ะโดยทางด้านของคุณกรจติกาวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการอภิปรายถึงพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.ในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้กระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านของพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านของพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทนะคะว่ากระดนี้เนี่ยมีความชัดเจนว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจรัฐบาลกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหมายความว่าสามารถที่จะดำเนินการในการกู้เงินผ่านการออกพ.ร.ก.ได้แต่ว่าการตัดสินใจว่าควรที่จะดำเนินการหรือไม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถามสำคัญที่ควรจะนำมาพิจารณาก็ได้แก่นะคะ 1. ปัญหานะคะเศรษฐกิจในปัจจุบันรุนแรงถึงขั้นเป็นวิกฤตที่กระทบความมั่นคงของประเทศหรือไม่โดยในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านรวมถึงนายอภิสิทธิ์รัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านของ

0: กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ว่าจะชะลอตัวแต่ก็ยังสามารถเติบโตได้ในระดับต่ำและก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นวิกฤตที่กระทบความมั่นคงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อสังเกตว่าแผนงานและก็โครงการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปต้องพิจารณานะคะว่าความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันถึงขั้นต้องใช้อำนาจออกพ.ร.ก.หรือไม่2นะคะก็คือเงินกู้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาของประชาชนมองนะคะว่าปัญหาหลักของประเทศปัญหาโครงเชิงโครงสร้างแล้วก็รายได้ของประชาชนของชีพที่สูงขึ้นจึงต้องมีการพิจารณาว่าแผนการใช้เงินกู้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือไม่เพราะว่าการกู้เงินจะมาอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่ได้3ค่ะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินจากว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดในการใช้เงินที่ชัดเจนโดยเฉพาะโครงให้กับประชาชน 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนจึงต้องมีการตั้งคำถามนะคะว่าสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่และมีความจำเป็นเพียงใดที่จะต้องเร่งกู้เงินทั้งหมดในครั้งนี้และสุดท้ายค่ะการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะต้องส่งผลต่อฐานะ
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่สถาบันการเมืองที่มีบุคคลมีชื่อเสียงอยากจะเข้าไปอบรมในหลายหลักสูตรเนี่ยราคาแพงน
0: ะ
1: ไม่ได้ถูกๆนะฮะแล้วก็การจะเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับมีคนหลากหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการหัวหน้าส่วนราชการเอกชนดารานักแสดงสสสวโอ้เยอะแยะไปหมดที่เข้าไปอบรมแต่ละหลักสูตรนะฮะสูตรเนี่ยเขามีการให้ใต้โต๊ะกันหรือเปล่า 500,000 บาทคุยพาเรื่องนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเป็นจริงหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหาเท่านั้นหรือไม่การสภาสถาบันพระปกเกล้าก็คือท่านประธานการเตรียมตั้งมาการสอบเนี่ยเรื่องของคุณโสภณสารามประธานสภานะครับในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้ากล่าวถึงกรณีที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินเพื่อแลกรับกับการเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือปปร.รุ่นที่30จำนวน 500,000 บาทบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและได้ให้เลขาธิการที่ประชุมซึ่งในครั้งนั้นเลขาธิการได้ชี้แจงด้วยวาจาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดพร้อมนำเอกสารบางส่วนมาแสดงแต่เห็นว่าเป็นการชี้แจงจากฝ่ายเดียวท่านประธานโสภณระบุนะครับว่าเมื่อเรื่องกลับมาเป็นกระแสข่าวอีกครั้งไม่สามารถให้ชี้แจงได้เพียงอย่างเดียวได้จึงต้องนำเข้าสู่ขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการสอบหาความจริงแล้วก็รักษาความน่าเชื่อถือของสถาบันโดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือนะครับว่าหากข้อกล่าวหาเป็นได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่ใครผิดหรือถูกเพราะผลคณะกรรมการเมื่อถามว่าหากพบความผิดจริงเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ท่านประธานโสภณย้ำนะครับว่าสถาบันพระปกเกล้ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนสืบหาข้อเท็จจริงหากคณะกรรมการพบว่ามีมูลจึงจะเข้าเมื่อถามว่าการรับคนเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบันตอนนี้เนี่ยยังจะดำเนินการอย่างไรท่านประธานโสภณก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาในช่วงที่ตนรับพระปกเกล้าแล้วนะครับว่าการเรียนเนี่ยต้องมุ่งนำองค์ประโยชน์องค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในส่วนของเอกชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐท่านประธานโสภณย้ำด้วยนะครับว่าหากผู้เรียนที่เป็นข้าราชการไม่เข้าเรียนตามหลักสูตรก็จะไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ่อมเพื่อให้ผ่านหลักสูตรเนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณของรัฐแล้วก็ผู้เรียนควรปฏิบัติตาม

0: หลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองครับ
1: หมดเวลาลงแล้วนะคะสองรอบสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราใหม่นะคะกับคุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันวิภารักไทยและอาจารย์ล่ามภาษามือของเราอาจารย์คงที่ศาสนเกียรติค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดโหลด TP Channel

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรทบรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 Channel
1: เฮ้ยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปที่อยู่มาหลาย10ปีวันนี้ถูกรีมิกซ์ใหม่โดย Gen Z
2: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือเราจะมีปิงมีสันมีพิษ
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัฐ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนถึงชีวิตมนุษย์ทุกคน

0: จริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกแต่ในความเป็นจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้น้อยมากในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารคลองบึงทะเลสาบหรือน้ำบาดาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้ได้เพียงน้อยนิดและยิ่งเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษรวมถึงจากน้ำมือของมนุษย์จะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้องค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่าน้ำที่เรามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็จำกัดในการที่เรามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำนั้นๆนะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยคงจะต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันนี้เป็นเจตนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการอันนี้เราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันเข้ามาใช้ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2004ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นสำคัญ

0: และอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขายกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าร้าน 500,000 มิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคามีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าหลังคาเรือนในการไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายบริการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดเป้าหมายที่2ก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการชุมชนแต่น้ำที่จะจ่ายไม่เพียงพอพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่3ก็คือประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความสะอาดมีคุณภาพเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO อนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณคุณภาพน้ำประปาของกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองแต่ละแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำใสก่อนที่จะสู่พี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องนั่นก็คือคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ก็คือเปิดจากกล้องเนี่ยมันยังมีกลิ่นคลอรีนนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปาม
0: หานครน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำมันไม่ได้เป็นแค่ทรัพย์ก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านของประชาชนที่อยู่ห่างไกลเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนโดยจัดหาน้ำดิบผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อทางไปถึงทุกบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบและบริโภค

0: กว่าจะได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมากมายที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำต่างมีความแตกต่างตามแต่สภาพของแหล่งที่มาบางแห่งมาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนมีโจทย์เดียวกันคือทำอย่างไรกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำที่ดีที่สุด
1: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกฮะก็อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรเนี่ยอาจจะไปหาตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดินนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงนี้สามารถที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างๆนะครับว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองชลแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบประมาณในการสร้างหรือว่าขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับอาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
0: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการ34สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าสะอาดเราผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ำที่เรียกกันว่าน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
1: อันดับแรกเลยเราจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพ็กมาผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในกรณีที่ว่าความขุ่นอาจจะดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
0: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเดินทางไกลไปยังโรงกรองน้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
2: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพ็กเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนอนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่สำคัญเชื้อโรคเราจะมีการใช้คลอรีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคลอรีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
0: น้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่

0: ยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมและถังตกตะกอนแต่ละถังนั่นถังกวนช้าทำให้ตะกอนกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่สามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้ม
1: โดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่จากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้พึ่งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเชตเทอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะได้เอาไปกรองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง
0: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่ระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารางรับน้ำไปสู่ถังกรบตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
1: ก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพ3ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
0: ตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจในความสะอาดจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
1: ในกองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
0: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นน้ำหลังจากที่น้ำผ่านแต่เพื่อให้แน่ใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
2: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งและน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์นอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมด้านตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีกอันนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลาปลาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
0: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสไปที่หอถังสูงที่หลายคนคงเคยเห็นถังน้ำขนาดใหญ่จนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้บนหอถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการจ่ายน้ำประปาด้วยสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ

0: ครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายให้ประชาชนหรือว่าพื้นที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็โดยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังสูงแล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็คือมีการควบคุมแรงดันแล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็คุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานแรงจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคือทีมวิศวกรคอยควบคุมดูแลอย่างดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิต
2: การเฝ้าระวังจากระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำน้ำดิบผลิตรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับอันนี้เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สกาด้านะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยค่านี้จะตรวจจับได้เร็วมากช่วยในการได้ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้นเกือบทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากภูมิภาคได้มีการคำนึงที่เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2: บางงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่าไฟฟ้าถูกกับค่าไฟฟ้าแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเงี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนเราก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆสูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราสามารถประหยัดบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม
1: ้ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินสำหรับนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รับแสงอาทิตย์นิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวภาพหรือเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากความร้อนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามาร

0: นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
1: กพ.นะวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือมี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่โซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็มีอยู่43สาขาเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันลงได้มากกว่า70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได
0: ้การประปาส่วนโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาผลิตไฟฟ้า290กิโล20ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพราะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นแอปโซล่ารูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอ่างเก็บน้ำของกปภ.สามารถทางน้ำใสได้โดยถูกต้องสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟตามความสูงต่ำของการส่งน้ำปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บไว้นี่มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำหักเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับมาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและในอีกหลายสาระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยก็สามารถนำน้ำประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำได้
2: ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยกว่าส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงกินแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็

0: ออกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปากับน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
1: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการ IEC 17,025 เวอร์ชัน 2017 อีกด้วย
0: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนและก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยนะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการประกวดนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบอะเรามีปัญหาเรื่องน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยมาตรฐานแล้วเรามีกรมอนามัยสอบร่วมในโครงการ Water Safety Plan ถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ภารกิจของกพ.เรามีมินิสเตชั่นReverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งข้อดีของ Mini Station คุณภาพน้ำดื่มว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้1คือเราต้องการที่จะลดขยะจากขวดประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สการนะครับอันนี้คือ Mini Stationเป้าหมายเราก็จะทำเราก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวงเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานประชาชนรับรู้รับสะอาดของกพ.อยู่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่เข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็มีการหารือกันว่าถ้าเราจะจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรบาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์เป็นการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่เห็นณวันนี้ตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได
1: ้หลายพื้นที่ในประเทศไทยห่างไกลจากการประปาเวลามีปัญหาท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่าย

0: ื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
1: คลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลในน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นนะครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราได้บริโภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็มาสักที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีเราถือว่าโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้ไปพบ
0: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
2: เดิมการประปาทาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498แล้วก็ต่อมาในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกรมโยธาธิการมาเป็นของเทศบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะตายนะคะมีพื้นที่ในการเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้ตอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลวนเจดีหักเทศบาลตำบลอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกลเพชรก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพเราก็ค่อนข้างจะดีค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่2ที่ก็คือโรงสูบน้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับโรงผลิตน้ำประปาถนนไกลเพชรซึ่งห่างจากสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คืออาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคลอรีนเขาน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มช่วยเพิ่มค่าคลอรีนให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็ไปนะคะของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้สถานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปาที่พัฒนาระบบผลิตจนสามารถผลิตประไม้อะค่ะ
3: ระบบประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กองนะคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคกลางสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาแล้วระบบการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบเพ้าระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเพชเชอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขากันจันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4,000 ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งที่เราแบ่งว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงอันนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือชุกเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟ

0: ถูกครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราจะนั้นยังไงนะครับปริมาณคุมถังน้ำใสว่าปริมาณถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการไม่ให้แรงดันเกินหรือน้อยไปตามที่สภาวะที่ต้องการครับ
1: ปัจจุบันอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าประชาชน
2: ตอนนี้นะครับเรามีสถาน2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่แห่งแล้วอีกแห่งนึงก็คืออยู่ที่ทางก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบลนะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีแล้วนะครับอันใหม่เนี่ยเราสร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงในปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยก็เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่เออแห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับการเจริญเติบโตที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวที่กองการประปาก็จะทำให้ของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายเพราะน้ำจืดคุณภาพหนึ่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
3: เป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราจะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะพาให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆทั้ง5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนรองหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
4: ในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดสรรการบำรุงรักษาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับความต้องการของในระดับพื้นที่เป็นแผนแม่

0: บทน้ํา20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ําก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ําแผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะต้องมีน้ำกินน้ำสนับสนุนนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดหลอดด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรเทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันนี้เป็นประเด็น20ปีมีการปรับปรุงและ1ชุดแผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากร
1: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าราคาเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
2: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนน้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำประปาเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
5: ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลยนี่ไง
6: สภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็ห้องประชุมสภาแล้วรับชมรายการต่าง

0: ่ะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ใครว่าของโบราณต้องเชยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีโอท็อปที่อยู่มาหลายสิบปีวันนี้

0: ถูกรีมิกซ์ใหม่โดยเจนแซด
1: สิ่งแรกที่ปฏิวัติคือจะทำยังไงให้มันเก็บได้นะพิษ
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ทางช่องครับ
2: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสรวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟัง description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption โดยงานที่ปุ่ม subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือทีวีภาคพื้นดิน
1: สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเนกิครับผมและวันนี้ฮะไทยไม่รู้โรยของเรานะครับจะพาทุกคนไปดูงานหัตถกรรมชั้นสูงนะครับต้องบอกว่าชั้นสูงเลยจริงๆเพราะว่ามีความละเอียดละออสลักสลาวสวยงามครับและต้องใช้ความมานะอดทนมากๆในการสร้างผลงานแต่ละชิ้นครับผมผลงานแต่ละชิ้นที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะทุกคนมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่เท่าประตูวัดเลยนะทุกคนถ้าทุกคนที่ใครที่ไปวัดบ่อยๆนะครับเป็นงานไม้นั่นเองครับเพราะวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนไปดูงานแกะสลักไม้ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะวันนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเราพาทุกคนนะครับมาดูงานแกะสลักที่ต้องบอกว่าสืบสานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับผมกับที่นี่เลยครับหมู่บ้านช่างแกะสลักบ้านกิ่วแลนอน

0: ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตองนะครับที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นกำเนิดของการแกะสลักและมีการแกะสลักมากที่สุดและเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือเทคนิคการแกะที่ใช้ทั้งการแกะแบบนูนสูงและนูนต่ำเพื่อให้เกิดมิตินั่นเองครับการแกะสลักแบบ3มิติเป็นเทคนิคการแกะสลักที่มีความสลับซับซ้อนเล็กและละเอียดที่ต้องใช้ความสามารถมากกว่าการแกะสลักต่างๆที่มีความเล็กให้มีความชัดในทุกมุมมองรอบด้านเพื่อให้ลวดลายปรากฏชัดเจนสามารถเห็นได้รอบด้านในรูปแบบลอยตัวเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็หาช่างที่มีความสามารถครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแม่บัวเกี่ยงครับ
1: แม่53ปีแล้ว
2: เจ้า
3: ตั้งแต่ลายมันยังห่างอยู
1: ่
3: มันไม่เยอะขนาดนี
1: ้ครับแม่
3: จ้ะระยะหลังเนี่ยเอาหนังสือมาดูแล้วก็ลายมันก็เพิ่มเติมเข้าไป
1: ก็คือมีการพัฒนารูปแบบ
3: พัฒนาขึ้นไประยะหลังมาพ่อหนานภาพติดฝาผนังนี่แหละดูแล้วเขาเป็นวิวไง
1: ครับ
3: เพื่อนเป็นช่างแท้จริงที่สัวไม่ได้
1: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องกลับมาพัฒนา

0: เรื่อย
1: ๆครับ
0: จนถึงขนาดนี้แม่ไม่หยุดเลยอันนี้ยังธรรมดา
1: แล้วพิเศษเป็นยังไงครับแม่
0: พิเศษมันก็มีหนุมานข้ามสมุทร
1: อ๋อเป็นฉากฉากนึงในรามเกียรติ์
0: เจ้า
2: อย่างนี้แม่ใช้เวลาเท่าไหร่อ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้3เดือน
2: 3เดือน
0: จ้ะ
2: ตอนแรกผมจะบอกว่ากี่ปี
0: ก็บางครั้งก็เอาเด็กมาแกะ
1: ก่อนยุคเริ่มต้นของแม่เนี่ยเยอะมากมั้ยแม
0: ่เยอะแต่ก่อนนี้ที่เป็นเมืองนี่นะ
1: ครับ
0: ที่ประตูเมืองนี่ไม่มีนะ
1: ครับ
0: มีแต่เมฆอย่างเดียวกินง่าย
1: ทิวทัศน์ภูเขา
0: เป็นเมฆอย่าง
1: เดียวกินง่าย
3: ขั้นตอนการทำมันมีกี่ขั้นตอนครับแม
0: ่หาไหมจะเอาอะไรลงไปทีนี้เราลงมือละภาพลงเรียบร้อยละเมื่อเนี้ยแกะช่องอันนี้เป็นชั้นคนเดียวแต่งหน้าแต่งตายากที่สุดคือแต่งหน้า
3: แต่งหน้าคือ
0: หน้าพระลักษมณ์อ่ะนี่อูหน้าสิงห์กับหน้าพระลักษมณ์มันไม่เหมือนกัน
3: ครับก็คือมันต้อง
0: หน้ายักษ์มันต้องเป็นยักษ์หน้า
3: แต่จริงๆอยากให้ทุกคนเห็นก็คือหน้าก็คือเขียน
0: จำได้
3: แกะศพเลยใช่ไหม
0: ลูกตาจะใส่แบบไหนคิ้วจะโค้งแบบไหนไม่ใช่ง่ายๆนะ
3: ไม่ง่ายเลยคร
0: ับ ไม่ใช่ง่ายๆนะ
3: มันไม่ง่ายเลยครับแม่ที่ดูจากภาพด้านหลังนี่คือไม่ง่ายเลย
0: ต้องดูของจริงด้วยเหมือนกันราชโลดเนี่ยแม่ทำเอกลักษณ์ของเราเนาะแม่ทำไว้คือฉัตรต้องเป็นฉัตร
3: เราก็เดี๋ยวมีใส่ดีเทลเพิ่มเข้าไป
0: เจ้า
3: และคราวนี้ก็ต้องเป็นแม่คนเดียวที่จะแกะรายละเอียด
0: เจ้า
3: ต่างๆที่แบบด้านหลังนี้เลยใช่ไหมแม่ลองแซมเปิลให
0: ้ นี่ช่องมันนี
3: ่โอ้แม่แรงดีมาก
0: เนี่ยมันเป็นชั้นๆของมันเนี่ย
3: กว่าจะมาเป็นอันนี้ได้ผมว่าขยากัน
0: ให้ลูกเนี่ยสืบต่อ
3: ครับ
0: ก็ยังดีใจเขายังมีใจเขายังรักอยู่ก็ดีใจ
3: แค่เสียงแรงค้อนนี่ก็ทุกคนก็คงจะได้ยินแล้วนะครับว่าใช้แรงเยอะมาก
0: ไม่ใช่ง่าย
3: ๆแล้วเราจะรู้ได้ไงครับแม่ว่าอุปกรณ์ไหนมันใช้กับตรงไหน
0: รู้สิช่องมันน่ะใช้ได้ไม่ได้อ่ะถ้าใหญ่เนี่ยลงไม่ได้นี
3: ่
0: เดี๋ยวมันหักอ
3: ่
0: ะ
3: อ๋อก็ต้องค่อยๆ
0: ต้องเอาเลขก่อน
3: ต้องใจเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวลายตรงอื่นแตก
0: ไม่ได้แตกหมด
3: ลายที่มีคนสั่งซื้อเยอะที่สุดจะเป็นอันไหน
0: ลายรามเกียรติ์เนี่ย
3: รามเกียรติ
0: ์นะเจ้ารามยานะลายพวกเนี้ยนี่ท่านลองเอาลงเลิก
3: แล้วไม้อันเนี้ยแม่ต้องเป็นไม้อะไรครับแม
0: ่ไม้สักลูก
3: ไม้สักเลยใช่ไหม
0: ไม้สักแกะอื่นไม่ได้หรือเครื่องมือเราบางเล็กเดี๋ยวหัก
1: อุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยครับแม่มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นไม้เครื่องมือที่เป็นมีช่องคือแม่ไม่ใช้เลย
0: ไม่เอาอันนี้50ปีแล้วนะ
1: อันเนี้ยเหรอคะแม่
0: ค่ะมาอยู่กับพ่อหนานเนี่ย50ปีแล้วก็ทนเหล็กก็ทนตอนแรกๆมันก็ตรงแบบนี้อันนี้นะตรงแบบนี
1: ้อ๋อที่โค้งนี่คือพอเราทุบ
0: เรามาทำเองให้มันโค้งเข้าไปข้างในสอดไปข้างในได้อยู่ที่ไอเดียเรา
1: ช่างแต่ละคนด้วยใช่ไหมแม่
0: เจ้า
1: ก็คือเป็นสิวในหลายรูปแบบ
0: หลายรูปแบบ
1: และอันนั้นก็คือเรียกค้อนไหมแม
0: ่ค้อน
1: ก็คือค้อนแต่เป็น
0: ค้อนนะ
1: ทำไมครับแม
0: ่ไม้โชคไม่เอาเป็นไม้โชค
1: เพราะว่ามันแข็งเหรอครับแม่หรือว่ายังไง
0: แข็งด้วยแต่มันชื่อมันโชคดีอ่ะ
1: อ๋อก็ทุกครั้งที่เราตอกผมเห็นความแตกต่างอันนี
0: ้แล้วแต่แรง
1: ทำไมของแม่มันดูบุบ
0: ตอนระยะหลังมันก
1: ็อ๋อนี่คือทุบ
0: มันก็แก่ไปตามวัย
1: แบบนี้ถึงไปเป็นแบบนี
0: ้4ปี
1: 4ปี
0: เจ้า

0: อย่างตรงนี้เป็นช้างเหรอครับแม่
1: ตรงนี้ช้างช้างเราก็ตรงนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ช้างร่องมันเล็กนะ
0: ครับ
1: เราเอาใหญ
0: ่โอ้ต้องไปทีละนิดแบบนี้เลยเหรอแม่
1: โอ้ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นเย็น
0: นี่ไม่มีนะ
1: ใช้เวลาลูกไม่ใช่จะเอาด่วนๆไม่ได้เห็นเป็นเท้าแล้ว
0: เห็นเป็นเท้าแล้วครับทุกคน
1: เห็นเป็นเท้า
0: อยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่อันนี้คือขาข้างหลัง
1: อันนี้ขามันอยู่ข้างโน้น
0: ครับช่างแกะสลักเป็นผู้หญิงสมัยก่อนมันมี
1: ไม่มี
0: การไม่มีเลยเหรอแม่
1: ไม่มี
0: ช่างต้องเป็นผู้ชาย
1: มีแต่ผู้ชายบางคนมาเห็นยังไม่เชื่อมันแข็งแรงใช่ไหมเรื่องไม้เรื่องอะไรพวกนี
0: ้ถึงเลือกมาทำ
1: มันชอบอ่ะ
0: ชอบ
1: ชอบ
0: ใช่ไหม

0: แล้วมีพัฒนาการเรื่องอะไร
1: เปลี่ยนไปก่อนนี้ไม้เยอะหน้าใหญ่แต่ถอยไปถอยไปละเอาเล็กไปแต่เราก็คำนึงถึงป่าด้วย
0: คร
1: ับตอนนี้นะมันเป็นไม้ที่เขาปลูกป่าเขามาประกอบกันได้อยู
0: ่มันมีการปลูกมาทดแทน
1: เจ้าได้อยู
0: ่แล้วรูปแบบวิธีการแกะเนี่ยแม่มีการพัฒนาอะไรไปมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเป็นสามมิติแบบนี้ไหมแม
1: ่มีนิดหน่อย
0: นิดเดียวเนาะ
1: นิดเดียว
0: แต่สมัยนี้ก็คือเราก็ลอยเลยอันนี้คือเจาะทะลุ
1: แต่เดี๋ยวนี้ท็อปเลยเนี่ยเขาชอบฝรั่งมาเห็นเลยมาเอาเลย
0: ครับ
1: ขายได้รูปแบบแล้วได้หลายคนแล้วที่เขามานะเพราะว่ารูปแบบมันแตกต่าง
0: ครับ
1: มันจะเป็นเทพนมกับข้าเทพนมอย่างเดียวมันคือทื่อๆอ่ะแต่ถ้าเป็นดูลูกเล่นมาก่อนมันอยู่ที่เราอ
0: ่
1: ะ
0: มีเลเยอร์มีอะไร
2: แม่บัวเกียงมีความรักและอยากสืบสานภูมิปัญญาด้านการแกะสลักเอาไว้นะครับที่บ้านของแม่ก็เลยประการแกะสลักซึ่งก็มีน้องๆที่ให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวนะครับ
3: งานศิลปะอีกนะคะมันได้ใช้เครื่องมือได้รู้สึกว่าลายมันเยอะมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันสวยอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาลองทำแบบนี้บ้างค่ะ

0: เห็นน้องๆนั่งแกะกันแล้วผมก็อยากลองดูสักครั้งเอาละฮะเดี๋ยววันนี้จะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แม่บัวเกี่ยงกันอีกสักคนนะฮะ
1: เริ่มกัน
2: ครับ
3: ข้อครับ
4: ข้อแบบ
3: น
4: ี้
3: คร
4: ับ
2: ตามเส
4: ้
2: น
4: ได้ได้ให้ล้ำเส้นไก่เส้นมันจะคิดล้ำเส้นไม่ได้นะคะทีละน้อยเธออย่าเอายาวสิเอานี่ทีละนิดทีละนิด
1: เกินไกลดีกว่า
4: สุดแรงไปเลยสุดแรงเกิดไปเลย
2: ถ้าปิดรับตามแนวเนี่ยครับมันจะง่าย
5: ผมว่ามันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของพื้นบ้านเพราะว่า

0: การแกะสลักแบบนี้มันไม่มีวิชาสอนมันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยครูที่ทำมาก่อนแล้วมาสอนเราอะไรเงี้ยเวลาเราทำงานผลงานออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็มีความภูมิใจครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจก็เราก็อยากสนใจในการแกะสลักและให้มีความสนใจเยอะขึ้น
1: เราจะไปกันที่บ้านครูเจนนวลสุภาครูศิลป์ของแผ่นดินผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถทางด้านงานแกะสลักสามมิติที่มีความละเอียดและสวยงามนะครับผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของครูเจนก็คือการแกะสลักลวดลายในวรรณคดีอย่างรามเกียรติ์หรือลายไทยที่มีความงดงามมากๆเลยทีเดียวครับ

0: ขั้นตอนการทำอย่างเงี้ยครับพ่อเมื่อตอนที่พ่ออายุ20กับปัจจุบันเนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับพ
1: ่
0: อ
1: เปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจารย์เขามาแนะนำให้เราต้องฟังเขาไว
0: ้
1: ต้องหาหมดยาต้องแกะไปเรื่อยๆหาหนังมีเป็นร้อยกว่าเล่ม
0: ครับเอามาดูแบบ
1: เอามาดูแบบอย่างตอนหลังๆมานี่เฉลิมชัย
0: โอ้
1: เป็นบินปลาอัน
0: ปัจจุบันเนี้ยความนิยมมันลดน้อยลงไปไหมพ่ออ
1: ย่างว่าลดน้อยผมว่ามันอยู่ที่ตลาดมากกว่าง
0: านที่ลูกค้าให้ความเพศไหน
1: บางคนก็มีแบบมาให
0: ้ครับ
1: บางคนก็มาถาม แบบนั้นเราก็ทำให้บางคนก็ชอบ
0: ครับ
1: ปลาอานนท
0: ์ครับ
1: ลายลำเมียน
0: ครับ
1: พ่อเนี่ยเป็นหนักไม้ก็ได้เนี่ยเป็นบอลลอยก็ได้
0: ได้หมดทุกอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราวาดลายก่อนใช่ไหมครับพ่อ
1: ต้องวาดก่อน
0: พ่อคือใช้ช็อก
1: ลงได้ใช่ไหมได
0: ้โอ้โห
1: อ่อนช้อยไปเรื่อย
0: ๆ
1: แ
0: ย
1: กไป
0: นี่หาหนุมานจะต้องอย่างนี้โอ้โหแค่พ่อร่างแค่นี้ก็คือเห็นภาพเลยนะครับว่าจะ
1: หยับทางนี้หยับแขนก็ได
0: ้แล้วก็พอจากพ่อร่างแบบนี้ลูกชายพ่อก็จะเอาไปฉลุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วค่อยมาแกะ
1: เราลากท้องทีไอ้ไอ้ตัวนี
0: ้ยินต่อ
1: ได
0: ้แล้วทีครับ
1: อันนี้มันไม่ละเอียด
0: แค่ร่างแค่นี้ก็สวยแล้วพ่อแต่แค่ว่าเดี๋ยวเราถือว่าสมัยก่อนที่แกะเลยใช่ไหมครับ
1: เนี่ยเลยช้าช้าม
0: ันช่วยลด
1: มันเนี่ยที่พ่อแกะแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งไง
0: ยังไม่ได้แต่ง
1: ยังไม่ได้แต่ง
0: ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเครื่องแต่งกายอะไรเขาก็จะมีลวดลายอีกที
1: มีลวดลายอะไร
0: ครับโอ้โห
1: ต้องแต่งหลายต้องพักมันต้องอะไรหน่อยต้องทำให้มันไอ้แขนนี่ให้มันออกเข้าไปออกไปเลย
0: ครับ
1: มันบางเห็นอะไรเงี้ย

0: ครับ
1: อืมก็คือวางไปปุ๊บองค์แบล็คเก้าอีกทีนึงจะเป็นรูปแบบที่แล้วก็เราก็ใช้จินต
2: นาการแบบอย่าเอาแบบช้อนกันอย่าเอาเป็นแบบ
1: มันประกอบได้นะว่า มาเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นเหลี่ยมๆไปหมดจะเริ่มแกะจากตรงไหนก่อน
2: ถ้ามันเนี่ยลายนี้ถ้ามันเป็นแบบเหลี่ยมหรือว่ามือมันขวางอันนี
1: ้ครับ
2: ตรงกลางเน
1: า
2: ะ
1: เราไอลายที่วาดมาก็หายหมด
2: ยังมาเนี่ยเนี่ย
1: ครับ
2: ต้อง
1: ลายด้วย
2: ยามให้ด้วยนะ
1: รูปแบบแล้วใช่ไหม
2: เข้ารูปแบบแล้วแล้วเราเนี่ยแบบนี้แน
1: ่ครับ
2: คือมันแบบว่ามันมีในตอนอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นเราแกะภาพปลาไหม
1: ครับ
2: ภาพปลามันตัวมันขึ้นใช่ไหมปลา
1: ครับ
2: มันอ่อนร้อยเป็นลายอะไร
1: บางทีก็คือแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพ่อ
2: มันนู่นเนี่ยเขาไม่อยากเอาแบบของยากๆที่มันแบบป้ายอ่ะ
1: ครับอ๋อแบบป้ายบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละลายอย่างของเราเนี่ยเขาไม่อยากเรียนเขาบอกว่ามีเด็กบางคนเขาสนใจนะมันหายผมว่าไม่หายหรอกแบบว่าถ้ามีตลาด
1: ก็ทำมาตลอดเนี่ยมันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว
2: ยันแรงลายไทยลายอะไรพวกนี
1: ้ครับความโชคดีของผมมากๆเลยนะครับที่ได้มาเรียนรู้และได้เห็นงานแกะสลักยิ่งพอได้มาลองทำเองนี่รู้เลยนะครับว่างานแต่ละชิ้นที่ออกมาต้องแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับและสืบสานงานหัตถกรรมที่สำคัญของ
3: ก็ดีขึ้นมากับประเทศเราเลยนะเห็นเด็กๆมานี่แม่ดีใจตลอดมันไม่มีวันตายการผู้ใหญ่ที่สอน
4: ตอนนี้ก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมชมสัปปายสภาสถายและเป็นที่ทำงานของทั้งสสและสวกันแล้วนะคะเมื่อกี้ตรงที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมิกมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชา

0: ที่เราเรียกสั้นๆว่าสว.เดินทางลงพื้นหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความ
1: โอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะถือว่าคุ้มขัดเลยเหรอคะ
0: ใช่ภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบมีทั้งการพูดคุยเสวนาพี่ๆสว.ไปพบกับประนั้น
2: เขาก็จะนำข้อมูลที่ได้อำนาจของวุฒิสภาเช่นที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามราหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตาม
0: ประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะเป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงไปยังฝ่ายบริหารก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้และยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสารเทศค่ะนี่แหละค่ะพบประชาชนที่สว.ของพี่น้องทุกพื้นที่ที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดี
3: ปัญหาที่ถูกมองคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอ

0: ไรว่าของโบราณต้องเฉยรากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญของดีโอท็อปที่อยู่มาหลาย10ปีวันนี้ถูก
1: จะทำยังไงให้มันเก็บได้นาน
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย
2: ์ยังมีชีวิตที่รอคอยในความทุรกันดารใดนั้นคือพระราชหฤทัยที่อยู่หัวทรงสืบสานพระค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนไกลและยั่งยืนพระราชดำริจากความเข้าใจเข้าใจผู้คนเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึก
3: โครงการพระราชดำริโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงของรัชกาลที่10ซึ่งประเทศไทยต่อประชาชน
4: น้ำใช้มีการเกษตร

0: หัวทรงพระราชทานมีกินมีใช้ตลอดปีและ
1: ทะเลกว้างพระมหากรุณาเป็นพลังให้แผ่นดินยืนอายร่มพระบารมี

ระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาโชนัยสถิตกลางใจปวงประชาในพระกรุณาธิคุณตราบข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: บทเพลงเตนากูที่ผมเล่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคำสอนของบรรพบุรุษเชื่อมโยงกับดินน้ำป่าเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง
1: หรือหมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนชุมชนปะกาเกยออายุ200ที่รอยต่อ3อำเภอ2จังหวัดคืออำเภอจอมทองและอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนปี2005รวมตัวกันประกาศให้พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษเขตวัด
0: เพราะมันเกิดการประกาศมีผลกระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงการเข้ามามันส่งผลกระทบแล้วถูกเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผลกระทบด้วยรวมทั้งความเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ด้วยชุมชนเห็นเป็นที่ข้อมูลครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ด้านวิถีชีวิตเราก็เลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนทางเดียวที่มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้คือทำข้อมูลแล้วก็ประกาศเป็นนี่เขาเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม
1: สังคมไทยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คนอยู่กับป่ากับธรรมชาติอย่างเหมาะสมมาเป็นเวลานานเรื่องป่าชุมชนโฉนดชุมชนมติคณะเรียงและชาวเลจนกระทั่งนำสู่กระบวนการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองแต่คนปะกาเกยอไม่ควรจะรอกฎหมายแต่ระบบว่าหากให้ปะกาจะดีอย่างไร

0: หลังจากที่เราทำข้อมูลเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยชุมชนศักดิ์ศรีขึ้นมาหน่วยงานรัฐที่ทำงานในระดับนโยบายเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่เป็นต้นแบบที่จะสามารถเห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในผู้คนซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมหรือแม้แต่ที่ซ่อนอยู่ในผืนป่าคนในชุมชนเองก็รู้สึกหวงแหนมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีที่จะปกป้องรักษาขนบธรรมเนียมหรือว่ารักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว
1: ้อันนี้ก็มันมีสามอย่าง
2: แค่ตุกินิสิญาปันรูปบ้ามาเนี่ยคือไม่ที่ที่สับไม่ได้เสียบันเนี่ยแค่กูมาที
3: ่พิธีกรรมตรงนี้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการปาดทางควานยุ้งช้างคือในการประกอบพิธีกรรมก็จะมีเล่าหนึ่งข้อหัวข้าวที่เราจะใส่ลงเป็นการเรียกขวานข้าวเนี่ยเพื่อให้แบบขวานข้าวเนี่ยทำกินในปีต่อๆไปเนี่ยได้ที่จะทำได้เนี่ยเราก็จะมีการอัญเชิญนกขวานข้าวหรือว่าทบีขาเนี่ยนะครับออกไปก่อนแล้วก็เราจะขออนุญาตทำตรงนี้1ปีหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเผือกมันที่เราหมกไว้นะครับไปวางต้องเป็นการขอบคุณแล้วก็อัญเชิญให้กลับมาดูแลต้นไม้กลับมาดูแลพื้นป่าตรงนี้นะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้นะความเจ้าของตามเส้นทางตรงนี้นะ
4: แทบทุกขั้นตอนการทำไร่หมุนเวียนมีพิธีการปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพพิธีกินข้าวใหม่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์
0: เขาเรียกว่ากินข้าวใหม่แล้วก็ข้าวที่เอามาวันนี้คือข้าวจากไร่หมุนเวียนข้าวจากนามันแล้วก็เผือกแล้วก็ผักอื่นๆแล้วก็จะมีปูปลาแล้วก็เขียด
5: มีใครช่วยกันเรื่องช่วยเรื่องพอเนี่ย
0: ขอขมานะครับบอกว่าก้อนหินเนี่ยขอบคุณตลอดที่ผ่านมาในที่ว่าจะต้องทนร้อนก็ขอให้เป็นก้อนหินที่ร่มเย็นแล้วเอาอาหารมาให้วันนี้ก็คือขอให้เจ้าเป็นไฟที่ดีแล้วก็คือขอให้เจ้าเป็นไฟที่เย็น
6: ก่อนแล้วก็คือเทเลือดลงไปที่ยุ้งช้าง
0: ที่กินข้าวนี่ก็คือหมายถึงว่าขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆที่ทำให้เราได้มีข้าวกินแล้วก็ขอให้ข้าวเนี่ยที่เรากินเนี่ยอย่าได้แบบสูญพันธุ์

0: มันมีสิ่งหนึ่งที่บรรพชนเขาบอกก็คือโอทีกับโตทีโอกอกับโตกอนั่นแหละอยู่กินกับพื้นป่าต้องดูแลรักษาเนี่ยดื่มน้ำต้องดูแลรักษาแหล่งป่าต้นน้ำลูตาซอตาซอแก้ท่าโกมาตาลอรีตาลอรีตะคลื้อตาคีตาซอลอรีภาคล็อกและคลื้อตาคีบลอตาเมก็แปลว่าถ้าเราหาแต่สิ่งใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เกิดความหายนะถ้าเราเป็นคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นนะสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่เนี่ยเราต้องผสมผสานทำด้วยกันแล้วเราจะทันคนอื่นเขา
1: จากวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมความใส่ใจดูแลปกป้องป่าต้น

0: ามก็ถือเป็นลำดับแรกๆที่คนในหมู่บ้านให้ความสำคัญมีการจัดตั้งทีมจัดการไฟป่าของหมู่บ้านผสมผสานกรรมวิธีทั้งเก่าและใหม่เข้าไว้ด้วยกัน
1: เดี๋ยวเราจะทำพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดอยช้างแล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นการขออนุญาตแล้วก็คือการเคารพสถานที่ด้วยเพื่อที่เราจะเดินทางผ่านไปตรงนี้แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปก
2: คงจะก็ย้อนเลยอยู่เรียบรู้เลย

0: ไปนู่นเลย
1: ตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งตาน้ำที่ไหลลงไปทางเชียงใหม่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตนะครับลำพูนเชียงใหม่เวลาเราทำแนวคอนไฟข้างล่างลงไปสันดอยตรงนี้แล้วก็อ้อมขึ้นไปทะลุไปฝั่งนู้นแล้วก็คือฝั่งนี้ก็ทะลุไปฝั่งด้านข้างหน้าช้างแล้วก็จะมีทางน้ำแนวคอนไฟแล้วก็จุดเฝ้าระวังไฟป่าอยู่ที่นู้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบระบบแนวคอนไฟสปริงเกอร์ที่เป็นตาน้ำธรรมชาติที่พวกแล้วก็ต่อน้ำจากท่อ PE แล้วก็เป็นแนวคอนไฟสปริงเกอร์ครับน้องๆ2คนแล้วก็จะเป็นตัวหลักจริงๆก็มีหลายคนนะ
2: ปกติก็ไปขนทําน้ําออกไปไว้ข้างล่างครับถ้าว่านี่ก็ไปทุกครั้งครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านของเราต้องดูแลครับ
3: ถามว่าเหนื่อยมั้ย พอสมควรครับก็ไม่ใช่ทางเดินได้ง่ายเนาะมีหินเยอะมีทางชันครับหน้าผาด้วยก็เหนื่อยอยู่ครับ

0: ดอยช้างป่าแป๋กว่า 20,000 ไร่เป็นป่าต้นน้ำที่คนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลมีวิธีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับรับมือกับไฟป่าในฤดูแล้ง
1: ตาน้ำเราก็ต้องเลือกบริเวณจุดๆแล้วในขณะเดียวกันน้ำต้องกักเก็บอยู่นะนั่นก็คือว่าเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นโคลนที่จะอุดรูไม่ให้น้ำซึมทำให้น้ำแห้งไปในการดับไฟป่าน้ำตรงนี้กระจายส่งไปยังถังเก็บน้ำดับไฟป่านะครับแล้วก็ส่งไปยังสระเก็บน้ำดับไฟป่าที่อยู่ซึ่งเราก็จะใช้ผ้าใบนะครับในการกักเก็บน้ำไว้

0: ำแนวกันไฟนี่มันยากเป็นหน้าผามันที่ชันไงครับทำกว้างแค่ไหนไฟมันก็ข้ามมาได้เพราะฉะนั้นทำแนวกันไฟสปริงเกอร์แบบนี้ปีไหนที่น้ำเพียงพอเนี่ยเราก็ใช้ระบบเปิดวาล์วอัตโนมัติวันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นแนวกันไฟสีเขียว
1: คิดว่าจะทำได้ยังไงอย่างนี้ครับครับผมที่ชันแบบนี้โอ้โหขนาดวัวยังเดินไม่ได้แล้วเราจะเดินได้ไหม

0: เราฝากไว้ที่ในป่าพรุ่งนี้แต่ว่าเนลกันไฟปกติมันไม่ใส่ร้านซื้อขยะเผอิญว่าเนลขี้ที่ผมว่าผมจะเอาน้ำมันมีฝาปิดแบบนี้ถ้ามันไปวางในป่านะมันจะเก็บน้ำไม่ได
1: ้ความพยายามการประยุกต์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับพื้นที่และรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดทำให้ดอยช้างป่าแป๋ได้รับความสนใจและมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ตอนนี้ก็เกิดจากการต่อยอดของชุมชนเราได้ทำงานร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเห็นว่าชุมชนสามารถที่จะพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างชุมชนต้องการอะไรบ้างนอกจากเรามีถังน้ำแล้วเนี่ยบางทีถ้าไฟขึ้นมาเราไม่รู้ว่าไฟมันขึ้นถึงจุดไหนพอมันมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแบบมันจะทำให้รู้เลยว่าอ๋อตรงหน้าฝั่งโน้นฝั่งนี้ถ้าไฟขึ้นมาเนี่ยน้ำที่อยู่ในถังก็เอาไปใช้งานได้เพราะว่ามีเครื่องตรงนี้แจ้งเตือนแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการป้องกันไฟป่าได้ครับเครื่องก็สามารถตรวจสอบได้
2: อดีตบรรพชนสองเรากับสองว่าป่ากับคนต้องอยู่มันคือชีวิตอย่างเช่นเราทำไรมูแบบปีนี้แปลงนี้ทำแล้วก็เผากลางปีเราก็ต้องทำพิธีการเลี้ยงไฟถ้าเราทำนาก็ต้องเลี้ยงไฟน้ำมีเจ้าที่
1: ต่างๆที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับป่าของคนบ้านดอยช้างป่าแป๋ที่บัญชามุแฮและทีมเยาวชนช่วยกันเก็บข้อมูลปูนเรือนสอนเขยบ้านดอยช้างที่เข้ามาเป็นหลักในการทำงานข้อมูลทำให้เห็นเป็นภาพและตัวเลขที่ชัดเจน
3: แผนที่ที่ทำอยู่ตอนนี้จะมีแผนที่แสดงนาถาวรแผนที่แสดงชุมชนที่อยู่อาศัยว่าอยู่ตรงบริเวณไหนแผนที่ทำกินในส่วนของไร่หมุนเวียนในแต่ละปีอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีปี64ในปี64เราเปิดพื้นที่เท่าไหร่ปี65เราเปิดพื้นเราไม่ได้ทำให้ชัดเฉพาะในส่วนของทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบละทีนี้เราพยายามจะบอกสังคมภายนอกว่าเราอยู่แบบนี้เรารักษาแบบนี้คุณโอเคไหมเราไม่ต้องการให้เกิดเรื่องความขัดแย้งหันหน้ามาคุยกันเอาหลักฐานหรือเอา
4: ที่ว่าเราได้ทางที่มันเชื่อมด้านไหน
0: พื้นที่ที่เราดูแลอยู่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่แนวคันไฟเท่าไหร่รวมถึงระบบไอ้เครื่องวัดหมอกควันขอบเขตหมู่บ้านไปถึงจุดไหนจุดไหนแผนที่ตรงนี้มันมีลักษณะแบบไหนจนชาวบ้านเขามองแล้วก็อ๋อพอเขาได้เห็นฐานข้อมูลตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความสบายใจแล้วก็คือมันคลี่ครับเพราะว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราไปพูดปากเปล่าเราไม่มีระบบข้อมูลในเชิงลักษณะที่เป็นสถิติหรือว่าที่เป็นอินโฟกราฟิก
1: นอกจากยืนหยัดในวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมหมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋ในวันนี้ยังปรับตัวสร้างระบบที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5: ที่เขาเรียกว่าculture ของชุมชนอะไอ้ตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเอาออกไปนำเสนอได้โดยที่เราใช้กาแฟเป็นตัวสื่อเพราะว่าสิ่งที่มันจะตอบได้ก็คืออย่างเช่นวิธีการปลูกของเขาเนี่ยสังเกตถ้าเรามาที่เนี่ยเราไม่เห็นไร่กาแฟมันไปแซมอยู่ตามในป่า

0: มันก็จะกลมกลืนกับวิถีชีวิตของเขาเลยพอเราแปรรูปไปจนถึงคั่วแล้วเนี่ย 5% ทุก1แก้วมันจะกลับมาทุก1บาทเพื่อจะกลับยกตัวอย่างโครงการแนวกันไฟสีเขียว
1: ที่วัฒนธรรมพิเศษบ้านดอยช้างป่าแป๋ในวันนี้มีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมหลังพิงขณะเดียวกันก็มีกาแฟและผึ้งโพรงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่า
0: อย่างเรื่องการเลี้ยงผึ้งเนี่ยน้องๆเขาก็ไปได้รับความรู้จากหลังจากนั้นเนี่ยตัวประธานกลุ่มย่อยของเขาคอนเซ็ปต์เขาจะบอกว่าเรา
2: ว่าผึ้งหลวงมันเสี่ยงเสี่ยงต่อคนปีนหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้น้องๆหรือว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยเรามาตีเป็นกล่องไม่เหมือนของใครเนาะเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ายิง QR code ไปเลยครับเราก็จะจับพิกัดไว้แต่ละหนึ่งก็หาเข้าค่าทำแรอะไรแล้วก็หาเข้า 10% เข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อดูแลปกป้องผืนป่านะครับ
1: หมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋อำเภอบ้านโหบการทั้งร้ายและดีตั้งแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพื้นที่ทำให้ชาวบ้านหลายคนชาวบ้านจึงตอบโต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสถาปนาชุมชนเป็นเขตพื้นที่ตัวอย่างรูปธรรมว่าหากมีกฎหมายที่เหมาะวิถีวัฒนธรรมชุมชนพร้อมกับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับที่เป็นไปได้มีตัวอย่างแล้วที่ตาหลู่เกอชอดอยช้างป่าแป
3: ๋ชุมชนเราที่นี่นะครับหลังจากที่ประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ความร่วมมือถูกโก้ด้วยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรแล้วก็คือผมคิดว่ามันจะเป็นความสำคัญที่จะเป็นการก้าวต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งทั้งด้านนโยบายแล้วในวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมรับในความเป็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เราอยู่กับป่า

0: ไข้เป็น20-30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด
2: มันกินนิดหน่อยมดอ่ะ
3: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
4: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
5: ์เราก็มี
6: นอนมือกายหน้าผากแล้วก
7: ็นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
8: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
9: เดือนกันแย่ยุ่นระดับ
10: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสไม่มีวันนี
7: ้ความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนพลิกชีวิตคนความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นละ10 ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อ

0: รากบัวเชื่อมสูตรย่าบุญยังจังหวัดนครสวรรค์ของดีวันนี้ถูกรีมิกซ์ใหม่โดย Gen Z
1: ปิงมีสัตว์มีพิษ
0: 9โมงทางช่อง4โทรทัศน์และเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสมบัตินิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานเลขา

0: คนรอบตัวป่านที่ป่านรักและเคารพแล้วทะเล
1: เพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับต้องเป็นส่วนหนึ่งของเขาและทําตัวรบเขาเคารพซึ่งกันและกัน
2: เขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะที่จะแสดงให้คนเรานึกถึงว่าเราโชคดีแค่ดีเรามีอะไรก็แล้วแต่แล้ว

0: ที่ป่านชอบในอาชีพนักแสดงคือก่อนที่ป่านจะชอบเราแค่รู้ว่าณช่วงนั้นของเราอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมารู้ตัวจริงๆว่าแบบป่านทุ่มเททั้งเวลาแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาทบทวนว่าก็คือใช่ป่านชอบการแสดงรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคุ้นเคยกับวงการสาขาภาพยนตร์ที่มอลังกันแล้วก็คอยบอกว่าเฮ้ยสายป่านจริงๆแล้วแกอยากลองก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้แบบกระโดดออกไปทําอาจารย์เค้าจะเป็นประเภทดับฝันคือเวลาเราไปเสนอบทเค้าหรือว่าเราอยากจะแบบอาจารย์หนูอยากทําหนังเรื่องนี้มากเลยหนังหนูจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นแบบมันอยู่ห่างไกลความเป็นจริงมีสติก่อนแกอย่าเพิ่งแบบไม่ให้เงินไปทําอะไรอย่างเงี้ย
1: สายป่านเค้าได้เห็นในรูปแบบที่ว่านะฮะเราก็จะพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาสองตามันมองแล้วเราเชื่อตัวเองเนี่ยลองปิดตานี่เนี่ยนะฮะแล้วตาแล้วเราก็เปรียบเทียบหนังนะฮะหนังเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่แบบปิดตาด้วยมันมีเรื่องของเสียงภาพกับเสียงเหมือนกับเราเปิดใจเราเองอะว่าเฮ้ยความคิดเราที่ว่าดีเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมนึงหรือว่ามองหรือเปล่าหรือหาข้อสรุปที่ชัดเจนได
0: ้ความปันเยอะมากเลยค่ะคือต้องบอกว่าของวัยรุ่นมันพุ่งพานมากๆมันเยอะมากๆบวกกับภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กคือความป่านเป็นคนที่ทําให้ป่านอยู่กับปัจจุบันทําให้ป่านมีสติท่านถึงขนาดว่าแบบคือเฮ้ยแกมันเกินขวางด้วยตาจริงๆมองแทงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าป่านจะต้องเอาไอ้คําว่าวงการบันเทิงออกไปจากตัวบ้างดําน้ําที่ไปเที่ยวกับบุตรนี่แหละแล้วก็หาทั้งชีวิตมันคือความเงียบแบบนี้แล้วก็มาเรียนแบบจริงจังหน้าตอนนั้นนะคะคือการดำน้ำแบบปีใดก็จะคอยบอกตัวเองตลอดเวลาว่าแบบเอา

0: ต้องบอกว่าปานกับวุฒิอ่ะเป็นชอบกิจกรรมนี้มากๆจนกระทั่งที่แบบวุฒิก็เลยรู้สึกว่าเราอยากก็เลยชวนกันไปเรียนครูทั้งคู่เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็บอกครูโป้ว่าครูค่ะ
1: ครั้งแรกที่เจอก็ดูเหมือนนักแอบมีความดื้ออยู่ในตัวแต่นักเรียนลักษณะเนี้ยนะครับแต่พอมาเจอนะเขามีความแอบกลัวน้ำอยู่นิดๆเหมือนกันนะฮะเขามีความแอบกังวลเขาจะทำได้เหรอแล้วการสอนดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งโดยการพาสายป่าและอธิบายสเต็ปบายสเต็ปทีนี้เมื่อผมพาสายป่าลงไปทีละเมตรทีละเมตรมีความรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วเขาเริ่มเขาท้าทายเขามากขึ้นในแต่ละวันที่สายป่าเดินมาบอกผมว่าคำแรกๆที่ผมก็บอกสายป่าเป็นครูเนี่ยไม่เหมือนกับเป็นนักดำน้ำคอนเซ็ปต์เลิฟวันหรือส่งคนที่เขารักเนี่ยมาเรียนกับเรามีความรับผิดชอบสูงถึงขนาดนั้นปลอดภัยเขารู้สึกว่าได้ความรู้จากสายป่านเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งได้ก็คือมีความมั่นเรารักมาเรียนครูด้วยเนี่ยแล้วเรียนฟรีไดฟ์เนี่ย เป็นการเรียนที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมการฝึกทักษะเช่นการใช้ตีนกบหรือการใช้ฟินสามารถทำทักษะนั้นได้จริงๆเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของเขาและทำตัวให้ เขา
0: ดังนั้นปั่นเริ่มจากการเป็นนักดำน้ำที่ดีก่อนนั่นแหละพอปั่นเป็นนักดำน้ำที่ดีเสร็จปุ๊บมันเริ่มหวงพูดมันเริ่มบอกจนกระทั่งวันหนึ่งที่ปั่นได้เล่าให้ปั่นฟังถึงวิกฤตของโรงเรศักสงขาว่าตอนนี้มันมีวิกฤตมากๆเลยปั่นขอเรียกปัญหาของ44ตัวสุดท้ายที่ทะเลสาบอีกเพราะว่าบูด้ายังเป็นโอเพนวอเตอร์นึกออกไหมมันยังได้ระหว่างน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ปิดดังแหละ
2: ตอนเพื่อนสายป่านที่มาทำงานสารคดีค้นสองสามอย่างนะครับก็คือเหตุผลหลักเลยตอนนี้ที่ผมต้องทำเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันยากผมเลยรู้สึกว่ามันก็เลยค่อยๆย่อยโจทย์ว่าอ่ะฮะอธิบายเป็นใครนะครับแล้วมันมาถึงความร่วมมือไปอยากได้คนที่

0: ถ้าเราพูดตรงๆก็คือดาราพอเป็นดาราแล้วก็เป็นอย่างที่บอกมันเป็นดาราผู้หญิงเงี้ยคำตรงเนี้ยผมอธิบายไปได้สักแป๊บเดียวเองอ่ะเขาบอกเลยว่าถ่ายภาพยนตร์อะไรเงี้ยยิงตอนที่เหมือนทุกคนทั่วๆไปอ่ะที่ผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องก็มาฟิลบทตรงนั้นแกระบาดก็มีความเข้าใจแต่พอไปเสร็จปุ๊บขึ้นมาอีกว่าอยากให้สายตามาครับเพื่อนตอนมา14ตัวเนี่ยที่ใจหลักของมันคือมันโดนจับโดยเครื่องมือประมงนะครับที่ไม่ได้มันมีหน้าสายป่านลอยออกมาเอ้ยก็เลยแล้วก็เลยคิดว่าอยากได้สายป่านก็เลยลองโทรไปถามพูดยังไม่ทันจบเลยแล้วก็น้องก็คอยใส่ใจถามเรื่องความเป็นมาอยู่ตรงนี้หนูช่วยอะไรได้อีกอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าต้องมีอะไรเนี่ยไหนก็สายป่านก็ได้ขึ้นบินแค่น้อยบอกโหมันยากจริงขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ตั้งใจมากก็เลยอยากเห็นความตั้งใจที่เขาตั้งใจทำพอสายป่านเขาลงมือทำเรื่องเขาไม่ได้ใช้ผมใช้ความเป็นดาราของเขาช่วยหวังว่าจะช่วยหนังแต่จังๆแล้วก็ผมได้ทีมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Last 14นี
1: ่ป่านไม่คิดเลยว่านี่จริงๆป่านไม่ได้ย้ายสูญพันธุ์ไปในไทยเลยผมเจอด้วยตัวเอง The Last 14เนี่ยสูญเสียโรมาอิรวดีปันห่อเหี่ยวใจมากๆมันเป็นความรู้สึกที่ปันอธิบายไม่เทียบกับสัตว์อยู่แล้วพ่อปันรู้ว่าเขาไปคลอดลูกออกมาแล้วก็ให้นมลูกเหมือนกันอนุบาลวานตายแล้วลูกอยู่ข้างๆแม่ถูกรถชนแล้วลูกมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นปันแปลกใจมากเลยที่เป็นไอดอลของปันอีกคนนึงในการที่สอนให้ปันแบบว่าปันจะต้องรักธรรมชาติโครงการนี้คือพี่แดงไม่ได้พูดแบบนี้พี่แดงให้ช้อยส์ปันตลอดเวลาถามแบบเปิดกว้างมากๆเลยอะค่ะพี่แดงไม่ได้มานั่งสอนปันว่าจะต้อง
0: ผมไม่สอนเขาเลย

0: พราะว่าเธอเป็นคนที่เปิดตัวเองนะครับผมคิดว่าผมสอนไผ่ป่านด้วยการทําหมายความว่าผมทําหน้าที่ผมเขาสอนตัวคิดว่าถ้าจะถามว่า
1: ป่านรู้ว่าถ้าเราสนใจที่จะทําสุดความสามารถของเราโดยที่ไม่ต้องคํานึงว่าเราสุดโต่งแต่ถ้าเราพึงพอใจกับมันแล้ว
2: ในฐานะภูมิใจอันดับแรกนะฮะสายป่านเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพมันก็เป็นความภูมิภาพเรามีโอกาสได้รู้จักคุยกันอย่างเงี้ยสายป่านเค้าก็เคยมาบอก
3: นี้ผมภูมิใจที่สุดในตัวสันตัวของเขาเองนะครับเขาดามจะถ่ายทอดให้เขานะครับเขาได้สะสมประสบการณ์ในการเป็นครูผมคิดว่าคนหนึ่งซึ่งผมภูมิใจครับในด้านการจะแอคทีฟสัมผัสแล้วก็รู้จักสายป่านตั้งแต่ในฐานะนักดำน้ำทั่วไปจนสอนสายป่านเป็นครูการขมวดปมทุกนี้ได้ตกผลึกสุดท้ายแล้วเนี่ยนักดำน้ำที่ดีพาตัวเองเดินเข้าไปสู่ในซึ่งเป็นโลกที่เราเป็นส่วนหนึ่งเขาเนี่ยเป็นครูที่จะสามารถต่อยคนหนึ่งซึ่งก็คือผมให้เป็นเหมือนสายป่านให้เคารพสิ่งจะเน้นการอนุสืบทอดสืบต่อพร้อมเหมือนกับที่สายป่านทำเหมือนกับที่สายป่าน
0: เชื่อไหมว่าสิ่งนี้การที่ผมเลือกแสดงไอ้ความรับผิดชอบของในการทำงานของเขาแต่มันกลับอินสปายแล้วผมจะทำน้อยกว่านั้นได้ถึงไม่ว่ามันย้อนกลับมาที่ผมแล้วถ้าเรายังมีคนอย่างเงี้ยเดียวไม่พอเลยอ่ะมันเป็นให้ผมที่ผมคิดว่าที่จะแสดงให้คนเห็นจริงว่าที่เรามีนะครับการที่มีชีวิตที่ดีเป็นความรับผิดชอบมันถ้าคุณจะใช้คำพูดง่ายๆว่าเออตะลุ่มมันเป็นการกระทำยังไม่มีข้อแม
1: ้สิ่งที่ป่านได้รับจากอาจารย์ว่าแล้วก็ครูโป้กับการปลูกฝังการเปิดกว้างมากกว่าการรับ

มากกว่ากลัวใช้กับตัวเองในวันที่เป็นครูใช่ไปความกลัวปั่นไม่ได้อยากให้ปั่นไม่ได้อยากปิดกั้นปั่นอยากเปิดกว้างเหมือนที่ครูทั้งสองคนให้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ปั่นจะออกไปข้างนอกกรอบเขาจะพยายามตะล่อมตะล่อมกว่าการดุการด่าให้ความสุขกับปั่นให้ปั่นได้ค้นพบแต่ว่าทุกวันนี้ปั่นจะบอกว่านอกเหนือจากคืออีกสิ่งหนึ่งที่ปั่นรักรักมากมากรักถึงขนาดว่าเอาอะไรเรียนป่านะคะป่านปลูกฝังนักเรียนตั้งปั่นก็จะใส่พวกเนื้อหาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็พอไปดำน้ำจริงปั่นพานักเรียนไปต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้เราก็จะบอกเราก็จะคอยเตือนแล้วก็ทำให้นักเรียนไม่ดีอย่าทำ

0: ทุก
1: ตอนมุดตะลงเม็ดแล้ว
2: ไม่นอนนะสิฮะ
3: หลวงอาหวัดดีรถถัง
1: หูมันเจ๋ง
3: ทางมีใบบัวขึ้น
1: บัวเป็นร่มบังฝน
3: ใครมุดดินมาโปรดล่ะ
4: ไม่ใช่มุดจลิน
1: มาโปรดได้ยังไง
3: แล้วพญานาคกลางร่มเนี่ยนะ
4: ไม่ได้กลาง
5: โอ้ยตายแล้วรีบกลับบ้านกัน
3: ทางพายุจะหนักอยู่นะเนี่ยหนาวด้วย
5: ใช่ด้วยนะเดี๋ยวคงเงียบเขียวคอมันจะหนีน้ำต่อร้าย
6: แรม6ค่ำถึงแรม12ค่ำเดือน7ลงฤดูก็ตกลงมาอย่างหนัก
7: เราจะขอณใต้ต้นมุจลินแห่งนี้นี่แหละ
8: พระพุทธเจ้าองค์นี้คงสั้นแล้วล่ะ
6: พร้อมปกป้องที่ประทับและลักษณะเหมือนร่มพญานาคตนนี้ยอมนอนถึง7วัน7คืน

0: บุคคลผู้ในที่เงียบสงบปราศจากการเบียดเบียนละ
1: ทำอันประเสริฐโดยแท้ข้าพระพุทธเจ้าพุทธองค์
2: วันเจ็ดคืนนี่ขนาดต้นกล้าไม่ต้องกลายร่างไหวจะเคลีย
3: มันคงจึงมีความมุมานะและตั้งป้องพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
4: งูเห่าที่พระพุทธรูปสินะฮะ
3: นั่นคือพระพุทธรูปปางนาคปรกของพระพุทธเจ้า
4: สาธุ
2: แล้ว
4: อ้าวไหนบอกว่าเพื่อนตายไง
2: ต้นกล้า
5: อยู่มาหลายสิบปีวัน
6: มีพิษ
5: ติดตามได้
7: บรรยายแท่เสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
8: วิ่ง
9: คุณรอดพูดปกติ
10: มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้าง
11: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระผู้สถานีวิทยุกระทัดรัฐสภา

0: 5ปีหลังเนี่ยผมคนทำให้มันครบวงจรเนี่ยหมุนคืนกลับมาสู่ชุมชนยั่งยืนให้สังคมมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมคิดว่าผมต้องทำต่อไปและทำให้มากขึ้น
1: ตายายเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทแกลงจังหวัดระยองที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ปั๊มน้ำมันทั้งบริการร้านอาหารร้านกาแฟต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้